0: ความเชื่อมั่นและมิตรภาพอันใกล้ชิดระหว่างผู้นำซึ่งจะช่วยให้การประสานงานและการผลักดันความร่วมมือของสองประเทศเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพส่วนผลการหารือในภาพรวมประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนและเป้าหมายที่จะเพิ่มพูนมูลค่าทางการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐในอนาคตอันใกล
1: ้มีเสียงศักยภาพที่จะเพิ่มปริมาณการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นเราตั้งเป้าหมายการค้าร่วมกันที่สูงกว่า 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในอนาคตอันใกล้นี้และส่งเสริมการมีความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นในด้านการลงทุนเอกชนของเราทั้งสองประเทศจะมีการเพิ่มความร่วมมือในการเชื่อมโยง value chain ระหว่างกันโดยใช้ศักยภาพเต็มที่แต่ความเข้มแข็งของสองตลาดที่รวมกันแล้วมีขนาดใหญ่มีจำนวนประชากรครอบคลุมมากกว่า350ล้านคน
0: และในเวทีอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมเพื่อพบปะกับภาคเอกชนอินโดนีเซียมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียจำนวน4ฉบับครอบคลุมด้านการท่องเที่ยวตลาดคาร์บอนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลไปสู่โครงการธุรกิจและการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงส่วนการหารือกับเลขาธิการอาเซียนไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือทุกด้านอย่างครอบคลุมเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จากการเติบโตของภูมิภาคตลอดจนการขับเคลื่อนบทบาทของไทยในอาเซียนและการสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาอย่างสันติที่จะนำไปสู่ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างไรก็ตามไทยจะนำผลการหารือและวิสัยทัศน์จากการเรียนครั้งนี้ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนในปี2571ที่จะผลักดันวาระที่สร้างผลลัพธ์ได้จริงแก่ประชาชนกันกาแก้วใสรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์ขยายความร่วมมือการค้าไทยกับอินโดนีเซียส่งเสริมสินค้าไทยพร้อมผลักดันร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กขยายโอกาสการค้านายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจณโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียวันนี้เพื่อขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานสัมมนาดังกล่าวการจัดงานครั้งนี้มีผู้นำเข้าสินค้าไทยและพันธมิตรภาคเอกชนในอินโดนีเซีย10รายร่วมจัดแสดงสินค้าเพื่อส่งเสริมการเจรจาการค้าและการจับคู่ธุรกิจพร้อมทั้งมีร้านอาหารไทยซีเล็กจำนวน4ร้านร่วมจัดเมนูอาหารและขนมไทยอาทิกระทงทองยำส้มโอปอเปียกุ้งทอดมันกุ้งและข้าวเหนียวมะม่วงเพื่อนำเสนออัตลักษณ์อาหารไทยและตอกย้ำศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในกรุงจาการ์ตาจะเดินหน้าผลักดันตราสัญลักษณ์ไทยซิเล็กควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและสร้างเครือข่ายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการรับรู้สินค้าไทยขยายโอกาสทางการค้าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดอินโดนีเซียและภูมิภาคอาเซียนโดยปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในอินโดนีเซียได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กแล้ว29ร้าน
3: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมณสุดท้ายพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลจัดการสอบใหม่ทั้งหมด
4: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมว่าคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมเสนอรายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 1-2 วันนี้โดยพบข้อบกพร่องตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนและการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกระทำผิดจำนวนมากสำหรับแนวทางการแก้ไขกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและต้องดำเนินคดีทั้งทางวินัยอาญาและแพ่งอย่างถึงที่สุด
5: มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากแล้วก็เราพบความบกพร่องในกระบวนการต่างๆเยอะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะ ป็นข้อเสนอแนะที่เป็นข้อเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีในส่วนที่จะดำเนินการขั้นต่อไปไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาทางทุจริตแล้วก็ทางวินัยคนที่อยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องท่านนายกคงจะสั่งการให้ดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมด
4: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากการตรวจสอบตลอด30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขอตั้งกรอบอัตรากำลังการกำหนดที่ OR เอื้อประโยชน์ไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบ
6: การตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องของการสอบเราก็จะดูว่าก่อนการสอบระหว่างสอบและหลังสอบนั้นมีอะไรที่เป็นข้อบกพร่องหรือเป็นจุดผิดสังเกตที่นำไปสู่การทุจริตได้ในเรื่องของการก่อนการสอบนะครับเราพิจารณาจากข้อมูลที่เราได้ด้วยวิธีการเรียกเอกสารมาดูเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำนะครับพบว่าจุดสังเกตที่เราให้ความสำคัญคือ TOR ที่ออกมานั้นจะเป็นในลักษณะที่ปฏิบัติถูกต้องแล้วก็เอื้ออะไรหรือไม่นะครับตรงนี้ก็มีข้อสังเกตตรงนี้ด้วยนะ
4: สำหรับข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.และปปง.เพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการจังหวัดในพื้นที่เร่งบูรณาการข้อมูลแผนงานและทรัพยากรเพื่อบริหารจัดการภัยอย่างมีเอกภาพขณะที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวทางความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือวานนี้ได้ร่วมพิจารณาสถานการณ์และแนวโน้มการคาดการณ์สภาพอากาศโดยได้รับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงแบบเรียลไทม์พร้อมกำชับส่วนที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมเร่งด่วนในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือรวมทั้งให้นำบทเรียนจากปีที่ผ่านมามาปรับใช้โดยสั่งการให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นโดรนสำรวจมาใช้ในการสำรวจพื้นที่เสี่ยงเพื่อหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาก
7: รมอุตุนิยมวิทยานะครับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนนะครับซึ่งก็มีการโคในเรื่องของข้อมูลกันนะครับว่าเราจะสามารถที่จะคาดการณ์ในพื้นที่ที่จะเกิดภัยแล้งปนกับเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าในช่วงที่น้ำท่วมเฉียบพลันนะครับ
3: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายเพื่อให้ระบบบริการไม่หยุดชะงักประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตและกลุ่มเปราะบางได้รับการรักษาต่อเนื่องพร้อมกำชับให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1และ12ติดตามการเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามที่กำหนดทดสอบระบบให้ใช้งานได้จริงเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
8: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์หลังพบร่องรอยข้อมูลรถรั่วไหลขณะที่กรมการขนส่งทางบกแจ้งความดำเนินคดีแล้วนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ว่าจากการหารือร่วมกับทีมไทเซิร์ตจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและตำรวจแห่งชาติเบื้องต้นพบร่องรอยการกระทำความผิดแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลและแกะรอยระบบ API ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วจึงได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้เข้มงวดมากขึ้นและเร่งจัดทำแผนป้องกันเหตุในอนาคตอย่างเร่งด่วนปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกมีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆมากถึง63หน่วยงานข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานที่ไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินหรือธุรกรรมอื่นๆได้พร้อมเตือนประชาชนว่ากรมการขนส่งทางบกไม่มีนโยบายโทรสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีการให้โอนเงินค่าปรับหรือภาษีหรือส่งลิงก์ผ่าน SMS และ LINE ห ากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬที่โรงเรียนสังวาลวิทย์1ตำบลถ้ำเจริญอำเภอโซ่พิสัยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
10: ระทรวงคมนาคมเปิดเส้นทางเชื่อมต่ออุดรธานีสุวรรณภูมิโตเกียวพร้อมบริการ Skycon X ที่ให้ผู้โดยสารเช็คอินโหลดกระเป๋าและรับ Boarding Pass ในครั้งเดียวจากต้นทางโดยไม่ต้องรับกระเป๋าหรือเช็คอินใหม่ที่สุวรรณภูมิช่วยให้การเดินทางระหว่างประเทศสะดวกไร้รอยต่อมากขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติและศูนย์กลางการบินของภาคอีสานเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงถึงเตรียมระบบขนส่งรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569อย่างครบวงจรสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐกับอิหร่านจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์โมซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ซึ่งถือเป็นการเน้นย้ำคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กล่าวว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่าง2ประเทศถือเป็นโอกาสสุดท้ายของอิหร่านที่จะลงนามข้อตกลงกับสหรัฐขณะเดียวกันนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐมีส่วนร่วมในการเจรจาระหว่างโอมานกับอิหร่านสำหรับเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมซพร้อมหวังว่าจะมีข้อสรุปในเร็ววันนี้ทั้งนี้การเจรจาเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์โมซส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงจากน้ำมันดิบเบรนท์ทะเลเหนือลดลงเกือบร้อยละ5มาอยู่ที่ระดับ 79.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
8: คณะทำงานทางกฎหมายของสเปนซึ่งรับผิดชอบด้านการชันสูตรและพิสูจน์หลักฐานออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย77รายโดยสามารถระบุตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว2รายผ่านการตรวจสอบลายนิ้วมืออย่างไรก็ตามเพื่อให้สามารถระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตได้ทั้งหมดจำเป็นต้องส่งข้อมูลลายนิ้วมือไปยังโมร็อกโกเพื่อทำการตรวจสอบทั้งนี้เหตุการณ์ที่ผู้อพยพหลายหมื่นคนว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาส่งผลให้เกิดวิกฤตทางการทูตระหว่างสเปนกับพันธมิตรในยุโรปนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้ต้องเผชิญกับสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายรวมถึงที่พักอาศัยอาหารน้ำดื่มสะอาดและสุขอนามัยที่มีอยู่อย่างจำกัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกเจอกับฟิลิปปินส์ทีมอันดับ135ของโลกเกมนี้ทีมนักเตะไทยเอาชนะไป1-0โดยได้ประตูชัยจากวาริชชูทองเก็บเพิ่มอีก3แต้มรวมเป็น9แต้มรั้งอันดับ1ของกลุ่มสำหรับนัดต่อไปวันที่8สิงหาคม ทีมชาติไทยจะพบกับเมียนมาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 20:00 นเทนนิสอาชีพสิงห์ ATP ทัวร์รายการสิงห์ ATP Championship 2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวทันทับสุขสำราญมือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์หลังเป็นฝ่ายนำธนเพชรฉันทะ6-2และ2-2ก่อนที่ธนเพชรจะขอถอนตัวจากอาการบาดเจ็บที่หลังส่วนหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชันเดชมือวางอันดับ1ของรายการโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะลิเดียพอยต์กอริชานี่6-2ทั้ง2เซตคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันหลังได้แชมป์สิงห์แชมเปี้ยนชิพเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับรายการต่อไปสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1,000,000 บาทแข่งขันระหว่างวันที่11-16สิงหาคมณสนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากยืนยันความพร้อม 100% ในการต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนเข้าสู่การแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลระหว่างวันที่7-9สิงหาคมนี้ซึ่งจะเป็นเวทีตัดสินแชมป์ประเทศไทยประจำปีและเป็นสนามทดสอบฝีมือของนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาฮอกกี้ใต้น้ำทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีของสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยออกเดินทางสู่ประเทศอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้ใต้น้ำเอเชีย CMAS Asian Championship Underwater Hockey ระหว่างวันที่5-9สิงหาคมที่เมืองซิซารัวประเทศอินโดนีเซียภายใต้การรับรองของสหพันธ์กิจกรรมใต้น้ำโลกอนันต์นักกีฬายกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนทีมชาติไทยพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังกรุงทาสเคนประเทศอุซเบกิสถานเข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียระหว่างวันที่4-14สิงหาคมโดยมีนักกีฬาประกอบด้วยธนโดมรักจันทร์รุ่นยุวชนชาย55กิโลกรัมกฤติพงษ์ทศล่ารุ่นยุวชนชาย60กิโลกรัมนฤมลวงหาจักรรุ่นเยาวชนหญิง49กิโลกรัมนัชชาแก้วน้อยรุ่นเยาวชนหญิง53กิโลกรัมและเยาวเรศเพิ่มแก้วรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมพิจิตรกาญจนากุลรายงาน
8: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6-9สิงหาคม2569ฉบับที่2บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6-9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:36 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:53 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:34 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง34เซนติเมตรเวลา 13:51 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
14: 1นาทีกับกปท.วินาทีฉุกเฉินบนรถโดยสารให้สติช่วยชีวิตคุณเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอการรู้วิธีรับมือไว้ล่วงหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุต้องทำอย่างไรตั้งสติมองหาทางออกที่ใกล้ตัวมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูทางขึ้นลงกรณีเปิดไม่ได้ให้เปิดฝาและหมุนวาล์วตามลูกศรรอให้ประตูไล่ลมออกจนหมดจึงผลักประตูออกหน้าต่างที่มีข้อความทางออกฉุกเฉินมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูฉุกเฉินอยู่บริเวณค่อนไปด้านท้ายรถเปิดออกได้ทั้งจากภายในภายนอกสังเกตข้อความประตูฉุกเฉิน Exit ใช้สติให้ถูกทางโอกาสรอดเพิ่มขึ้นทันทีก้มตัวต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงควันและช่วยหายใจสะดวกไม่ห่วงของส่วนตัวรีบออกจากจุดเกิดเหตุหากเสื้อผ้าติดไฟให้หยุดล้มและกลิ้งตัวเพื่อลดเปลวไฟตั้งสติและถอยห่างจากพื้นที่อันตรายให้เร็วที่สุดค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
15: ์วันนี้เสนอคำว่ากระแสคำว่ากระแสเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระแอสอเสือไม่ต้องมีรอเรือการันกระแสมาจากคำเขมรคาซายซึ่งหมายถึงเชือกสายในภาษาไทยคำนี้หมายความว่าสายแนวใช้ประกอบกับคำได้หลายคำเช่นกระแสการเงินหมายถึงเงินตราที่หมุนเวียนใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกระแสข่าวหมายถึงข่าวที่แพร่สะพัดอยู่ในขณะนั้นปัจจุบันคำว่ากระแสอาจใช้หมายถึงแนวความคิดความเห็นของคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแนวนิยมในสังคมขณะนั้นเช่นกระแสสังคมเกาะกระแส
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการละเล่นและกีฬาของมอญตอนที่2อะแชร์หรือดวดมอญเล่นกันเฉพาะในงานศพเพื่อเฝ้าศพจะไม่เล่นในงานมงคลเป็นอันขาด และไม่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดเริ่มเล่นเมื่อการสวดพระอภิธรรมในแต่ละคืนจบลงรูปแบบการเล่นคล้ายการเดินหมากบนกระดานรูปกากบาทโดยแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายเสือหรืออธรรมและฝ่ายวัวหรือธรรมะฝ่ายละ5คนโดยสัญชาตญาณของเสือเมื่อพบวัวย่อมต้องการเป็นอาหารแต่ด้วยธรรมะของวัวที่มีสัจจะทำให้เสือและวัวสามารถผูกมิตรกันได้ต่างดูแลกันและกันเพราะอำนาจธรรมะย่อมชนะอธรรมการเล่นอาแชร์จึงเป็นการฝึกการคิดวิเคราะห์แฝงหลักธรรมเนื่องด้วยจิตใจที่ใฝ่ธรรมะไม่ผูกพยาบาทติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
8: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนช่วงเดือนสิงหาคมและการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญค่ะ
18: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงเดือนนี้รวมถึงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเป็นซูเปอร์เอลนีโญยาวนานไปถึงปีหน้าเพื่อให้การบริหารจัดการและเก็บกักน้ำสอดคล้องกับความต้องการใช้ติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
20: สวัสดีค่ะ
21: สวัสดีครับผม
20: ค่ะช่วงนี้หลายหน่วยงานนะคะก็เริ่มเตรียมพร้อมรองรับฝนช่วงเดือนสิงหาคมนี้แล้วสทนชเองค่ะมีการประเมินสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
21: เราทราบกันดีว่าปีนี้เป็นปีที่เราเข้าสู่สภาวะเอลนีโญนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งฝนที่ผ่านมาเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 10% นะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 5% ในเดือนกันยายนเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ย 12% และในเดือนตุลาคมคาดว่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 38% พฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นฝนทางภาคใต้เนี่ยจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกือบครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราประเมินในภาพรวมแล้วเนี่ยปริมาณน้ำฝนเนี่ยน่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10-15%แต่ถ้าแยกเป็นรายภาคแล้วนะครับเราพบว่าในส่วนภาคตะวันออกฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 11% นะครับในภาคกลางเนี่ยเราต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ 20% นะครับภาคเหนือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 5% และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ำกว่า 7% นะครับจะมีฝนดีหน่อยก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกคือฝั่งอันดามันเท่านั้นนะครับในภาพรวมสถานการณ์ฝนก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยครับ
20: ในช่วงเดือนสิงหาคมเราได้ประเมินไหมคะว่าเราจะเจอพายุเข้ามาอีกสักกี่ลูกแล้วก็การตกของฝนจะหนักจะเบายังไงอะคะ
21: จากสถิติพายุที่เข้ามาในปีเอลนีโญเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ค่อยมีเข้าก็จะไปเข้าแถวประเทศจีนนะครับประเทศเกาหลีใต้หรือประเทศญี่ปุ่นซึ่งหลายๆลูกที่เราเคยได้ยินไม่ว่าจะเป็นพายุไมซักพายุฟาวีหรือพายุโนอึนที่เข้ามาเนี่ยก็จะขึ้นไปฝั่งจีนเกือบทั้งหมดหรือญี่ปุ่นนะครับผมก็ในเดือนสิงหาคมเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเกิดพายุเกิดขึ้นซึ่งตัวนี้เองทำให้ปริมาณฝนที่เราคาดว่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก็ยังมีประเด็นโดยเฉพาะในภาค ากลางตอนล่างนะครับภาคเหนือตอนล่างด้วยนะครับหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีฝนค่อนข้างน้อยปริมาณฝนที่ตกในเดือนสิงหาคาดว่าจะเป็นฝนที่เราคาดการเนี่ยนะครับประมาณ200กว่ามิลทั้งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นการตกของฝนเนี่ยอาจจะตกกระจายหรืออาจจะตกกระจุกแล้วแต่พฤติกรรมของฝนว่าในแต่ละช่วงวันแนวโน้มสถานการณ์อย่างไรอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยมีร่องความกดอากาศนะครับที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทำให้ฝนตกหนักที่เชียงรายก็มีปัญหาของอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายที่เวียงป่าเป้านะครับเชียงใหม่ที่แม่อายภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บึงกาฬหนองคายเป็นต้นครับ
20: ช่วงนี้เป็นต้นไปมีพื้นที่เสี่ยงไหนที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะว่าจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งหรือว่าน้ำท่วมฉับพลันนะคะ
21: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคเหนือครับเนื่องจากภาคประเทศเนี่ยเป็นภูเขามีความราบเพสูงชันนะครับหรือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นที่นครราชสีมาที่ปากช่องก็มีน้ำป่าไหลหลากแต่ไม่ได้รุนแรงต้องเรียนนะครับว่าปริมาณฝนที่ตกเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากนะครับผมอาจจะมีเฉพาะบางที่อย่างเช่นที่จันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตพวกนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากได้นะครับในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยเองนะครับก็ได้มีการประชุมซักพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง17จังหวัดเฝ้าระวังแล้วก็เผชิญเหตุแล้วก็เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อประสบปัญหานะครับผม
20: หน่วยงานต่างๆรวมถึงสทนช.เองค่ะได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องจักรเครื่องมือยังไงบ้างค่ะ
21: ครับในส่วนของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ได้ประสานนะครับในเรื่องของการจัดเตรียมเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นรถแบ็คโฮนะครับการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่างๆทั้งหมดกระทรวงมหาดไทยเองที่ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเนี่ยก็ได้ประสานเตรียมรับโดยเฉพาะในจังหวัดสำคัญเช่นจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับหรือจังหวัดสุโขทัยเนี่ยก็ได้มีการประชุมซักซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้มีข้อสั่งการนะครับให้ทุกหน่วยได้ดำเนินการที่จะเตรียมที่จะรับมือสำหรับอุทกภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองนะครับเราก็ได้มีการลงพื้นที่ไปในจุดเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสกลนครจังหวัดอุดรธานีนะครับหรือขอนแก่นเนี่ยเราจะเห็นภาพในการทำงานในระดับพื้นที่ของท่านผู้ว่าการจังหวัดที่เป็นผู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในการเตรียมพร้อมนะครับเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ครับ
20: ค่ะระบบการเตือนภัยปีนี้เป็นยังไงบ้างคะ
21: แบ่งเป็น2ระดับคือถ้าระดับเป็นเขาเรียกว่า national alert หรือ tier alert นะครับก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็เตือนเป็นเซลบอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็นกรณีเกิดน้ำท่วมที่หล่มสักนะครับหรือเกิดน้ำท่วมเชียงรายนะครับหรือที่หนองคายนครพนมพวกเนี้ยในกรณีที่ในระดับพื้นที่เนี่ยขอให้ทางส่วนกลางหรือส่วนกลางเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะฝนตกหนักก็จะส่งเซลบอดแคสต์ไปแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแต่ในระดับพื้นที่นะครับใช้กลไกไปในระดับจังหวัดซึ่งเป็นเรื่องของการบัญชาการของท่านผู้ว่าจังหวัดนายอำเภอผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนร่วมกับการสื่อสารจำฟันในระดับพื้นที่ด้วยครับผม
20: ค่ะปีนี้ได้ประเมินไหมคะว่าสงขลาเองกับเชียงรายเองฝนที่ตกลงมาจะมีความรุนแรงและความเสียหายร้ายแรงเหมือนกับปีที่ผ่านมาไหมคะ
21: ถ้าดูจากสถิติดูจากข้อมูลเนี่ยผมเรียนนะครับว่าไม่น่าจะมีความเสียหายแบบนั้นอีกเพราะเนื่องจากว่าจำนวนพายุที่เข้ามานะครับหรือร่องของกดอากาศที่เดิมเนี่ยในปี68หรือปี67เนี่ยเขาเคยแช่นะครับแล้วก็พายุเช่นพายุยางอีเนี่ยที่ทำให้น้ำท่วมแม่สายเนี่ยพายุแรงๆแบบนี้จะไม่มีเข้ามาฝั่งไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของปี68นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านที่ประสบปัญหาค่อนข้างสูงเนี่ยไม่มีพายุที่จะเข้ามานะครับร่องของกดอากาศไม่ได้แช่นานเหมือนที่เคยปรากฏนะครับที่เชียงรายเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นแบบปี67หรือ68นะครับหรือที่หาดใหญ่เองด้วยปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีลานิญานะครับแล้วก็มีสภาพภูมิอากาศที่ฝนตกหนักที่หัดใหญ่โดยเฉพาะฝนตกเนี่ย3วันเนี่ยเป็นฝนหมื่นปีนะครับในปีนี้เองเนี่ยเป็นปีเอลนิโญเนี่ยปริมาณฝนที่ตกซึ่งจะตรงกับช่วงที่เอลนิโญแรงๆหรือเราเรียกว่าซุปเปอร์เอลนิโญด้วยซึ่งเป็นฝนของภาคใต้ตอนนี้เองเนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับก็มีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 28% เลยนะครับผมโดยเฉพาะบริเวณเกาะสมุยเกาะพะงันเนี่ยก็มีการขาดแคลนน้ำนะครับหรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็มีการขาดแคลนน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอำเภอหัดใหญ่เองไม่น่าจะมีสภาพฝนที่ตกหนักแบบนั้นตอนนี้รัฐบาลเองก็ได้เร่งรัดที่จะซ่อมคลองร.1นะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีรอยรั่วร อยร้าวในจุดที่เป็นคลองร.1นะครับแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการซักซ้อมแบบเต็มรูปแบบนะครับที่ตัวจังอำเภอใหญ่นะครับเพื่อที่จะเตรียมรับมือสถานการณ์นะครับเหตุการณ์ที่เหมือนปี2568เนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้น
20: พูดถึงศักยภาพรับน้ำของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำทั่วประเทศนะคะตอนนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะมีเขื่อนไหนที่ต้องเร่งพร่องระบายน้ำเพื่อรอรับฝนระลอกใหม่ไหมคะ
21: ถ้าดูแล้วเนี่ยเขื่อนต่างๆในประเทศไทยตอนนี้เรามีน้ำเก็บกักอยู่ที่ประมาณ
20: 5-6%
21: นะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเรามีต่ำกว่าปีแล้วประมาณ 8% นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยน้ำต่ำกว่าปีที่แล้วประมาณ 6,489 ล้านนะครับผมเรามีน้ำในเขื่อนที่น้ำมากเนี่ยมีอยู่นิดหน่อยเช่นอ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชนแต่ว่าถ้าเราดูปลายปีก็คือประมาณสัก1พิการในอ่างเก็บน้ำนี้ก็จะไม่เต็มมีประมาณ 87% เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่างนี้สามารถที่จะเก็บได้แต่เรามีอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าสักเขื่อนกระเสียวเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนปานบุรีเขื่อนน้ำพุงเขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนลำตะคองเขื่อนมูลบนนะครับเขื่อนศรียะเขื่อนนฤบดินทร์ชินดาเขื่อนพวกนี้มีปริมาณน้ำน้อยนะครับผมซึ่งเราจะต้องเร่งเก็บกักน้ำในช่วงนี้ให้มากที่สุดสถานการณ์เอลนิโญมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นซูเปอร์เอลนิโญเนี่ย 81% ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนะครับซึ่งจะทำให้ฝนที่ตกมาในช่วงของเดือนตุลาถึงเดือนธันวาคมเนี่ยจะน้อยโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับผมถ้าดูตัวเลขรวมๆแล้วนะครับน้ำทั้งเขื่อนพุทธวงศ์เขื่อนสิกิจเขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าสักเนี่ยยังมีประมาณ 70-80% นะครับสามารถที่จะดูแลการอุปโภคบริโภคในโซนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ได้ครับ
20: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ฝากถึงประชาชนและเกษตรกรนะคะในการพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญรวมถึงช่วงฤดูฝนในเดือนสิงหาคมเราต้องมีการกักเก็บน้ำหรือมีการจัดสรรน้ำยังไงบ้างคะ
21: อยากให้เกษตรกรทุกคนในเรื่องของนอกเขตชลประทานเนี่ยต้องให้ระมัดระวังเรื่องของปริมาณฝนที่ลดน้อยลงโดยเฉพาะช่วงของฤดูหนาวนะครับตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงฤดูร้อนจนถึงเดือนเมษายนเนี่ยปริมาณฝนค่อนข้างน้อยหรือไม่มีเลยและอากาศจะร้อนมากนะครับควรที่จะงดกิจกรรมที่ใช้น้ำมากเช่นนาปรังนะครับหรือถ้ากรณีที่อยู่ในเขตชลประทานเนี่ยกรณีที่น้ำไม่พอเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะเสี่ยงปลูกข้าวนะครับในเขตชลประทานถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้ำในแหล่งน้ำของตัวเองระดับหนึ่งแต่เนื่องจากว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นในช่วงหน้าร้อนแล้วก็เป็นเอลนิโญแรงๆเนี่ยก็จะประสบปัญหาสถานการณ์เอลนิโญค่อนข้างที่จะเป็นซูเปอร์เอลนิโญประมาณ6เดือนนะครับที่แรงๆตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงมีนาหรือเมษาเพราะฉะนั้นเราต้องสำรองน้ำให้เพียงพอสำหรับกิจกรรมต่าง
20: ๆค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมากๆเลยนะคะ
21: ครับสวัสดีครับผม
20: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: รัฐบาลสานต่อนโยบาย Thailand Zero Dropout Plus ป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษาพร้อมเสริมสร้างทักษะและโอกาสสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
22: การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศแต่ที่ผ่านมาประเทศไทยเคยเผชิญปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกนอกระบบการศึกษากว่า 1,25,000 คนจึงเป็นที่มาของการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout Plusที่ไม่ได้มุ่งเพียงการนำเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเท่านั้นแต่ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในระยะยาวนโยบายดังกล่าวเริ่มต้นจากรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินและได้รับการสานต่อโดยรัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องพร้อมแต่งตั้งพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาระดับชาติเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือ ือข่ายทั่วประเทศตลอดระยะเวลากว่า2ปีของการดำเนินงานภายใต้4มาตรการหลักได้เกิดผลเป็นรูปธรรมเริ่มจากการค้นหาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนที่หลุดออกนอกระบบการศึกษาอายุ 3-18 ปีจากนั้นได้ช่วยเหลือส่งต่อและติดตามดูแลอย่างเป็นระบบพร้อมรูปแบบจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นและมีคุณภาพและยังส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจึงเดินหน้านโยบาย Thailand Zero Dropout Pass ไม่เพียงพาเด็กและเยาวชนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแต่ยังมุ่งพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพร้อมย้ำว่าหัวใจสำคัญของนโยบายคือการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับพื้นที่เชื่อมโยงการช่วยเหลือทั้งด้านการศึกษาสวัสดิการและคุณภาพชีวิตรวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
4: เด็กที่หลุดจากระบบการศึกษานั้นไม่ได้เพียงหลุดออกจากห้องเรียนเท่านั้นแต่เขากำลังหลุดจากโอกาสหลายๆอย่างในชีวิตของพวกเขาด้วยนะครับด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้ดำเนินการสานต่อสนับสนุนนโยบาย Zero Dropout นะครับและยกระดับสู่ Thailand Zero Dropout Plus ซึ่งไม่ได้มุ่งเพียงแต่จะพาเด็กกลับเข้าสู่ห้องเรียนเท่านั้นแต่ต้องพาพวกเขาไปสู่อนาคตที่มั่นคงมีทักษะที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานต่างๆและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป
22: ผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนส่งผลให้จำนวนเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาลดลงจากกว่า1ล้านคนเหลือประมาณ 600,000 คนสะท้อนถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานและก้าวต่อไปในปีนี้รัฐบาลยกระดับการดำเนินงานสู่ Thailand Zero Dropout Pass มุ่งเน้นการป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษาการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตและขยายการดูแลครอบคลุมเด็กและเยาวชนอายุ 2-25 ปีตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงแรงงานรุ่นใหม่พร้อมเตรียมผลักดันนโยบายสู่เวทีอาเซียนในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2571เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายอาเซียน Zero Dropout 2030ภายใต้แนวคิด All for Education Education for All เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กและเยาวชนไทยทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
5: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อรักษาความสามารถการแข่งขันผู้ส่งออกไทยหลังสหรัฐอเมริกากำหนดภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยร้อยละ 12.5 ติดตามจากรายงานค่ะ
6: ภายหลังสหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรา301กำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 ส่งผลให้หลายฝ่ายต่างจับตามองผลกระทบต่อการส่งออกไทยแต่เกมการค้านี้ยังไม่จบเมื่อกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าไทยยังคงเดินหน้าเจรจาอีกหลายประเด็นเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสหรัฐอเมริกากำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 จากข้อกล่าวหาของสหรัฐว่าไทยยังไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและการมีกำลังการผลิตส่วนเกินประกอบกับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ทที่ยังไม่แล้วเสร็จอย่างไรก็ตามไทยยังเดินหน้าเจรจาเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกโดยตั้งเป้าไม่ให้อัตราภาษีสูงกว่าที่เคยได้รับที่ร้อยละ 19และเพิ่มจำนวนสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีซึ่งปัจจุบันไทยมีสินค้าที่ได้รับการยกเว้นแล้ว 2,120 รายการเพิ่มขึ้นจากเดิม471รายการโดยทีม Thailand จะเดินหน้าผลักดันสี่เรื่องหลักได้แก่การเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานภาคบังคับหรือ HRDD การเร่งสรุปการเจรจาอาร์ตการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐและการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ
23: อันนี้ 12.5 ก็ยังไม่ได้จบนะคะเราก็แจ้งสหรัฐว่าเรากำลังผลักดัน
3: กฎหมายที่ห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานภาคบังคับเราต้องเร่งสรุปในเรื่องของอาร์ตให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็เราจะยืนยันในเรื่องการนำเข้าจากสหรัฐและการนำเอกชนไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นนะคะเป้าหมายของเราก็คือว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้อัตรานำเข้าเนี่ยไม่สูงไปกว่าที่เคยโดนไว้ก็คือที่19แล้วก็ทำอย่างไรเราถึงจะมีสินค้าที่ได้การยกเว้นมากขึ้นจากเดิมที่ 2,000 กว่ารายการเนี่ยถ้าได้มากขึ้นกว่านี้อีกก็จะช่วยทำให้เอกชนเราสามารถที่จะเดินต่อไปได้
7: ขณะที่นางสาวนฤมลจิวังกูลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยกล่าวว่าอัตราภาษีร้อยละ 12.5 อาจเป็นประเด็นที่ต้องติดตามแต่ไม่ใช่ตัวชี้ขาดความสามารถในการแข่งขันของไทยเนื่องจากนักลงทุนยังพิจารณาหลายด้านทั้งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจโครงสร้างธุรกิจและความพร้อมในการรองรับการลงทุนระยะยาวนอกจากนี้ไทยยังมีจุดแข็งจากระบบสนับสนุนการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจขณะที่ส่วนต่างของภาษีเพียงร้อยละ 1-2 อาจไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจแต่เป็นเพียงหนึ่งในองค์ประกอบที่นักลงทุนใช้พิจารณา
9: ท้ายที่สุดน่ะทำไมคนถึงลงทุนในแต่ละประเทศไม่ใช่แค่แท็กต่างกัน 1% หรือ 2% มันไม่ได้เป็นจุดสำคัญในการตัดสินใจเขาต้องมามองตั้งแต่การใช้ชีวิตของพนักงานอย่างเรามี Fast Pass เกิดขึ้น One Stop One Service ของ BOI ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนต่างประเทศประทับใจนะคะจุดที่เรามีเงื่อน

0: รายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะแม้กลุ่ม Gen Z จะเป็นกลุ่มคนที่เติบโตมากับเทคโนโลยีแต่กลับพบถูกหลอกในคดีอาชญากรรมออนไลน์มากที่สุดสาเหตุหลักมาจากมิจฉาชีพใช้ความสนใจของวัยรุ่นในยุคดิจิทัลมาปรับกลโกงหลอกลวงเข้ากับยุคสมัยและมีความแนบเนียนมากขึ้นติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: จากข้อมูลของศูนย์ต่อต้านภัยออนไลน์หรือ ACSC สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานการรับแจ้งเหตุคดีอาชญากรรมออนไลน์ในช่วงเดือนเมษายน2569พบเหยื่อภัยออนไลน์ที่ถูกหลอกเป็นกลุ่ม Gen Z เฉลี่ยอายุ 21-30 ปีมากที่สุดในคดีหลอกซื้อขายสินค้าหรือบริการคดีหลอกลวงโดยแอบอ้างเป็นบุคคลที่รู้จักหรือแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆนับเป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเพราะกลุ่ม Gen Z ที่โตมากับเทคโนโลยีมีความคุ้นชินและเข้าใจกับโลกออนไลน์มากที่สุดแต่กลับเป็นกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มากเป็นเท่าตัวนั่นเป็นเพราะมิจฉาชีพสามารถปรับตัวและรูปแบบของกลโกงไปตามรูปแบบและความสนใจของกลุ่ม Gen Z ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาทำให้เกิดการหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่ออย่างง่ายดายจากข้อมูลพบว่ามีผู้ตกเป็นเหยื่อมากถึงร้อยละ 28.9 พันตำรวจโทวสุเทพใจอินรองผู้กำกับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191ผู้ดูแลเพจเป็นตำรวจไม่รู้หลอกเตือนภัยมิจฉาชีพและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีไซเบอร์กล่าวว่ามิจฉาชีพจะติดตามรูปแบบการใช้ชีวิตของเด็กรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและทำการหลอกลวงแบบเฉพาะกลุ่มเช่นในกลุ่มที่มีความชื่นชอบเกมออนไลน์จะถูกหลอกขายไอเทมหรือสกินปลอมหลอกเติมเงินในเกมกลุ่มที่ต้องการหาเงินพิเศษจะถูกหลอกลวงให้ลงทุนหลอกให้ทำงานพิเศษแต่ไม่มีเงินจริงแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งไปจนถึงโรแมนต์สแกมแต่สิ่งที่เด็กถูกหลอกจำนวนมากและเสียหายมากที่สุดคือการถูกมิจฉาชีพข่มขู่หลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ DSI โดยระบุว่าเด็กมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินต้องโอนเงินไปให้ตรวจสอบและมีกรณีครอบครัวของเด็กต้องสูญเสียเงินไปกว่า17 ล้านบาทจากการถูกหลอกอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ให้โอนเงินเข้าไปตรวจสอบ
4: เด็กเนี่ยจะไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมซึ่งก็เลยทำให้เป็นเทรนด์ครับว่ามิจฉาชีพเริ่มรู้ครับเพราะมิจฉาชีพมันทำการบ้านนะมันรู้ว่าเด็กเจนนี้ก็หลอกได้มันก็จะหามุกที่หลอกเด็กเจนนี้มาได้เนี่ยมาขยายหลอกต่อไปเรื่อยๆแค่ปัจจุบันมันเป็นโลกออนไลน์มิจฉาชีพมาจากทางไหนก็ได้ที่โดนถ้าทั่วไปครับก็คือการหลอกขายของบัตรเติมเงินบัตรเติมเกมต่างๆอาจจะมีเรื่องการลงทุนบ้างแต่สิ่งที่เด็กโดนแล้วเป็นเรื่องเสียหายเยอะมากๆเนี่ยก็คือการโดนข่มขู่ครับข่มขู่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ DSI บอกว่าเด็กเกี่ยวกับการฟอกเงินนะครับต้องไปโอนเงินไปให้ตรวจสอบโอนเงินตัวเองไม่พอโอนเงินคุณแม่ไปให้ตรวจสอบ
3: สิ่งสำคัญที่เด็ก Gen Z พึงระวังคือไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคนใดสามารถโทรศัพท์ไปหาประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะการโทรไปข่มขู่ให้หวาดกลัวอย่างแน่นอนที่สำคัญหากเป็นเจ้าหน้าที่จะไม่ตั้งคำถามให้ปลายสายต้องตอบว่าอยู่คนเดียวหรือไม่รวมถึงแจ้งว่าการโทรศัพท์มาครั้งนี้ถือเป็นความลับทางราชการห้ามบอกใครและยิ่งบอกว่าให้เข้าไปเปลี่ยนภาษาในการตั้งค่าในสมาร์ทโฟนให้รู้ทันทีว่านี่คือมิจฉาชีพแน่นอนให้วางสายหยุดการติดต่อทันทีนอกจากนี้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เกิดช่องว่างระหว่างครอบครัวควรใส่ใจแนะนำรูปแบบกลโกงของมิจฉาชีพให้เด็กได้รู้ไม่เข้าไปตกอยู่ในวังวนให้เด็กกล้าเปิดใจปรึกษาและขอคำชี้แนะหากถูกหลอกร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเจนซีเพื่อช่วยป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมาริชโยรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
6: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจาก

จิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทําให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแน่น่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตรุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจของบรรพบุรุษไทย

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี
3: ้แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิ์การรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
10: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยมั้งนี่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด้
11: ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
10: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
11: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
10: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
11: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
10: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
11: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
12: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
13: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะแม่นะ
14: ไหนลูกนี่มันไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
13: อันตรายยังไงเหรอครับแม
14: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
15: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเหล่ากาชาดพบประชาชนค่ะ

่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเหล่ากาชาติพบประชาชนก็ได้กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะเราพบกันในวันนี้ก็คือวันพุธที่5สิงหาคม2569ค่ะพบกับดิฉันนะคะจะรวยรัตน์ขวัญรำค่ะสำหรับวันนี้นะคะอากาศดีอากาศแจ่มใสทุกท่านก็คงได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความสบายใจนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะการรักษาสุขภาพให้ดีแข็งแรงก็จะช่วยทำให้เรานั้นมีจิตใจที่แจ่มใสไม่ทุกข์ไม่โศกนะคะแล้วก็มีความสุขตลอดทั้งวันนะคะวันนี้สำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมของเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์เรามีเยอะมากแล้วนะคะวันนี้จะมีถึง18ข่าวนะคะ18ข่าวด้วยกันเสร็จแล้วปกติแล้วนะคะ อาทิตย์ที่แล้วนะคะท่านก็คงได้ไปร่วมทำบุญนะคะได้ร่วมทำบุญในหลายรายการโดยเฉพาะทำบุญใหญ่ในเรื่องของวันอาสาฬหบูชานะคะแล้วก็กิจกรรมแฮเทียนในวันออกในวันเข้าพรรษายังไม่ออกนะคะวันเข้าพรรษานะคะซึ่งจะเข้าพรรษาไป3เดือนด้วยกันนะคะวันเข้าพรรษาก็ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8นะคะส่วนก่อนวันเข้าพรรษาก็จะเป็นวันบุญใหญ่ก็คือวันอาสาฬหบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ซึ่งพวกเราทุกคนนะคะก็ได้ไปร่วมทำบุญกันเช่นเคยนะคะเรามาดูข่าวแรกของเหล่ากาชาติที่เราได้ร่วมปฏิบัติภารกิจนะคะวันแรกเลยก็คือ28กรกฎาคมนะคะเวลา 7:30 นณลานด้านหน้าสนามช้างอารีนาตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านนายกเหล่ากาชาติของเรานะคะท่านเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำนะคะก็พร้อมด้วยท่านรองนายกชุติมาสุธีรกูลท่านพุทธวันสมจิตท่านเยาวพันธ์พนะชัยรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาติพร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาตินะคะได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะทั้งนี้ก็เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการนะคะอย่างประโยชน์ต่อประเทศชาติและพระสงฆ์นิกรของชาวไทยนะคะก็ได้รับความเมตตาจากพระเทพวชิรมุนีพระราชาคณะชั้นเทพนะคะที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดทุ่งโพแล้วก็พระสงฆ์สมณศักดิ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มีผู้นำทางศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์สวดภาวนาขอพรอธิษฐานจิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะโดยมีท่านปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีค่ะข่าวต่อไปนะคะข่าวต่อไปก็คือวันที่28เช่นเดียวกันนะคะแต่เวลา 17:30 นาทีนะคะณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ท่านนายกเหล่ากาชาติพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาติคณะกรรมการและสมาชิกก็ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์วางผ่านพุ่มเงินพุ่มทองถวายราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะงานนี้ท่านปิยะปิจนำนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านเป็นประธานในพิธีแล้วก็ได้รับความเมตตาจากพระเทพวชิรมุนีนะคะที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ธรรมยุทธเจ้าวาดวัดทุ่งโพแล้วก็พระสงฆ์สมณศักดิ์110รูปเจริญพระพุทธมนต์ค่ะวันที่28นะคะยังไม่จบนะคะ3รายการ
3งานเวลา10นาฬิกา30นาทีนะคะณตำบลหนองบัวและก็ตำบลไทยเจริญท่านนายกเหล่ากาชาตินะคะได้มอบให้พันอากาศเอกชาลีแจ้งรำนายอำเภอประคำพร้อมด้วยนางมาลัยแจ้งรำนายกกิ่งกาชาติอำเภอประคำลงพื้นที่มอบชุดทานน้ำใจและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัยก็คือภัยไฟไหม้นะคะในพื้นที่อำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน2ครัวเรือนนะคะก็คือ 1. ครัวเรือนของนายมิตรรูปกระโทกบ้านเลขที่8หมู่ที่8บ้านหนองย้ำใสตำบลหนองบัวอำเภอประคำนะคะมอบเงิน 5,000 บาทพร้อมด้วยถุงยางชีพ1ถุงแล้วก็ครอบครัวที่2คือครอบครัวของนางพยอมเชียนชัยบ้านเลขที่295หมู่ที่3บ้านโคกลอยตำบลไทยเจริญนะคะอำเภอประคำอันนี้มอบเงินช่วยเหลือ 8,000 บาทพร้อมถุงยางชีพเงินอาจจะไม่เท่ากันก็อยู่ที่ความเสียหายนะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่มอบเมื่อวานนี้ก็คือเมื่อวันนั้นก็คือ 13,000 บาทพร้อมด้วยถุงยังชีพ2ถุงงานนี้ก็มีท่านนายอำเภอประคำพร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาติอำเภอประคำนะคะได้ลงพื้นที่ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะในพื้นที่ดูแลให้ความช่วยเหลือนะคะข่าวต่อไปค่ะวันที่29กรกฎาคม2569เวลา8นาฬิกาณศาลาอาวุธปัญญานุสรณ์วัดทุ่งโพอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ท่านนายกเหล่ากาชาติได้มอบหมายให้ท่านรองนายกเหล่ากาชาติท่านชุติมาสุธีรกูลนะคะพร้อมด้วยท่านเยาวพันธ์พนชัยรองนายกเหล่ากาชาติได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และพิธีถวายเทียนพรรษากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและข้าวพรรษาพุทธศักราช2569ค่ะงานนี้ก็ท่านสมบูรณ์สุธีรกูลท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานนะคะช่วงนี้มีข่าวเยอะมากนะคะเพราะว่าเรามีกิจกรรมทางศาสนาแล้วก็กิจกรรมของกาชาติที่ต้องไปช่วยเหลือนะคะวันที่29เช่นกันเวลา8นาฬิกานะคะณวัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ท่านนายกเหล่ากาชาติได้มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาติร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะงานนี้ก็มีท่านศรีธรรมราชแก้วค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านเป็นประธานพร้อมด้วยสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์แม่บ้านมหาไทยจังหวัดบุรีรัมย์และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีในครั้งนี้ค่ะวันที่29เช่นเดียวกันนะคะแต่เวลา18นาฬิกา50นาทีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานครนะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาและนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โอกาสนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดพัทวิสัยชัยมงคลนะคะเมื่อจบแล้ววงดนตรีก็บรรเลงเพลงสดุดีจอมราชาจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่มาเฝ้ารับเสด็จออกจากตึกสันติไมตรีไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับนายกรัฐมนตรี
ภรรยาและเลขาธิการนายกรัฐมนตรีส่งเสด็จณรถยนต์พระที่นั่งโดยกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและวงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรตินะคะก็จะมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายข้าราชการประจำของกระทรวงมหาดไทยพร้อมคู่สมรสเข้าร่วม อาทินายอัฏฐสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยรวมถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าหน่วยงานและวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะคะในการนี้ท่านปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ท่านก็เป็นประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะท่านก็ได้เข้าร่วมพิธีและร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะซึ่งพระองค์ท่านนะคะเสด็จพระดำเนินไปทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นะคะข่าวต่อไปนะคะวันที่29นะคะยังไม่หมดนะคะวันที่29เวลา 18:30 นาทีนะคะณอุโบสถวัดทุ่งโพอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ท่านนายกเหล่ากาชาดได้มอบหมายให้ท่านชุติมาสุธีรกูลรองนายกเหล่ากาชาดพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดร่วมพิธีเวียนเทียนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและก็กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ค่ะงานนี้ก็มีท่านรองผู้ว่าสมบูรณ์สุธีรกูลนะคะท่านเป็นประธานพร้อมด้วยสมาชิกแล้วก็พุทธศาสนิกชนนะคะชาวบุรีรัมย์ได้ร่วมพิธีเวียนเทียนในครั้งนี้ด้วยค่ะวันที่30นะคะวันที่30กรกฎาคมนะคะตั้งแต่เช้าเลยนะคะเวลา 7:00 นณอุโบสถวัดทุ่งโพตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านนายกเหล่ากาชาดก็ได้มอบหมายให้ท่านสุชุติมาสุธีรกูลรองนายกเหล่ากาชาดพร้อมด้วยท่านเยาวพันธ์พนะชัยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ50วันปัญญาสัมมวานนะคะแห่งการสิ้นพระชนถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาได้รับความเมตตาจากพระเทพวชิรมุนีนะคะพระราชาคณะชั้นเทพซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ธรรมยุทธเจ้าวัดวัดทุ่งโพเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นประกอบพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์สดับประกรณ์กรวดน้ำหลังจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์สามเณร47รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาที่ทรงมีต่อพระศกนิกรชาวไทยนะคะโดยมีท่านศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีค่ะวันที่30นะคะ30อีกวันที่30กรกฎาคมเวลา 13:00 นค่ะณหน้าที่3นักงานเทศบาลเมืองประโคนชัย
อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านนายกเหล่ากาชาติของเราก็ได้มอบหมายให้ท่านพุทธวันสมจิตรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอประโคนชัยประจำปี2569โดยจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็ได้ร่วมกับอำเภอประโคนชัยแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลเมืองประโคนชัยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำหนดจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวอำเภอประโคนชัยและชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่ได้มีการจัดสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานงานนี้ก็มีท่านเกรียงศักดิ์สมจิตท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานนะคะพร้อมด้วยท่านดำรงศักดิ์นาคีสังนายอำเภอประโคนชัยแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารฐานศึกษาสมาชิกกิ่งกระชั่นอำเภอประโคนชัยกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็นักเรียนนักศึกษาประชาชนนะคะแล้วนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะอีก1วันของวันที่30นะคะอีก1รายการ1ข่าวนะคะวันที่30กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นะคะณอุโบสถวัดทุ่งโพตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านนายกเหล่ากาชาติท่านได้มอบหมายให้ท่านเยาวพันธ์พนชัยรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์นะคะร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ50วันนะคะปัญญาสัมมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชสุดางานนี้มีท่านคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีครั้งนี้นะคะวันที่30หมดยังนะเดี๋ยวดูก่อนนะคะวันที่30หมดแล้วนะคะข่าวต่อไปจะเป็น31เราก็มาพักฟังเพลงเพราะๆก่อนดีไหมคะค่ะเชิญค่ะวันนี้น้องตินนะคะดูแลเครื่องเสียง

ค่ะเพลงเพราะๆจากน้องตินนะคะฤทธิชัยคดประโคนก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเพราะมากเลยนะคะมีความหมายที่ดีด้วยนะคะเมื่อกี้หมดไปแล้ว10ข่าวนะคะตอนนี้เหลืออีก8ข่าวค่ะน้องตินเดี๋ยวจบอีก8ข่าวเราก็ฟังเพลงอีกเพราะๆอีกสักเพลงหนึ่งก่อนที่เราจะมารับฟังความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องการบริจาคโลหิตนะคะข่าวนี้ก็คือวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ค่ะเวลา 9:00 น.นะคะณหอประชุมอำเภอลำปลายมาสท่านนรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาติของจังหวัดบุรีรัมย์เราก็ได้มอบหมายให้ท่านพุทธวันสมจิตนะคะรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยแล้วก็กิ่งกาชาติอำเภอลำปลายมาสพร้อมด้วยพันจ่าโททวีพิมพ์อุบลนะคะซึ่งท่านเป็นนายอำเภอลำปลายมาสค่ะแล้วก็ร่วมกับคลังเลือดของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะในโครงการพลัสวันเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตนะคะมีผู้บริจาคโลหิตโอ้เยอะมากเลยนะคะจำนวนอันนี้บริจาคได้นะคะ354รายนะแสดงว่ามีผู้ที่มารับการคัดกรองเพื่อบริจาคโลหิตนะคะเกือบน่าจะเกือบ400นะคะเพราะบางท่านก็คัดกรองไม่ผ่านก็บริจาคไม่ได้อันนี้คือจำนวนผู้บริจาคได้นะคะสาธุบุญกับผู้ใจบุญด้วยนะคะได้ตั้ง354รายนะคะแล้วก็มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา23รายแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ23รายก็ขอสาธุบุญกับทุกท่านที่ได้มีจิตเป็นกุศลนะคะได้ทำบุญในครั้งนี้นะคะต่อไปวันที่3สิงหาคม2569ค่ะเวลา 9:30 น.นะหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านนายกเหล่ากาชาติของเราได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนายอำเภอและภาคเอกชนประจำเดือนกรกฎาคม2569ครั้งที่7ทับ2569เพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนค่ะในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดแล้วก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพงานนี้ก็มีท่านนาปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะท่านเป็นประธานในการประชุมค่ะวันที่4นะคะวันที่4ก็คือเมื่อวานนี้เองเนาะเวลา 9:00 น.ณหอประชุมอำเภอน้องหงอำเภอนี้ก็จะมีหอมมีกระเทียมนะคะพอกันกับศรีสะเกษเลยนะคะท่านนายกเหล่ากาชาติของเราได้มอบหมายให้ท่านพุทธวันสมจิตนะคะรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยกิ่งกาชาดอำเภอหนองหงพร้อมด้วยนายถาวรบุญศรีนายอำเภอหนองหงร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะในโครงการพลัสวันเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตในห้วงเดือนมกราคมถึงธันวาคม69มีผู้บริจาคโลหิตโอ้ก็เยอะมากนะคะจำนวน198รายนี่แสดงว่าต้องมาคัดกรองมากกว่านี้อีกนะคะต้อง200กว่าแน่ๆเลยสาธุบุญกับผู้ใจบุญด้วยนะคะแล้วก็มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน32รายแล้วก็แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะจำนวน30รายก็ขอสาธุบุญกับผู้ใจบุญด้วยนะคะวันอังคารที่4เช่นเดียวกันค่ะเวลา 9:30 น.นะโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งเป็นอำเภอชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์และท่านก็เป็นแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะท่านเป็นประธานในการตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ณโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารโดยมีท่านชุติมาสุธีรกูลรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยท่านรุ่งวีรยาภูลสิริผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ผู้แทน
จากศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนจำนวน1รายนะคะในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็ได้มอบถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและมอบเงินช่วยเหลือเป็นเงินทุนการศึกษาให้กับเยาวชนผู้รับทุนดังกล่าวจำนวน 2,000 บาทพร้อมกันนี้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ร่วมมอบถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็คุณแม่รำภัยการธนวัฒน์สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนอีกจำนวน 2,000 บาทนะคะสาธุบุญกับทุกท่านด้วยนะคะงานนี้ก็มีท่านเอกวัฒน์พวงประโคนนายอำเภอบ้านกรวดพร้อมด้วยนายณัฐพงษ์วิโสรำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารแล้วก็คณะผู้บริหารโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวดให้การต้อนรับและร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วยค่ะวันที่4เช่นเดียวกันแต่เวลา11นาฬิกานะคะณโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็อยู่แถบเดียวกันใกล้กับอำเภอบ้านกรวดนะคะท่านนายกเหล่ากาชาดท่านก็ได้เป็นประธานการตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าอีกรายหนึ่งนะคะในพระบรมราชินูปถัมภ์ณโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดงโดยมีท่านชุติมาสุธีรกูลนะคะรองประธานแม่บ้านมหาไทยพร้อมด้วยท่านวีรุ่งวิริยาภูลสิริผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ผู้แทนทางศึกษาธิการจังหวัดผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะคะสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมการตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนจำนวน2รายนะคะในงานนี้เหล่ากาชาดของเราได้มอบทุนการศึกษาให้รายละ 2,000 บาทพร้อมด้วยถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็คุณแม่รำภัยการธนวัฒน์สมาชิกแม่บ้านมหาไทยจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนรายละ 2,000 บาทด้วยอีกนะคะงานนี้ก็มีท่านสิริมงคลรัตน์วงวันนานะคะท่านเป็นนายอำเภอโนนดินแดงพร้อมด้วยนายสมชัยกอบชัยสิริกุลนายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดงนะคะแล้วก็คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดงคณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดงแล้วก็สมาชิกกิ่งกาชาดของอำเภอโนนดินแดงได้ร่วมต้อนรับและตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วยนะคะวันที่4อีกนะคะเวลา 14.30 นณวิทยาลัยการอาชีพลำไปมาศอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ท่านนายกเหล่ากาชาดก็ได้เป็นประธานการตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ณวิทยาลัยการอาชีพอำเภอลำไปมาศโดยมีท่านชุติมาสุธีรกูลนะคะรองประธานแม่บ้านมหาดไทยแล้วก็ท่านรุ่งวิริยาภูลสิริผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดพร้อมด้วยผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดนะคะผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนจำนวน1รายนะคะในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 2,000 บาทแล้วก็มอบถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้นักเรียนด้วย1ถุงและคุณแม่รำภัยการธนวัฒน์สมาชิกแม่บ้านมาไทยจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอีกจำนวน 2,000 บาทนะคะสาธุบุญด้วยนะคะงานนี้ก็มีท่านอาจองค์เข็มพงพัฒน์รองผู้อำนวยการวิไลการอาชีพลำไปมาศและคณะผู้บริหารวิไลการอาชีพลำไปมาศให้การต้อนรับและร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งดีงามของเยาวชนไทยเรานะคะที่มีความประพฤติดีมีผลการเรียนดีจนได้รับทุนการศึกษานะคะต่อไปนะคะวันที่4เวลา10นาฬิกานะคะณพื้นที่อำเภอละหันทรายโอ้ช่วงนี้เราไปแต่แถบชายแดนเลยนะคะละหันทรายนะคะ
ท่านนายกเหล่ากาชาตินะคะท่านได้มอบหมายให้ท่านสุภาวดีสมเสมอนายกกิ่งกาชาติอำเภอละหันทรายพร้อมด้วยท่านสจ.ส่งศักดิ์สุชานิธิกุลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เขตอำเภอละหันทรายนะคะแล้วก็รองนายกกิ่งกาชาติคณะกรรมการกิ่งกาชาติและสมาชิกกิ่งกาชาติของอำเภอละหันทรายลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือจากเหล่ากาชาติของจังหวัดบุรีรัมย์หลังละ 8,000 บาทรวมเป็นเงิน 16,000 บาทพร้อมถุงยางชีพช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน2รายนะคะไฟไหม้นะคะแล้วก็เงินที่มอบให้ก็คือเงินที่เราได้จากท่านที่ช่วยเหลือซื้อสลากกาชาติช่วยตักมัชชากาชาตินะคะเราก็ได้นำเงินส่วนที่ได้รับนี่แหละนะคะมามอบให้กับผู้ที่ประสบภัยต่างๆนะคะผู้ที่ได้รับ2รายดังนี้ค่ะคือนางวีระพันนิรามบ้านเลขที่139/6หมู่10ตำบลละหันทรายนะคะรายที่2คือนายคมสันแจ่มใสบ้านเลขที่384หมู่10เช่นเดียวกันนะคะตำบลละหันทรายก็ได้รับเงินรายละ 8,000 บาทนะคะพร้อมด้วยถุงยังชีพค่ะโดยมีท่านสุภาวดีสมเสมอนายกกิ่งกาชาติอำเภอละหันทรายพร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาติอำเภอละหันทรายผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่วมต้อนรับเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมคณะกรรมการร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะอันนี้จะเป็นงานของวันที่6นะคะวันที่6วันพฤหัสบดีที่6นะคะแจ้งข่าวล่วงหน้าเวลา 10:00 นนะคะที่โรงเรียนเพียงหลวง2ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีตั้งอยู่ที่ตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะงานนี้ไปทำอะไรนะคะก็เป็นโครงการนะคะเชิญชวนร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะที่อำเภอบ้านกรวดนะคะวันที่6นะคะและวันที่6อีกข่าวนึงค่ะเชิญคุณแม่สุมาลีนะคะเดี๋ยวข่าวนี้ก็จบแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากน้องตีนก่อนที่จะรับฟังความรู้นะคะวันที่6ค่ะณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลชุมเห็ดนะคะจะมีการบริจาคโลหิตนะคะทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์จะออกไปรับบริจาคโลหิตอวัยวะและดวงตานะคะร่วมกับทีม2นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่อยู่บริเวณที่กล่าวถึงนี้นะคะได้ร่วมทำบุญทำกุศลโดยการไปบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลชุมเห็ดนะคะข่าวก็จบแล้วค่ะน้องตินรวมแล้ว19รายการช่วงนี้นะคะก่อนที่จะรับฟังความรู้จากคุณแม่สุมาลีนะคะแล้วก็จากอาจารย์จรวยรัตน์ก็รับฟังเพลงเพราะๆจากน้องตินก่อนนะคะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเพลงเพราะๆจากน้องตินก็ได้จบไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะให้ได้รับฟังความรู้ในเรื่องของการบริจาคโลหิตจากคุณแม่สุมาลีศรีสมบูรณ์นะคะท่านเป็นสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ทีมหนึ่งนะคะซึ่งมาปฏิบัติภารกิจช่วยประชาสัมพันธ์กิจการงานของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ของเราค่ะเชิญคุณแม่เลยค่ะ
0: ค่ะค่ะวันนี้จะมาให้ความรู้เรื่องมารู้จักวิธีบริจาคโลหิตว่ามีกี่ประเภทนะคะอย่างที่หนึ่งการบริจาคโลหิตความรวมนะคะเป็นการเจาะเก็บโลหิตของเราครบด่วนโลหิตทุกยูนิตที่รับจากการบริจาคจะไปปั่นรวมเป็นส่วน

0: คราวเดียวนะคะการบริจาคการบริจาคเกล็ดเลือดจากผู้บริจาครายเดียวแล้วก็การบริจาคพลาสมาจากผู้บริจาครายเดียวก็นี่เป็นวิธีบริจาคโลหิตนะคะก็เชิญอาจารย์เจอต่อค่ะ
1: ค่ะคุณแม่คะการที่จะบริจาคโลหิตได้เนี่ยมันจะต้องบำรุงเลือดเนา
0: ะ
1: ทีนี้คุณแม่เห็นไหมเวลาที่เราไปร่วมออกหน่วยบริจาครับโลหิตกับโรงพยาบาลบุรีรัมย
0: ์
1: ก็จะมีอะไรนะคะเม็ดยาเม็ดที่บำรุงโลหิตกับมอบให้กับผู้บริจาคโลหิตประมาณ30เม็ดให้ทานวันละ1เม็ดเนาะ
0: ค่ะ1เม็ดหรือเขาเรียกง่ายๆค่ะคือว่าอะไรนะเรียกว่ายาธาตุเหล็กง่ายๆแต่ไม่ใช่ชาวบ้านครับ
1: เนาะธาตุเหล็กเนาะอย่างบางคนเขาตั้งใจที่จะมาบริจาคโลหิตมากๆแต่ไม่ผ่านคัดกรองแล้วไม่
0: ผ
1: ่
0: าน
1: นะอย่างสุภาพสตรีผู้หญิงนี่ต้องมีความเข้มข้นของโลหิต 12.5 ผู้ชายก็ต้อง 13.0 เนาะทีนี้บางคนอยากบริจาคโลหิตแต่ไม่ผ่านเขาก็เลยต้องแวะมาปรึกษากับคุณแม่กาชาดนี่แหละว่าทำไงเขาจึงจะมีเลือดเข้มข้นสูงพอที่จะบริจาคโลหิตได้คุณแม่ก็จะแนะนำแบบไหนคะคุณแม
0: ่ก็ต้องทานข้าวมาก่อนแล้วก็ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะก่อนมาบริจาคกินอาหารที่มีประโยชน์ห้ามอดข้าวมานะคะเพราะว่าส่วนหน้าด้านอย่างพวกนักเรียนเขาอดข้าวเขามาจากบริจาคโลหิตเขาจะเป็นลม
1: นักเรียนจริงๆนักเรียนไม่อยากอดข้าวหรอกคุณแม่แต่ว่านักเรียนกลัวมาเรียนไม่ทัน
0: ความรีบร้อนนะคะความรีบร้อน
1: ใช่ค่ะนักเรียนนี่เห็นใจมากเลยบางคนก็ไม่อยากลดหรอกความอ้วนแต่มันไม่มีเวลารับประทานอาหารฉะนั้นในส่วนของนักเรียนนี่บริจาคแล้วนี่บางทีก็เป็นครั้งแรกของเขานะคะคุณแม่เขาก็จะแบบตื่นเต้นเป็นลมบางคนก็ไม่เพียงพอเห็นคืออะไรล่ะคือเขาไม่ค่อยได้ทานข้าวเช้าเป็นปกติฉะนั้นการรับประทานอาหารนี่เป็นส่วนสำคัญมากที่จะทำให้มีความเข้มข้นของโลหิตเนี่ยสูงพอที่จะบริจาคได้ที่จะผ่านการคัดกรองได
0: ้
1: อาหารทั่วไปก็อย่างเช่นที่มีใบผักสีเขียวไข่แดงเครื่องในสัตว
0: ์ไข่ต้ม
1: นมไข่ต้มกินก็จะดีกว่าไข่ทอดเน
0: า
1: ะ
0: ประเภทถั่วนะพวกถั่ว
1: ต่างๆ
0: ค่ะ
1: น้ำเต้าหู
0: ้ค่ะให้โปรตีนถ้าไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องกินแบบอะไรนะก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมคะ
1: อ๋อก๋วยเตี๋ยวเรือทำไมต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือคะ
0: เขามีเขาใส่เลือดนะเขา
1: ใส่อ๋อแล้วก็ใส่เลือดใช่ไหมคะก็ได้
0: ก็บำรุงโลหิต
1: ได้บำรุงโลหิตด้วยทีนี้ก่อนที่จะมาบริจาคบางครั้งก็จะต้องงดพวกอาหารไขมันเยอะอย่างเช่นข้าวขาหมูข้าวมันไก่งดแอลกอฮอล์นะคะซึ่งเราก็จะได้ทราบกันคุณแม่คะวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยเรื่องเบาๆก็คือในกลุ่มอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงแล้วก็เป็นเมนูยอดฮิตบำรุงเลือดเมนูยอดฮิตในวันหนึ่งทีเราฟังแล้วเราก็ผ่อนคลายเนาะเรามาดูว่าธาตุเหล็กน่ะเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายมากเลยสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการต่างๆมีบทบาทสำคัญในการสร้างฮีโมโกลบินนะคะซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของเม็ดเลือดแดงแล้วก็ทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนจากปอดไปยังอวัยวะต่างๆด้วยค่ะแล้วก็ลำเลียงคาร์บอนไดออกไซด์จากอวัยวะต่างๆไปขจัดออกที่ปอดธาตุเหล็กจึงมีความจำเป็นต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายมากเลยนะคะการรับประทานอาหารธาตุเหล็กเสริมหลังจากการบริจาคโลหิตที่เราพูดไปเมื่อกี้เนาะคุณแม่เนา
0: ะ
1: ก็จะช่วยให้ร่างกายสามารถรักษาสมดุลธาตุเหล็กได้อย่างเพียงพอนอกจากนี้แหล่งที่มาของธาตุเหล็กยังมาจากการรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงด้วยค่ะซึ่งจะทำให้ร่างกายและอวัยวะต่างๆเหล่านั้นทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วเรามาดูหน่อยว่ากลุ่มอาหารที่มีธาตุเหล็กช่วยบำรุงโลหิตมีอะไรบ้างคุณแม่คะอันแรกเลยกลุ่มเนื้อสัตว์เป็ดไก่อย่างเช่นปอดหมูเลือดหมู

0: บางคนเขาก็ทานอาหารอะไรนะคะข้าวเลือดหมูเหรอคะข้าวต้มเลือดหมูเหรอคะแล้วก็มีตับหมูมีเนื้อวัวมีตับไก่เหมือนคุณแม่บอกแล้วว่าทานก๋วยเตี๋ยวเรืออันนี้นะคะก็จะช่วยให้มีธาตุเหล็กสูงขึ้นแล้วก็กลุ่มผักค่ะผักอะไรที่มีธาตุเหล็กสูงกันบ้างโอ้สูงสุดเลยนะคะก็คือใบกะเพราแดงซึ่งไม่ค่อยมีขายนะคะกะเพราแดงนี่ให้ถึง 15.10 มิลลิกรัมเลยนะคะแล้วก็เห็ดหูหนูเขาไม่บอกว่าขาวหรือดำก็น่าจะได้ทั้งสองนะคะอันนี้มีถึง 6.10 มิลลิกรัมแล้วก็ขี้เหล็กขี้เหล็กคือผักขี้เหล็กเอาไปแกงขี้เหล็กอร่อยนะคะแล้วฟักทองแล้วก็ใบตำลึง5รายการนี้เป็นกลุ่มผักที่มีธาตุเหล็กสูง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอามาดูกลุ่มไข่โอ้ไข่มีหลายอย่างเนาะไข่มีไข่อะไรนี่ไข่ปลากระบอกสูงสุดเลย 3.65 กิโลกรัมนะคะมิลลิกรัมค่ะพูดผิดค่ะแล้วก็ไข่นกกระทาโอเล็กๆจิ๋วแต่แจ๋วนะคะรองลงมาไข่มดแดงคุณแม่ไข่มดแดงโอ้
1: ของสูงอาหารชั้นสูง
0: อาหารชั้นสูง
1: ค่ะอาหารช
0: ั้
1: นส
0: ู
1: ง
0: โอ้ยอร่อยเขาพูดถึงไข่มดแดงโอ้อร่อยมีตั้ง 2.93 มิลลิกรัมไข่ไก่มาอันดับ4นะคะนี่ 1.80 ไข่เป็ดน้อยกว่าไข่ไก่ไปนิดนึง 1.74 อันนี้คือไข่5อันดับยอดฮิตที่มีธาตุเหล็กสูง คุณแม่ไข่นกกระทาไข่มดแดงจิ๋วแต่แจ๋วไข่ปลากระบอกนี่โอ้โหยิ่งเล็กจิ๋วใหญ่เลยปลากระบอก
1: ทีนี้นะคะอาการของคนที่ขาดธาตุเหล็กนะคะ
0: ค่ะ
1: เมื่อร่างกายขาดธาตุเหล็กจะเป็นยังไงคะเหนื่อยง่ายค่ะอย่างแรกคือเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียเพราะฉะนั้นใครที่มีอาการอย่างนี้ก็ขอให้สงสัยว่าเราขาดธาตุเหล็กแล้ว
0: ต้องมา
1: ค่ะ
0: บำรุง
1: ค่ะแล้วก็ซีด
0: ขอยาเม็ดมาทานได้ไหมคุณแม
1: ่ได้ค่ะยาค่ะถ้าใครขาดก็หมอจะให้พวกกาชาติก็จะให้ยาธาตุเหล็กนี่แหละให
0: ้
1: ค่ะให้ไปกินเป็นเดือนแล้วก็มีร่างกายซีดจากระดับเม็ดเลือดแดงลดน้อยลง
0: ค่ะ
1: แล้วก็มึนงงเวียนศีรษะนี่ถ้ามีอาการอย่างนี้นะต้องสงสัยว่าขาธาตุเหล็กแล้วเนาะแล้วก็เล็บซ้อนเล็บเปราะ
0: เล็บเปราะเนาะ
1: ค่ะเล็บดูที่เล็บมันจะเป็นเหมือนดอกเหมือน
0: ค่ะมีดอกเหมือนดอกไม้อาหารอีก2รายการที่มีธาตุเหล็กค่ะคุณแม่ธัญพืชต่างๆอย่างเช่นถั่วลิสงนี่อันดับ1เลยถั่วดำอันดับ2ถั่วเหลืองอันดับ3ข้าวโอ๊ตอันดับ4และอันดับ5ข้าวโพดอาหารทะเลค่ะอันสุดท้ายเลยกลุ่มอาหารทะเลที่มีธาตุเหล็กสูงไม่น่าเชื่อเลยนะคะกุ้งฝอยค่ะ28มิลลิกรัมโอ้กุ้งฝอยนะคะจิ๋วแต่แจ๋วอีกแล้วหอยแมลงผู้นะคะ 15.60 แล้วต่อมาหอยแครงค่ะคุณแม
1: ่ค่ะ
0: แล้วต่อมาเป็นปลาทูโอ้ปลาทูประมาณ3มิลลิกรัมและอันดับ5คือปูดำนะคะ 2.3 มิลลิกรัม5อันดับยอดฮิตอาหารทะเลที่มีธาตุเหล็กสูงนะคะฉะนั้นถ้าท่านใดที่มีอาการเหมือนคุณแม่สุมาลีบอกนะคะให้สงสัยว่าท่านเป็น
1: ขาดธาตุเหล็ก
0: ผู้ที่มีการขาดธาตุเหล็กแล้วก็ขอให้ท่านได้รับประทานอาหารในกลุ่มเนื้อสัตว์นะคะปอดหมูเลือดหมูตับหมูเนื้อวัวตับไก่แล้วก็กลุ่มอาหารผักที่เอ่ยไปกลุ่มไข่กลุ่มธัญพืชแล้วกลุ่มอาหารทะเลรวมทั้งพวกนมเนาะคุณแม่เน
1: า
0: ะ
1: ถั่วต่างๆถั่ว
0: ใช่วันนี้นะคะคุณแม่เราก็ยังไม่ถึงเมนูเพราะว่าหมดเวลาก่อนนะแต่เราได้รู้ว่าอาหารชนิดไหนมีบ้างวันนี้เราคงต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านขอบคุณสวท.บุรีรัมย์ขอบคุณน้องตินฤทธิชัยคดประโคนที่ช่วยดูแลเครื่องเสียงเปิดเพลงพ่อให้ฟังนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้เดี๋ยวเราพบกันใหม่วันพุธหน้านะคะสำหรับพุธนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงจะส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงากระบี่และภูเก็ตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งระดมเรือท้องแบนให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักทำให้เกิดอุทกภัยใน4อำเภอ
7: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเรือท้องแบนให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำหลากในทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครพร้อมกำชับในอำเภอทุกอำเภอหากมีความจำเป็นสามารถขอรับการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีและหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจังหวัดพร้อมประสานกำลังเสริมจากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว ขณะที่หลายหน่วยงานได้เร่งบูรณาการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย4อำเภอได้แก่อำเภอพันนานิคมอำเภออากาศอำนวยอำเภอวานอนิวาสและอำเภอพังโคนโดยเข้าช่วยอพยพประชาชนดูแลผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องส่วนอำเภอวานอนิวาสเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหาย1รายขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำเชี่ยวหรือเส้นทางเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เร่งขยายผลคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมเตือนผู้ให้ที่พักพิงหรือช่วยเหลือผู้กระทำผิดมีความผิดตามกฎหมาย
8: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11รายจากทั้งหมด14รายและอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอีก3รายอย่างใกล้ชิดโดยผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พบความเชื่อมโยงของอาวุธและปลอกกระสุนกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะและเชื่อมโยงกับเหตุยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่จุดตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาอีกทั้งยังพบหลักฐานบ่งชี้ว่าคนร้ายอย่างน้อย2รายได้รับบาดเจ็บและมีผู้ช่วยพาหลบหนีโดยเชื่อว่ายังคงกบดานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงย้ำว่าผู้ให้ที่พักพิงหรือให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดจะมีความผิดตามกฎหมายปฏิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัย

0: ของซีวิทเดอร์ทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปพ1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอปพจังหวัดทั่วประเทศคอปพคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หืมไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หืมอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอโรคยาวาไรตี้ค่ะ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการอโรคยาวาไรตี้ครับผมปวิชยาแดงเรือนรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังครับรายการอโรคยาวาไรตี้ไม่ได้มีเพียงความบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่ยังมีสาระดีๆที่จะพาคุณผู้ฟังให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยการรู้เท่าทันและป้องกันไว้ก่อนครับโดยทางรายการนะครับมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัฒนาศิรกุลแพทย์ประจำเกรียงศักดิ์การแพทย์เป็นที่ปรึกษาประจำรายการครับคุณผู้ฟังครับนอกจากการส่งเสริมให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย6เดือนนะครับและให้ลูกกินนมแม่ควบคู่อาหารตามวัยต่อเนื่องถึง2ปีแล้วนั้นนะครับทางสสส.มูลนิธิหมอชาวบ้านมูลนิธินมแม่แห่งประเทศไทยและภาคีที่เกี่ยวข้องนะครับยังสนับสนุนให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายด้วยความหนักที่เหมาะสมด้วยนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับหัวข้อที่จะนำมาพูดคุยในวันนี้นะครับก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับคุณแม่ตั้งครรภ์ก็ออกกำลังกายได้กันครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันในรายละเอียดนะครับให้เราไปฟังเพลงกันก่อนครับ

0: คุณผู้ฟังครับคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับไม่ใช่ผู้ป่วยแต่กลับเป็นช่วงที่คุณแม่ควรมีร่างกายแข็งแรงที่สุดในชีวิตนั่นเองนะครับเพราะร่างกายคุณแม่นั้นต้องดูแลถึง2ชีวิตในเวลาเดียวกันนั่นเองครับและกำลังเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการคลอดการออกกำลังกายนะครับจะช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดไปสู่ทารกในครรภ์ได้ดีขึ้นนะครับทารกในครรภ์จะได้รับสารอาหารและเจริญเติบโตได้ดีนอกจากนี้นะครับเมื่อคุณแม่ออกกำลังกายร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนเอนโดฟินนะครับหรือฮอร์โมนแห่งความสุขทำให้คุณแม่มีภาวะทางอารมณ์ที่ดีซึ่งมีส่วนนะครับให้ทารกแข็งแรงและอารมณ์ดีแจ่มใสด้วยครับคุณผู้ฟังครับให้เรามาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าครับ
1: รู้ไว้ใช่ว่า
0: คุณผู้ฟังครับคำพูดที่ได้กล่าวไปในตอนต้นนะครับเป็นคำแนะนำจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพรนะครับดำรงวงศิริกุมารแพทย์ด้านโภชนาการคณะกรรมการโครงการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยสสส.อีกทั้งยังเป็นนักวิ่งหญิงแกร่งของวงการวิ่งประเทศไทยด้วยครับคุณผู้ฟังครับคุณหมอนักวิ่งนะครับแนะนำเพิ่มเติมว่าคุณแม่ที่ออกกำลังกายนะครับต้องพิจารณาภาวะทางสุขภาพและพื้นฐานความแข็งแรงของร่างกายเป็นอันดับแรกนะครับว่าก่อนตั้งครรภ์เคยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ออกกำลังกายหนักเท่าไหร่เมื่อตั้งครรภ์แล้วนะครับยังสามารถออกกำลังกายต่อเนื่องได้ในระยะเวลาและความหนักของการออกกำลังกายที่เหมาะสมต่อสภาพร่างกายการตั้งครรภ์ในช่วงอายุครรภ์ต่างๆรวมทั้งต้องหมั่นสังเกตอาการที่เกิดขึ้นทั้งในขณะที่ออกกำลังกายนะครับหรือหลังออกกำลังกายเช่นหากมีอาการเหนื่อยเพลียแสดงว่าคุณแม่ออกกำลังกายมากเกินไปนะครับคุณแม่ที่สนใจออกกำลังกายแต่ร่างกายมีภาวะแทรกซ้อนก็สามารถปรึกษากับคุณหมอสูตินารีแพทย์ได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับหนังสืออยากสุขภาพดีต้องมี3อ.อ่างนะครับสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตรโดยมูลนิธิหมอชาวบ้านและสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะครับแนะนำว่าประโยชน์ของการออกกำลังกายของคุณแม่ตั้งครรภ์เพิ่มเติมว่ายังสามารถช่วยลดโอกาสที่จะทำให้คุณแม่เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าทั้งก่อนและหลังคลอดลูกนั่นเองครับเนื่องจากร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความสุขและช่วยให้ร่างกายกลับเข้าสู่สภาพเดิมได้เร็วขึ้นนั่นเองครับได้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าคงมีคุณผู้ฟังหรือคุณแม่ที่ตั้งครรภ์หลายท่านอยากออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันแล้วใช่ไหมล่ะครับอดใจรอกันสักครู่นะครับช่วงนี้นะครับไปฟังบทเพลงที่เตรียมมาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับกับช่วงบทเพลงจากใจครับ

ุณผู้ฟังครับหรือคุณแม่ที่ตั้งครรภ์หลายท่านคงอยากจะรู้แล้วนะครับว่าในการออกกำลังกายของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะครับจะต้องมีข้อระมัดระวังในการออกกำลังกายอย่างไรบ้างและมีกีฬานะครับประเภทใดที่จะแนะนำสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์บ้างใช่ไหมล่ะครับให้เรามาฟังกันครับอย่างแรกนะครับที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรคำนึงถึงก็คือข้อจำกัดนะครับหรือข้อควรระวังในการออกกำลังกายครับอย่างแรกเลยครับเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายแบบเบาๆนะครับเมื่อร่างกายคุ้นเคยแล้วถึงสามารถเพิ่มระดับความยากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างที่สองเลยนะครับคุณแม่ที่มีอายุครรภ์ยังไม่ถึง3เดือนไม่ควรออกกำลังกายในที่อากาศร้อนและชื้นครับ3นะครับหลีกเลี่ยงการแช่น้ำที่มีอุณหภูมิอุ่นเกินพอดีนั่นเองนะครับ4นะครับหลีกเลี่ยงท่าที่ยืดเกร็งดึงรั้งท่าที่เสี่ยงได้รับผลกระทบกระเทือนกับท้องนะครับและท่าที่คุณแม่ต้องออกแรงมากๆครับข้อควรระวังอย่างต่อไปนะครับก็คือไม่ควรหักโหมจนร่างกายรู้สึกเหนื่อยและเพลียนั่นเองนะครับทุกครั้งที่ออกกำลังกายนะครับควรดื่มน้ำสะอาดเพื่อทดแทนเหงื่อที่สูญเสียไปและข้อสุดท้ายนะครับหากรู้สึกหายใจไม่ทันเจ็บหน้าอกหน้ามืดเป็นลมมีเลือดหรือของเหลวออกจากบริเวณช่องคลอดหรือมีอาการปวดเนื่องจากมดลูกหดตัวนะครับมากกว่า 6-8 ครั้งต่อชั่วโมงควรหยุดออกกำลังกายในทันทีและรีบเข้าพบสูตินรีแพทย์เพื่อความปลอดภัยด้วยนั่นเองครับในส่วนของกีฬาที่จะแนะนำสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะครับก็มีอยู่3อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยนะครับก็คือกีฬาว่ายน้ำช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายและสบายตัวนะครับกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายแข็งแรงกีฬาอย่างที่2นะครับก็คือการฝึกโยคะครับช่วยให้สามารถควบคุมลมหายใจกล้ามเนื้อแข็งแรงผ่อนคลายมีสติและสมาธิในระหว่างคลอดครับและอย่างที่3นะครับแอโรบิกหรือกายบริหารนั่นเองครับช่วยบริหารกล้ามเนื้อเกือบทุกส่วนในร่างกายทำให้ผ่อนคลายนอกจากข้อควรระวังและกีฬาที่แนะนำสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วนะครับยังมีตัวอย่างของท่าออกกำลังกายง่ายๆมาฝากคุณผู้ฟังและคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ด้วยครับตัวอย่างท่าออกกำลังกายนะครับท่าแรกก็คือท่ากระดกข้อเท้านะครับให้นอนหงายขาเหยียดตรงวางแขนข้างลำตัวสลับกระดกข้อเท้าขึ้นลงค้างและพักข้างละ3วินาทีจนครบ10ครั้งนะครับท่านี้ช่วยลดอาการข้อเท้าพลิกและน่องบวมครับท่าต่อไปนะครับท่านอนตะแคงยกขาครับนอนตะแคงข้างนะครับใช้มือยันศีรษะและยกขาขึ้นค้างสลับกับพัก3วินาที10ครั้งนะครับและก็เปลี่ยนข้างท่านี้นะครับจะช่วยให้คุณแม่มีสะโพกและกล้ามเนื้อต้นขาที่แข็งแรงครับและท่าสุดท้ายนะครับท่าแมวคูคุกเข่าในท่าคลานนะครับวางขาให้มั่นคงวางฝ่ามือเหยียดตึงท่านี้นะครับเริ่มที่คุณแม่เขม่าท้องโก่งตัวค้างและสลับพัก3วินาทีจำนวน10ครั้งนะครับท่านี้นะครับจะช่วยให้มีกล้ามเนื้อหลังและหน้าท้องที่แข็งแรงนะครับทั้งนี้นะครับคุณแม่สามารถออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอทุกวันหรือวันเว้นวันนะครับอย่างน้อยครั้งละ30นาทีตามพื้นฐานการออกกำลังกายของคุณแม่นั่นเองครับคุณผู้ฟังครับหวังว่าสาระที่นำมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับการดูแลสุขภาพของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ด้วยการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมนะครับเพื่อที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทั้งตัวคุณแม่และลูกในท้องด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลและบทความสุขภาพดีๆนะครับจากเว็บไซต์สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ครับ

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หืมไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
1: หืมอันตรายยังไงล่ะครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเพลงรักพิทักษ์ประชาค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาเจอกันเช่นเคยในช่วงเวลาของรายการเพลงรักพิทักษ์ภาษาครับช่วงเวลานี้ 9:30 นเป็นต้นไปถึงเวลา 10:00 นนะครับใช้เวลาประมาณ30นาทีที่เรามาเจอพูดคุยกันในเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองข่าวสารของทางตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ครับมีเรื่องราวอะไรที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะดูแลสังคมดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้สูงนะครับแล้วก็มีความมั่นคงมากที่สุดนะครับในช่วงนี้ก็จะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งที่เราจะทิ้งในเรื่องของข่าวสารนั้นไม่ได้เลยนั่นก็คือในเรื่องของการระแวดระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นก็คือภัยสงครามระหว่างไทยกัมพูชานะครับเราก็ต้องติดตามนะครับข่าวสารของทางภาครัฐอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโซเชียลบ้างนะครับหรือข่าวจากสถานีวิทยุจากทีวีนะครับจากหนังสือพิมพ์ต่างๆที่เป็นคราวๆออกมานะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้สูงที่สุดนะครับเราต้องมีความปลอดภัยมากที่สุดนะครับอย่างน้อยถ้าเกิดมีการสู้รบปรบมือนะครับมีการต่อสู้กันระหว่างกัมพูชาแล้วก็ประเทศไทยของเรานะครับเราต้องมีแนวป้องกันมีการเคลื่อนย้ายอพยพนะครับผู้ลี้ภัยนะครับผู้ที่ประสบนะครับเหตุการต่างๆนะครับเหตุการณ์สู้รบต่างๆนะครับเราต้องเอาหลบนะครับออกมาให้อยู่ในแนวเขตปลอดภัยได้มากที่สุดนั่นคือหน้าที่ของแนวหลังที่เราจะต้องช่วยกันนะครับส่วนแนวหน้าก็ปฏิบัติหน้าที่ในการสู้รบปรบมือกันต่อไปนะครับถึงอย่างไรเราก็ให้กำลังใจไปยังพี่น้องทหารแล้วก็ตำรวจตระเวนชายแดนอาสาสมัครทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความปลอดภัยอยู่ทุกฝีก้าวนะครับในการย่างเดินนะครับหรือจะเป็นในเรื่องการดำรงอยู่ก็แล้วแต่นะครับจะทำอะไรก็ขอให้มีความปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงรักษานะครับนี่คือรายการเพลงรักพิทักษ์ภาษาครับ ที่เราจะต้องมาพบปะพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ติดถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็2สัปดาห์ด้วยการมีถ่ายทอดสดแล้วก็มีรายการที่พิเศษนะครับเราก็ต้องยกมาสัปดาห์นี้นะครับคราวๆเรื่องราวในช่วงนี้ก็จะเป็นในเรื่องการป้องกันปราบปรามยาเสพติดนะครับที่มีความเข้มข้นนะครับจะบอกว่าทุกองค์กรทุกสาขาอาชีพตื่นตัวในเรื่องของร่วมกันการแก้ไขปัญหานะครับในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดนะครับว่ามีการแพร่ระบาดอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับประชาชนคนทั่วไปสามารถแจ้งเบาะแสได้ไหมก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าเกิดมีใครเข้าไปพัวพันเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับหรือเข้าไปมีส่วนได้เสียนะครับส่วนได้ส่วนเสียกับแก๊งค้ายาเสพติดนะครับก็ต้องมีการจัดการนะครับดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับนี่คือทางนโยบายของทางรัฐบาลนะครับที่ท่านก็ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกุลก็ได้ให้นโยบายมาอย่างส่วนรัฐบาลนะครับในส่วนราชการนะครับหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับร่วมกันดูแลแต่ที่สำคัญคือแม่งานคือสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่จะต้องเข้าไปดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดนี้ให้ได้นะครับแล้วป้องกันให้ได้ไม่ให้แพร่ระบาดถ้าเกิดมีใครมีเบาะแสเจ้าหน้าที่คนไหนจากนั้นนะครับจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือใครก็แล้วแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆอสอบตนะครับใครที่มีส่วนผัวพันเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับท่านไม่ต้องห่วงนะครับแจ้งเบาะแสนะครับเข้ามายังตู้ปนสีขาวนะครับตู้ปน17ปนจองบุรีรัมย์นะครับตรงนี้ได้เลยนะครับก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสทางตำรวจได้แล้วก็จะปกปิดเป็นความลับนะครับในการสืบสวนสอบสวนนะครับชื่อเสียงของท่านไม่ต้องมาบอกว่าเกรงว่าจะได้รับอิทธิพลจากผู้มีอิทธิพลไปทำ มิดีมิร้ายกับตัวท่านไม่ต้องห่วงครับเราปกปิดเป็นความลับนะครับอีกอย่างหนึ่งในช่วงนี้นะครับเราจะมักจะเจอก็คือคนที่เข้ากระบวนการของยาเสพติดนะครับกระบวนการรักษาตัวเองกระบวนการคิดว่าจะตัวเองลดละเลิกนะครับเมื่อเสพเยอะๆนะครับเสพมาซะจนเป็น40-50ปีเนี่ยนะครับแน่นอนครับสมองก็ถูกทำลายสมองถูกทำลายถูกสารพิษต่างๆนะครับก็ทำลายร่างกายทำลายสมองสมาธิในการดำรงชีวิตก็สั้นลงนะครับสติปัญญาในการคิดแต่ตองก็อาจจะผิดเพี้ยนไปนะครับเกิดอะไรครับเกิดการหลอนนะครับทุกวันนี้เวทระวังเกี่ยวกับการที่จะเข้าไปดูแลผู้ที่หลอนประสาทนะครับเมาแล้ววุ่นวายสร้างตัวเป็นอันธพาลนะครับสร้างตัวทำตัวเป็นอันธพาลทำตัวเป็นขาใหญ่นะครับเสร็จแล้วก็เอะอะโวยวายใช้ความรุนแรงอยู่ตลอดเวลาสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นอยู่กับสังคมไทยของเรามักจะเจอนะครับก็คือการหลอนประสาทนะครับควบคุมตัวเองไม่อยู่นะเกรงว่าจะทำร้ายร่างกายแล้วก็ไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับจับตัวประกันบ้างนะครับทำร้ายร่างกายบ้างหรือแม้กระทั่งจับตัวประกันเป็นตัวเองจับตัวเองเป็นตัวประกันอะไรต่างๆนะครับโดยใช้อาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธมีดปืนต่างๆที่เขามีอยู่ณขณะนั้นนะครับแน่นอนครับทางตำรวจเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ละวี่แต่ละวันก็มีการโอ้โหเข้าไประงับเหตุนำตัวนะครับควบคุมตัวผู้ที่กำลังหลอนประสาทอยู่นั้นส่งสารบำบัดนะครับบำบัดรักษาแน่นอนครับถ้าเกิดไปส่งแล้วนะครับกรณีที่ญาติพี่น้องบอกว่าให้เอาไปรักษาอันนั้นก็เอาไปได้แต่ถ้าเกิดไม่มีญาติรับผิดชอบนะครับก็ต้องส่งตัวกลับก็ต้องเอาตัวขับนะครับก็คืออย่างน้อยนะครับคนเหล่านี้ต้องมีคนดูแลต้องให้กำลังใจนะครับต้องมีคนดูแลรับผิดชอบในการที่จะนำตัวไปรักษาเยียวยาอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเกิดเขาหายกลับมาจะเอาไปเก็บไปไว้ที่บ้านใครนะครับไม่ใช่ปล่อยปละละเลยให้เขาไปกำเริบสบสารในการที่จะไปทำร้ายร่างกายคนอื่นต่อไปนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจในส่วนของในบริบทที่ในการรักษากระบวนการในการเยียวยานะครับนำผู้ป่วยไปนำผู้เสพเนี่ยนะครับเข้ากระบวนการรักษาให้หายขาดจากยาเสพติดนะครับจริงๆแล้วก็หายยากนะครับหายยากนะครับเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งแหละสารเสพติดที่มีอยู่ที่เขาเสพเข้าไปนั้นส่วนใหญ่เขาไปทำลายร่างกายทำลายสมองไปทำลายในเรื่องของการครองสติอะไรต่างๆจิตใจนะครับก็กว่าจะกลับมาเป็นคนดีก็ยากเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยนะครับสิ่งแรกก็คือทำตัวให้ห่างเอาตัวห่างออกจากยาเสพติดอย่าเข้าไปดึงเข้ามามีส่วนพัวพันในชีวิตประจำวันของเรานะครับนั่นคือดีที่สุดนะครับเราต้องช่วยกันนะครับเราต้องรู้แล้วว่าอะไรไม่ดีก็อย่าไปพัวพันอย่ารู้แล้วว่าอะไรที่ไม่คู่ควรที่จะเสพเข้าไปดื่มเข้าไปทำให้ร่างกายของเรานั้นมีโทษในอนาคตนะครับทำให้ร่างกายของเรานั้นอ่อนแอทำให้ร่างกายของเรานั้นทรุดโทรมนะครับไม่แข็งแรงนะครับก็อย่าเอามาดื่มอย่าเอามาพัวพันอย่าเอามาเสพนะครับเราต้องรู้นะครับแต่บางคนทั้งที่รู้ก็ยังเสพยังดื่มนะครับเหมือนกับว่าจะเกิดพูดจริงก็คือมีไหมรู้ไหมรู้ครับมีความรู้ทุ่มหัวแต่เอาตัวไม่รอดก็กลับไปดื่มไปเสพนะครับอยู่งั้นสติปัญญาก็หายไปหมดแล้วนะครับเหมือนกับคนเมาสุราแหละนะครับคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นดื่มเสพยาบ้าอันตรายถึงชีวิตใบกระท่อมอีกนะครับตอนนี้หนุ่มๆวัยรุ่นทั้งหลายนะครับที่แอบดื่มแอบเสพนะครับแอบต้มแอบจำหน่ายนะครับถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายอยู่ที่ไหนมีอย่างไรนะครับมีใครจำหน่ายแจกนะครับก็อย่านิ่งนุ่นดูได้นะครับเราต้องแจ้งเจ้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าที่ตำรวจนะครับเรามีหลายส่วนนะครับหน่วยป้องกันปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเราต้องร่วมกันช่วยกันนะครับสังคมเราจะได้มีความเข้มแข็งยังไงก็แล้วแต่นะครับให้ยาเสพติดหมดไปจากพื้นดินไทยของเรานะครับเยาวชนคนไทยหรือประชาชนทั่วไปจะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แล้วก็จะมีความเข้มแข็งมีความเป็นเสถียรภาพที่น่าอยู่นะครับน่าอยู่น่าสร้างความสร้างสรรค์ที่ดีให้กับสังคมกันต่อไปนะครับเราต้องเข้าใจว่าในส่วนของยาเสพติดนั้นมันก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายเราต้องช่วยกันนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับผลงานเพลงเพราะๆจากรายการของเราก่อนก็แล้วกันนะครับ
1: ยายทาดนหลายรับสายแน่ยายทาดนหลายรับสายแน่โอ้ยเนาะ

นะครับนั่นคือผลงานเพลงที่ยิ้มมาฝากคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลาของรายการเพียงรักพิทักษ์ประชาครับช่วงเวลานี้คุณฟังครับในช่วงนี้นะครับเราจะเจอว่าในช่วงเวลาช่วงเวลาค่ำนะครับในกลางคืนนะครับหลังจากที่มีการเลิกเรียนนะครับเลิกเรียนก็จะมีกลุ่มของวัยรุ่นในส่วนหนึ่งนะครับจะบอกว่าเป็นวัยรุ่นที่ไหนอย่างไรอันนี้เราก็ไม่ได้จำเพาะเจาะจงนะครับเพราะส่วนหนึ่งจะเป็นวัยรุ่นที่กำลังจะบอกว่าเป็นวัยเรียนนี่แหละนะครับนักเรียนนักศึกษานี่แหละนะครับหลังจากเลิกเรียนก็จะไปจับกลุ่มมั่วสุมนะครับไม่เสร็จแล้วนำรถยานยนต์นี้ไปตกแต่งดัดแปลงสภาพรถนะครับทำให้ก่อให้เกิดเสียงดังนะครับแล้วก็ขับให้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับชาวบ้านนะครับตามถนนสายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในหมู่บ้านในเมืองในชนบทนะครับตามที่ถนนโล่งๆนะครับส่วนหนึ่งก็เกิดจากการเรียนแบบนะครับการเรียนแบบการจับกลุ่มเรียนแบบการดูข่าวดูทีวีนะครับดูตามสื่อต่างๆนะครับที่มักจะเจอนะครับคุณฟังต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเกิดว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยนะครับยังไม่ถึง20ปีนะครับยังไม่ถึง18ปีเนี่ยนะครับถ้าเกิดกระทำความผิดนะครับแน่นอนผู้ที่จะต้องรับโทษก็คือผู้ปกครองนะครับในฐานะปล่อยปละละเลยเด็กอยู่เยาวชนนะครับหรือเยาวชนที่อยู่ในปกครองนั้นออกไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนนะครับถือว่าก็อันนี้ก็จะเป็นอีกนโยบายหนึ่งที่ทางตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับให้เป็นความเป็นห่วงเป็นใยกับผู้ปกครองนะครับให้นักเรียนนักศึกษาที่อาจจะหลงตัวในการกระทำความผิดใน

ครับนั่นแหละนะครับคุณผู้ฟังต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเกิดมีการล้มมาเฉี่ยวชนกันมานะครับหกล้มกันเองรถซึ่งมาด้วยความเร็วสูงเนี่ยนะครับว่าคนขับเนี่ยจะมีครบ32ส่วนไหมอวัยวะต่างๆนะครับก็เกรงว่าจะ1แขนขาดขาขาดนะครับหรือศีรษะนะครับกระแทกพื้นนะครับในขณะเดียวกันคนขับก็ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกนะครับในการแข่งขันในทางก็อาจจะเกิดอันตรายได้สิ่งนี้แหละที่เป็นห่วงเป็นใยไปยังผู้ปกครองนะครับพ่อแม่นะครับหรือจะเป็นพี่ป้าน้าอาต่างๆนะครับถ้าเจอที่ไหนนะครับอย่างแรกก็คือทุกท่านเป็นจะบอกว่าเป็นผู้สื่อข่าวได้ไหมเป็นได้นะครับว่าในขณะนี้เวลานี้นะครับว่าเกิดเหตุการณ์มีกลุ่มวัยรุ่นจับกลุ่มมั่วสุมโดยใช้รถจักรยานยนต์ทำการแข่งขันในทางเดินรถถนนที่ไหนอย่างไรก็แล้วแต่นะครับลองถ่ายบันทึกภาพวิดีโอไว้แล้วก็ส่งมายังมีเครือข่ายนะครับใครเป็นสมาชิกเครือข่ายของเครือข่ายการข่าวนะครับของตำรวจสอนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเครือข่ายอาชญากรรมต่างๆก็ส่งเข้ามานะครับหลายคนหลายท่านก็ยังมีอยู่ในสมาชิกเครือข่ายนะครับเครือข่ายอาชญากรรมของตำรวจสอนจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีอยู่นะครับก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้แจ้งเบาะแสกันเข้ามาได้นะครับหลายท่านก็อาจจะคิดว่าไม่ใช่ธุระของฉันนะครับอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับเราต้องช่วยกันแก้ไขถ้าเกิดเด็กตอนนี้นะครับอาจจะหลงผิดในวันนี้นะครับสักวันหนึ่งเขาอาจจะเริ่มที่จะกลับตัวกลับใจกลายเป็นคนดีเป็นคนที่มีคุณภาพต่อสังคมก็ได้นะเราต้องเข้าใจนะครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ตามมาคุณผู้ฟังนะครับในเรื่องของการที่ดูแลสังคมดูแลเด็กและเยาวชนนะครับถ้าเกิดมีคนที่แนะนำที่ดีให้คำปรึกษานะครับให้โอกาสดีๆสำหรับเด็กและเยาวชนนะครับต้องบอกถึงโทษถึงความเป็นจริงว่าถ้าทำแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับถึงทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตัวเขาเองจะต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีไหมนะครับเขาต้องมีความปลอดภัยไหมเขาต้องมีความปลอดภัยนะครับไม่ใช่ว่าทำไปเลยทำแล้วก็แล้วนะครับสนุกสนานไปนะครับแล้วก็บางคนก็ส่งเสริมสนับสนุนนะครับก็ถือว่ามีความผิดในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้มีการมีแข่งขันรถในทางเนี่ยนะครับมีความผิดนะครับตามกฎหมายนะครับถือว่าเป็นผู้ถ้าเกิดผู้สนับสนุนกระทำการนะครับหรือผู้ถูกสนับสนุนนั้นกระทำความผิดได้สำเร็จก็ถือว่าเสมือนเป็นตัวการอ่ะนั่นคือสิ่งที่จะตามมาสังคมไทยของเราต้องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับเราต้องร่วมกันคนละไม้คนละมือเป็นหูเป็นตานะครับคนนี้ถนัดฝั่งนั้นคนนั้นถนัดฝั่งนี้นะครับนั่นแหละคือการตกแต่งดัดแปลงนะครับรูปปั้นที่จะได้มีความสวยงามหรือเด็กและเยาวชนที่จะเป็นพลเมืองดีในอนาคตเราต้องช่วยกันนะครับไปโรงเรียนก็มีครูบาอาจารย์สั่งสอนนะครับกับบ้านกับช่องก็มีพ่อแม่ให้การอบรมบ่มนิสัยนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็คอยแนะนำไปในทางที่ดีที่สุดนะครับอ้าวสักครู่เดียวกลับมานะครับ

กับคุณผู้ฟังครับแหมดูนาฬิกาดูเวลาก็ไล่หลังเข้ามาอีกแล้วคุณผู้ฟังนะครับช่างไวเหลือเกิน คุณผู้ฟังครับเวลานี้นะครับ9 นาฬิกาก็เกือบจะ10 นาฬิกาแล้วล่ะนะครับเวลาของรายการเพียงรักพิชาเพียงรักพิชาพิชาครับก็เวลาก็คงจะหมดแค่นี้นะครับไว้พบกันใหม่ในวันพุธหน้านะครับวันพุธหน้าเรามาเจอกันพูดคุยกันเช่นเคยนะครับใครมีเรื่องราวอะไรที่อยากจะให้ทางรายการนั้นได้เข้าไปดูแลหรือเข้าไปเยียวยาเข้าไปปรึกษาก็สามารถที่จะแนะนำเข้ามาได้นะครับโดยผ่านรายการเพียงรักพิทักษ์ประชาครับวันนี้เวลาหมดเวลาครับกับผมมาธวัชชาลาไปแล้วไว้พบกันใหม่วันพุธหน้าสำหรับวันนี้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
1: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงยุติธรรมเสนอขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลากระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมในโอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าและการทูตกระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการขอตรวจและคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดเพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจรวมทั้งติดตามวาระการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนคนเดิมที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือภัยพิบัติทางการเกษตรพร้อมเน้นย้ำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อรักษาสิทธิ์รับการช่วยเหลือและการส่งเสริมด้านการเกษตรจากภาครัฐ
6: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในภาคการเกษตรทางอุทกภัยและภัยแล้งจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมให้กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักประสานงานกับหน่วยงานนอกเขตชลประทานอาทิกรมพัฒนาที่ดินและกรมทรัพยากรน้ำเพื่อดูแลการบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตลอดจนกำชับเจ้าหน้าที่เกษตรระดับพื้นที่ให้เข้าช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีส่วนกรณีที่พบว่ามีเกษตรกรบางส่วนยังไม่รับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังจากปีที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบเป็นรายกรณีส่วนใหญ่ติดปัญหาเอกสารไม่ครบถ้วนและไม่เข้าเงื่อนไขซึ่งจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนให้เกษตรกรเร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ระบบ e-form ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตรหรือสำนักงานเกษตรใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสิทธิ์ในการได้รับการช่วยเหลือและสวัสดิการต่างๆจากภาครัฐชวนันท์มาลีรายงาน
4: ู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันคลื่นสูงตั้งแต่วันนี้ถึง9สิงหาคมนี้
7: นายจุมพจน์วรรณชัยสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แจ้งเตือนข่าวสารเตือนภัยและเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งในบางพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่าเมตรโดยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังขณะที่เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงออนปูวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: องค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว4อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี5เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่6จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น7ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลที่ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
3: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
4: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
5: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
4: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
5: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
4: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
5: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันหรอแก
4: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
5: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นๆพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
4: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
5: เอ้า ถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
6: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการก้าวทันประกันสังคมค่ะ
7: สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่รายการเพื่อลูกจ้างผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบอาชีพที่เป็นสมาชิกประกันสังคมรายการก้าวทันประกันสังคม

สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับก็ทันประกันสังคมเนาะสวทบุรีรัมย์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับพบกับผมดลันพัฒนนท์วิทย์นะครับคนซ้อเก่าลูกหลานชาวบุรีรัมย์นะครับวันนี้ก็มีสาระดีๆนะครับมาแจ้งให้ทราบเช่นเคยนะครับก็มีในเรื่องของนะครับประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับเรื่องชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับเนื่องจากมีนะครับผู้ประกันตนนะครับไปร้องที่ศาลปกครองเนาะเพื่อให้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อ2ของประกาศเมื่อวันประกาศที่ให้มีการเลือกตั้งครับที่ลงวันที่25ครับในเรื่องของข้อ2ในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับผู้ประกันตนที่จะลงจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ต้องลงทะเบียนนะครับก็ศาลปกครองกลางก็ได้มีในเรื่องของการในให้ชะลอไว้ก่อนนะครับให้คือเป็นการให้บรรเทานะครับในการบังคับตามข้อ2ของประกาศนะครับในเรื่องให้มีการเลือกตั้งที่ลงวันที่25เนาะทางคณะกรรมการการเลือกตั้งของสำนักงานประกันสังคมคือกกต.ใหญ่ครับก็เลยมีประกาศออกมาเมื่อวันที่27กรกฎาคมนะครับก็คือเรื่องชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเนาะตามที่คณะกรรมการดำเนินการกระทำการเลือกตั้งนะครับฝ่ายผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนได้มีประกาศเรื่องให้มีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนลงวันที่25พฤษภาคม2569โดยกำหนดให้วันที่อาทิตย์ที่27กันยายน2569เป็นวันเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับและกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งกับสำนักงานประกันสังคมนั้นเนาะก็ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งนะครับมาลงวันที่24กรกฎาคมให้ทุเลาการบังคับตามข้อ2ของประกาศคณะกรรมการนะครับดังกล่าวก่อนนะครับซึ่งกำหนดเงื่อนไขนะครับในตัวข้อ2ครับซึ่งกำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกับสำนักงานประกันสังคมไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุดหรือศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นนะครับก็ในส่วนของระเบียบกระทรวงแรงงานว่าโดยการหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการนะครับข้อ3ก็คือกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหมายความว่านายจ้างหรือผู้ประกันตนซึ่งได้ลงทะเบียนเป็นผู้จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งกับสำนักงานประกันสังคมและข้อ16วงเล็บ4กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องได้ลงทะเบียนเพื่อจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งกับสำนักงานนะครับตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกับประกาศกำหนดอันเป็นเหตุจำเป็นที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งนะครับก็เลยทำให้อาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนนะครับก็ในส่วนตรงนี้ก็เลยก็ได้มีการชะลอออกไปก่อนนะครับเพื่อรอผลวินิจฉัยของศาลปกครองในคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิจารณาก่อนการพิพากษาครับอันนี้ก็คือลงเนาะก็จบง่ายๆก็คือวันนี้ในการกำหนดเลือกตั้งในวันที่27กันยานะครับเบื้องต้นก็คือต้องรอนะครับคำพิพากษาของศาลปกครองกลางอีกครั้งนึงก่อนนะครับก็ส่วนในการที่จะได้เลือกตั้งในวันที่27หรือไม่อันนี้ต้องรอคำตอบก่อนนะครับแต่ว่าในกระบวนการอื่นๆเราก็สามารถดำเนินการในกระบวนการอื่นๆของเราได้บางกระบวนการอย่างเช่นที่เกี่ยวข้องแล้วไม่มีผลกระทบกับตัวในเรื่องของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เพราะว่าจริงๆการลงทะเบียนใช้สิทธิ์อะครับมันผ่านไปแล้วเนาะก็คือตั้งแต่วันที่1มิถุนาจนถึงวันที่20กรกฎาคม2569ซึ่งก็มีผู้ลงทะเบียนก็อย่างที่เคยมานำเรียนนะก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ล้านกว่าคนนะผู้ประกันตนทั้งประเทศก็นายจ้างก็ประมาณ 10,000 กว่าคนนะครับส่วนคนที่มีสิทธิ์ก็จะมีจำนวนมากกว่านั้นก็ในส่วนตรงนี้ก็คือทางสำนักงานก็ได้เตรียมการนะครับมีการประชุมเตรียมความพร้อมนะครับถ้ามีการเลือกตั้งในวันไหนหรืออะไรต่างๆก็จะดำเนินการซึ่งก็ให้ความสำคัญในการที่จะมีการเลือกตั้งอยู่แล้วเนาะเราไม่ได้มีการที่จะประวิงใดๆนะเป็นเพียงแค่เราทำในส่วนของคำสั่งศาลมาก่อนเบื้องต้นนะครับเนาะอันนี้ก็คือแค่ประกาศแจ้งให้ทราบนะครับว่าเราจะมีการส่วนรายละเอียดนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าเพิ่มเติมก็จะมาแจ้งให้ทราบนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็คือในกระบวนการบางอย่างเราก็ยังดำเนินการได้ภายในอำนาจและหน้าที่ครับที่มันไม่เป็นผลกระทบในตัวของเรื่องของคำสั่งศาลตัวนี้เท่านั้นนะครับแต่ในอื่นๆเราก็ได้มีความเตรียมความพร้อมปกติครับซึ่งในเรื่องของการจะได้เลือกตั้งในวันที่27หรือ
อาจจะไปเป็นวันอื่นหรืออะไรต่างๆแต่ว่ายังไงก็ต้องมีการเลือกตั้งครับในประเด็นตรงนี้เนาะก็ถือว่าแล้วก็ทางสำนักงานก็ได้มีออกแนวปฏิบัติให้เราดำเนินการในส่วนตรงนี้ครับเนาะก็คือเราก็จะต้องมาทำความเข้าใจนะครับในการสื่อสารนะครับให้กับนายจ้างผู้ประกันตนแล้วก็ผู้รับสมัครเลือกตั้งนะครับที่ในกระบวนการที่ต้องชะลอออกไปก่อนนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าตอนนี้ถ้าตามประกาศก็คือกำหนด27กันยานะครับแต่ในกระบวนการระหว่างนี้ก็อยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมนะครับเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในหลายๆส่วนนะครับที่จะให้มีการเลือกตั้งนะครับแต่ในส่วนวันอะไรต่างๆจะเป็นกำหนดเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงก็จะแจ้งให้ทราบนะครับเนาะก็หรือว่าเรานี้มาแจ้งข่าวในเรื่องของการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นในกระบวนการเลือกตั้งเขายังคงต้องมีครับแต่เพียงแค่ว่าอาจจะมีการขยับในบางประเด็นนะครับอันนี้ก็ตามที่จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษามาครั้งนึงนะครับสำหรับวันนี้งั้นเรามาคุยกันในเรื่องของสิทธิประโยชน์ในเรื่องของกองทุนเงินทดแทนดีกว่าเพราะว่าล้างลาไม่ได้คุยกับสิทธิประโยชน์เรื่องของกองทุนเงินทดแทนมาพอสมควรแล้วส่วนใหญ่จะคุยในเรื่องของกองทุนประกันสังคมเนาะแต่ว่ากองทุนเงินทดแทนนะครับก็ถือว่าเป็นกองทุนที่สำคัญเพราะว่าวันศุกร์นี้ก็จะมีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของร่างการแก้ไขนะครับพ.ร.บ.กองทุนเงินทดแทนฉบับใหม่ขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็ตะเวนก็มีการจัดนะครับเป็นโซนๆในแต่ละภาคเมื่อวานนี้น่าจะเป็นโซนภาคตะวันออกเนาะแล้วก็วันศุกร์นี้ก็จะเป็นโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งก็จัดที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็สาขานางรองก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกองทุนเงินทดแทนเข้าไปร่วมประชุมครั้งนี้แล้วก็จะมีการเชิญในเรื่องของตัวแทนของนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะครับเพราะว่าของกองทุนเงินทดแทนเราจะเรียกว่านายจ้างกับลูกจ้างเนาะเพราะว่าก็จะเพื่อที่จะไปแสดงความคิดเห็นในการที่จะร่างกฎหมายนะครับมีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมนะครับสำหรับกองทุนเงินทดแทนซึ่งของกองทุนเงินทดแทนก็จะเป็นพ.ศ. 2537ก็มีการแก้ไขไปแล้วเมื่อปี2561ไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นร่างที่เราจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะครับติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็เสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆว่าตอนนี้เราก็จะมีการที่จะ นำเข้าไปให้เราสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นผ่านทางระบบกฎหมายของในการแสดงความคิดเห็นนะครับก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการแสดงความคิดเห็นแต่ว่าเราก็จำเป็นต้องมีการดำเนินการในการที่จะจัดทำโฟกัสกรุ๊ปครับเราเรียกภาษาราชการภาษาวิชาการแบบนั้นก็คือมีการระดมความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นนะครับเพิ่มเติมเข้าไปนะครับในกลุ่มที่เป็นงานในเชิงคุณภาพเนาะเราก็จะจัดวันที่7สิงหาก็คือวันศุกร์นี้ครับที่โรงแรมน่าจะฟอร์จูนนครราชสีมาถ้าผมจำสถานที่ไม่ผิดเนาะก็จะมีตัวแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกองทุนเงินทดแทนนะครับทั้ง20จังหวัดของภาคอีสานแล้วก็จะมีตัวแทนนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะครับจังหวัดละ1นะครับคือนายจ้าง1ลูกจ้าง1ก็จะเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นตรงนี้ครับถามว่ากองทุนเงินทดแทนมีประโยชน์ยังไงกองทุนเงินทดแทนก็คือจะรับผิดชอบนะครับในกรณีที่เนื่องจากการทำงานนะครับซึ่งกองทุนเงินทดแทนจะต่างจากกองทุนประกันสังคมก็คือจะคุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่ถือว่าเป็นลูกจ้างเลยนะครับซึ่งสิทธิประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทนก็จะมีทั้งหมด4กรณีนะครับหลักๆเนาะใครที่มีสิทธิ์ใครจะมีหน้าที่ในการที่จะจ่ายเงินทดแทนก็คือถ้าเป็นกองทุนเงินทดแทนก็คือนายจ้างฝ่ายเดียวนะครับจะไม่ต้องลูกจ้างจะไม่ต้องสมทบเพราะฉะนั้นลูกจ้างก็เลยจะไม่ค่อยทราบถึงสิทธิประโยชน์ตรงนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายแต่ว่านายจ้างจะต้องเป็นคนจ่ายฝ่ายเดียวเนาะก็จะคุ้มครองอะไรบ้างนะครับก็เรื่องจากในเรื่องของประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานก็คือการที่ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กายหรือผลกระทบแก่จิตใจหรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานเพื่อป้องกันรักษาประโยชน์ให้นายจ้างหรือทำตามคำสั่งนายจ้างนะครับอันนี้ก็คือการทำงานแล้วก็เจ็บป่วยด้วยโรคเนื่องจากการทำงานก็คือการที่ลูกจ้างเจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตายด้วยโรคที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานนะครับส่วนความสูญหายก็คือการที่ลูกจ้างหายในระหว่างการทำงานหรือด้วยตามคำสั่งของนายจ้างซึ่งมีเหตุอันเชื่อว่าลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือประสบอันตรายนะครับได้เกิดระหว่างทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ของนายจ้างนะครับรวมไปถึงนะครับเดินทางระหว่างการเดินทางโดยไปกับพาหะทางบกทางอากาศทางน้ำนะเพื่อทำงานให้นายจ้างนะครับเชื่อว่า
ภาชนะนั้นได้ประสบเหตุอันตรายและลูกจ้างถึงแก่ความตายทั้งนี้ระยะเวลาก็ไม่เกิน120วันนับตั้งแต่เกิดเหตุอันนี้ก็คือในส่วนของคำจำกัดความเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นทดแทนก็จะได้รับอะไรบ้างนะครับก็จะได้รับหนึ่งก็คือค่ารักษาพยาบาลนะครับก็ถ้าเป็นโรงพยาบาลที่มีการทำบันทึกข้อตกลงกับทางสำนักงานประกันสังคมก็คือของกองทุนเงินทดแทนก็สามารถส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาได้เลยโดยไม่ต้องสำรองจ่ายนะครับแต่กรณีที่เป็นไม่ได้ทำบันทึกข้อตกลงนะครับนายจ้างก็ต้องสำรองจ่ายแล้วก็มาบันทึกผ่านระบบecompensate นะครับหรือยื่นที่สำนักงานเพื่อที่จะขอรับการชดเชยในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลกับทางสำนักงานประกันสังคมครับเพราะว่าสำนักงานประกันสังคมจะมีทั้งกองทุนประกันสังคมแล้วก็กองทุนเงินทดแทนเนาะก็ยังในตัววงเงินนะครับก็คือประสบอันตรายเจ็บป่วยก็1ครั้งก็50,000นะครับรุนแรงหรือเรื้อรังก็ไม่เกิน 150,000 แล้วก็หากไม่เพียงพอก็จ่ายได้เพิ่มอีก 300,000 ครับขอไปแล้วก็ถ้าไม่เพียงพออีกก็500,000แล้วก็สูงสุดนะครับได้ไม่เกิน1,000,000นะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเนาะส่วนในเรื่องของเงินทดแทนรายเดือนนะครับอันนี้ก็จะได้รับนะครับถ้าแพทย์ให้หยุดรักษาตัวนะครับตั้งแต่1วันขึ้นไปไม่เกิน1ปีนะครับ2ก็คือเสริมสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายทุพพลภาพแล้วก็ถึงแก่ความตายนะครับก็ไม่เกินในถ้าเกิดว่าในเรื่องของสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายก็ไม่เกินได้ไม่เกิน10ปีทุพพลภาพก็ตลอดชีวิตแล้วก็ถึงแก่ความตายก็10ปีแล้วรวมค่าทำศพครับซึ่งจะได้รับค่าทดแทน 70% ของค่าจ้างรายเดือนนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่จะได้รับในเรื่องของค่าทดแทนรายเดือนเนาะก็จะเป็นการคำนวณนะครับก็จะจากฐานเงินเดือนนะครับที่ในส่วนตรงนี้แล้วก็ค่าทำศพก็จะจ่ายนะครับก็คือ50,000 บาทเหมือนกับกองทุนเนาะแล้วถ้าเกิดลูกจ้างต้องการที่จะฟื้นฟูเราก็มีศูนย์ฟื้นฟูอยู่5แห่งนะครับทั่วประเทศปทุมธานีระยองคอแล้วก็สงขลาขอนแก่นนะครับเชียงใหม่นะครับในส่วนตรงนี้ของถ้าของส่วนภาคอีสานก็เป็นที่ขอนแก่นนะครับก็จังหวัดขอนแก่นก็เป็นศูนย์ฟื้นฟู4ภาค4จังหวัดขอนแก่นเนาะอันนี้คือสิทธิประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทนที่ท่านจะได้รับซึ่งหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยทราบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านเกิดประสบอุบัติเหตุต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็หรือประสบอันตรายต่างๆท่านก็จะได้รับครับก็เราจ่ายเงินกองทุนเงินทดแทนบ่อยๆครับอย่างเช่นเวลาที่เกิดแต่ว่าเวลาเค้าจะดูอย่างที่ผมชอบเล่ากรณีศึกษาของเทอร์มินอล21นั่นแหละครับว่าทำไมผู้ประกันตนหรือลูกจ้าง2คนถึงได้รับเงินชดเชยนะครับในต่างๆคนละกองทุนนะครับอย่างเช่นคราวที่เทอร์มินอลก็ที่เล่าให้ฟังก็คือถ้าเภสัชเนี่ยเขาจะได้รับกองทุนเงินกองทุนประกันสังคมเนื่องจากเขาไม่ได้อยู่ในระหว่างการทำงานส่วนพี่ใหญ่ซึ่งเป็นผู้จัดการขาแก่นั้นเขาได้รับกองทุนเงินทดแทนนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่มันต่างแต่วิธีการดูง่ายๆก็คือถ้าเนื่องจากการทำงานก็เป็นกองทุนเงินทดแทนถ้าไม่เนื่องจากการทำงานก็เป็นกองทุนประกันสังคมครับซึ่งเราจะครอบคลุมทั้งหมดนะครับทั้งตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ทุกช่วงนะครับทุกช่วงไปเพราะจริงๆของกองทุนประกันสังคมหรือกองทุนเงินทดแทนก็ถือว่าดูแลตั้งแต่โดยเฉพาะกองทุนประกันสังคมครับก็ดูแลตั้งแต่เกิดนะครับแก่เจ็บตายทั้งหมดเลยนะครับครอบคลุมทั้งทุกช่วงวัยเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่เราพยายามแล้วมีการปรับปรุงในส่วนสิทธิประโยชน์นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเดี๋ยวปีนี้นะครับเรากันยาเนี่ยครับ3กันยานะครับเราก็จะครบ36ปีแล้วนะครับก็ถือว่าผ่านระยะเวลาผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรนะครับก็จะมีในเรื่องของมอบรางวัลต่างๆให้กับผู้ที่ทำงานหรือทำประโยชน์ให้กับสำนักงานประกันสังคมอะไรต่างๆรวมไปถึงเครือข่ายครับซึ่งเครือข่ายไม่ว่าจะอาสาสมัครเครือข่ายประกันสังคมที่ช่วยในเรื่องของหานะครับในการรับสมัครผู้ประกันตนภาคสมัครใจก็คือมาตรา40หรือในการที่จะรับชำระเงินต่างๆรวมถึงในการที่จะเป็นผู้ประสานงานในกรณีที่ผู้ประกันตนนะครับต้องการที่จะมาขอรับสิทธิประโยชน์ไม่ว่าจะกรณีเจ็บป่วยทุพพลภาพหรือเสียชีวิตอะไรต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเครือข่ายประกันสังคมก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่จะช่วยนะครับประสานระหว่างผู้ประกันตนนะครับก็คือผู้ประกันตนกับทางสำนักงานประกันสังคมเนาะก็ต
้องขอบคุณท่านนะครับทุกตัวเพราะว่าแต่ท่านไม่ได้รับค่าตอบแทนนะครับเป็นรายเดือนท่านก็จะได้มีแค่ในส่วนของกรณีที่รับสมัครเป็นผู้ประกันตนรายใหม่ก็จะได้เป็นค่าตอบแทนต่อรายแล้วก็ในเรื่องของการที่จะรับเงินสมทบท่านก็จะได้ตอบแทนเป็นรายซึ่งก็ไม่ได้มากครับแต่ว่าท่านก็เต็มใจที่จะทำงานให้เรานี่ก็ถือว่าเพราะฉะนั้น1ปีที่ท่านทำงานเราก็จะต้องมีการที่จะมอบไม่ว่าจะเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆหรือเกียรติบัตรหรือใบประกาศนียบัตรให้กับท่านเนาะก็เดี๋ยวถ้าจะมีอะไรเพิ่มเติมก็จะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ขออนุญาตพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะมาคุยในเรื่องสิทธิประโยชน์อื่นๆครับเชิญครับ

็พักฟังเพลงพ่อไปแล้ว1เพลงเนาะเมื่อกี้ก็พูดกันในเรื่องของทุนเงินทดแทนแล้วก็พูดถึงในเรื่องของการที่จะมีการแก้ไขเนาะก็เพราะว่ามีการร่างกฎแก้ไขร่างกฎหมายครับของในเรื่องของกองทุนเงินทดแทนนะครับซึ่งก็กำหนดนะครับไว้วันที่ผ่านทางระบบกฎหมายกลางเนาะและเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะครับตั้งแต่วันที่3สิงหาจนถึง15กันยานะครับเพื่อที่จะรวบรวมความคิดเห็นไปประกอบแล้วก็มีการเป็นมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นใน5จังหวัดนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อวานก็วันที่4สิงหาก็จัดไปที่ชลบุรีนะครับวันที่7นะครับสิงหาก็จัดที่จังหวัดนครราชสีมาวันที่14สิงหาก็จัดที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันที่20สิงหานะครับก็จัดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วสุดท้ายก็คือวันที่9กันยานะครับก็จัดที่กรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าสาระสำคัญนะครับที่ในเรื่องของตัวเงินทดแทนฉบับใหม่นี่ครับพระราชบัญญัติพรบ.เงินทดแทนฉบับใหม่จะมุ่งยกระดับนะครับการคุ้มครองลูกจ้างให้ครอบคลุมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับโดยจะการขยายความคุ้มครองไปยังลูกจ้างทำงานบ้านอันนี้ให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนเช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปนะครับพร้อมกับปรับถ้อยคำจากสามีหรือภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมครับอย่างเห็นไหมครับว่าเวลาที่เราจะมีการปรับแก้ไขอะไรถ้าเกิดว่ามีการปรับแก้ไขข้อกฎหมายใดๆที่เกี่ยวข้องและมีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังคมทั้งสองกองทุนครับเราก็จะมีการแก้ไขเนาะแล้วก็นอกจากนี้ยังจะขยายสิทธิ์ของบุตรนะครับโดยยกเลิกข้อจำกัดด้านอายุการศึกษาและความทุพพลภาพพร้อมกำหนดให้ครอบคลุมทั้งบุตรโดยชอบและโดยชอบด้วยกฎหมายบุตรตามความเป็นจริงและบุตรบุญธรรมรวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกจ้างสามารถทำหนังสือระบุผู้รับเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตได้ตามความประสงค์นะครับเพื่อลดข้อพิพาทในการรับสิทธิ์นะครับแล้วก็ปรับปรุงหลักเกณฑ์สิทธิ์ของคู่สมรสให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันเห็นไหมครับว่าในส่วนของตรงนี้เราก็จะให้ความสำคัญเนาะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นการกำหนดนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวร่างกฎหมายนี่ครับยังได้กำหนดบทเฉพาะการนะครับรองรับการบังคับใช้โดยให้ลูกจ้างที่โดยให้นายจ้างที่มีลูกจ้างอยู่ก่อนวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ต้องขึ้นทะเบียนลูกจ้างต้องยื่นขึ้นทะเบียนลูกจ้างที่ยังไม่มีข้อมูลในระบบประกันสังคมภายใน90วันครับรวมทั้งกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนคุณภาพตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน2537ได้รับค่าทดแทนเป็นตลอดชีวิตอันนี้ก็คือสิ่งที่จะมันแก้ไขเนาะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราก็มาร่วมด้วยช่วยกันครับในส่วนของลูกจ้างนะซึ่งอาจจะมองว่าเราไม่ได้จ่ายเงินแต่ว่ามันก็คุ้มครองเราครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าหลายๆท่านไม่ค่อยได้ละไม่ค่อยทราบเพราะว่าเวลาไปเข้าเวลาเราเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเวลาเราเข้าโรงพยาบาลส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้ประกันตนนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นในงานหรือนอกงานนะเพราะว่าทั้งหมดมันจะครอบคลุมอยู่แล้วเนาะก็คือทางโรงพยาบาลเขาก็จะทราบอยู่แล้วครับว่าในส่วนตรงไหนที่จะต้องไปใช้กองทุนใดนะครับเพราะฉะนั้นตัวผู้ประกันตนหรือตัวลูกจ้างเองอาจจะไม่ทราบนะครับเนาะก็เรามาคุยกันเรื่องมาตรา40จริงๆก็ล่าสุดตอนนี้ก็คือตัวมาตรา40นะครับร้อยละของการชำระเงินมาตรา40ก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่เป็นว่าก็มีสิ่งที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเราอยากที่จะให้ผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานภาคอิสระนะครับที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40อะครับชำระเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะในเรื่องของกรณีที่เจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนะเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเพราะว่าบางท่านพอไปนอนโรงพยาบาลเสร็จก็เข้าใจว่าตัวเองเบิกได้แต่พอมายื่นเบิกก็อาจก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่เข้าตามเงื่อนไขนะครับก็ขออนุญาตทบทวนสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับเรามี3ทางเลือกนะครับก็คือทางเลือกที่1 70บาททางเลือกที่2 100บาททางเลือกที่3 300บาทนะครับก็ได้รับสิทธิประโยชน์นะครับในกฎ3กรณีต่างๆอย่างเช่นถ้าเป็นทางเลือกที่1 70บาทก็จะเป็นชดเชยการขาดรายได้นะครับกรณีเจ็บป่วยนะครับก็วันละ300นะครับปีละ30วันนะครับหรือถ้าเป็นแพทย์ให้พักรักษาตัวก็วันละ200นะครับแล้วก็ถ้าไปพบหมอก็วันละ200เช่นเดียวกันก็ปีทั้งหมดก็คือปีละ30วันนะครับส่วนทุพพลภาพก็ได้ตั้งแต่1,000นะครับจนถึง2,000บาทนะครับก็คือ
6เดือนได้ 1,000 12เดือนได้ 1,003 24เดือนได้ 1,006 แล้วก็36เดือนก็ได้ 2,000 นะครับอันนี้สำหรับทางเลือกที่1เนาะกับทางเลือกที่2จะเหมือนกันในกรณีทุพพลภาพนะครับ3ก็คือกรณีเสียชีวิตก็ได้ 25,000 บาทนะสำหรับทางเลือกที่1เนาะส่วนทางเลือกที่2ก็คือเพิ่มตัวเงินชราภาพมาอีก50บาทในส่วนอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะชดเชยการขาดรายได้กรณีนอนโรงพยาบาลก็ได้30วันเท่ากันทุพพลภาพนะครับก็ได้ตามนั้นครับแต่สิ่งที่ทางเลือกที่1กับทางเลือกที่2มันเพิ่มมาแล้วก็เพิ่มจากเดิมก็คือจะได้จากเดิม15ปีก็จะเป็นตลอดชีวิตสำหรับทุพพลภาพเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวทางเลือกที่2จะได้เงินเก็บเพิ่มอีก50บาทครับแต่ว่าอย่างที่ผู้จัดบอกให้บ่อยว่าก็คือไม่อยากให้ลาออกเพราะจริงๆถ้าตามกฎหมายเนาะก็คืออายุครบ60สามารถเบิกชราภาพได้ก็คือมาลาออกแล้วเบิกได้แต่ถ้าโดยส่วนตัวแล้วก็อยากแนะนำว่าให้ส่งต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราจะได้เงินสะสมไปเพิ่มขึ้นนะครับแล้วที่สำคัญก็คือกรณีเราเสียชีวิตเราจะได้ค่าทำศพนะแล้วก็ตัวเงินที่เก็บนั้นก็จะถือว่าสะสมมาให้ด้วยนะครับส่วนทางเลือกที่3ก็คือเดือนละ300บาทนะครับก็จะได้ลดชดเชยการขาดรายได้เช่นเดียวกันนะครับในอัตราเดียวกันแต่เพียงแค่ว่าจะได้เป็นปีละ90วันนะครับส่วนทุพพลภาพนะครับก็จะได้ 1,500 บาทถึง 3,000 นะครับก็คือ6เดือนได้ 1,500 12เดือนได้ 2,000 นะครับ24เดือนได้ 2,500 แล้วก็36เดือนก็ได้ 3,000 บาทนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะได้ในเรื่องของเงินเก็บตัวชราภาพจะได้เดือนละ150นะครับสมทบไปแล้วก็ได้ค่าสมคบุตรนะครับเดือนละ300จนลูกอายุครบ7ขวบอันนี้คือสิทธิประโยชน์ที่ต่างไปนะครับในเรื่องของตัวถ้ากรณีเสียชีวิตเดี๋ยวจะมีตัวเพิ่มเนาะถ้าเกิดว่าก็คือได้ 50,000 นะครับสำหรับทางเลือกที่3นะครับแต่ว่าถ้าเกิดทางเลือกที่3นะครับทางเลือกที่1กับทางเลือกที่2ทางเลือกที่1กับทางเลือกที่2ถ้าเกิดจ่ายตั้งแต่60เดือนขึ้นไปก่อนถึงแก่ความตายจะได้เพิ่มอีก 8,000 บาทเพราะฉะนั้นค่าทำศพ 25,000 รวม 8,000 ก็ 33,000 นะครับอันนี้คือสิ่งที่มันได้เพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็ในส่วนของในทางเลือกที่3ก็ถ้าเกิดส่งไปเยอะก็จะได้ตัวเพิ่มมาขึ้นอีก 10,000 ก็คือ180งวดก็คือได้ครับคือเหตุผลว่าทำไมผู้จัดถึงได้พยายามที่จะให้ส่งต่ออย่างต่อเนื่องเนาะก็เพื่อที่จะได้เวลาที่เราขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆเราจะได้ต่อเนื่องครับเดี๋ยวขออนุญาตพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงเดี๋ยวช่วงท้ายเรามาพบกับสาระดีๆกันต่อครับเชิญครับ

ก็พักฟังเพลงพอๆไปแล้ว1เพลงเนาะก็ตอนนี้ถ้าเกิดใครติดตามข่าวทางโซเชียลครับก็อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นถือว่าเป็นประเด็นที่ให้ความสำคัญนะครับหลายๆท่านให้ความสำคัญในเรื่องของสูตรแคร์นะครับแต่ก่อนที่ตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วผู้จัดจะบอกให้ฟังคร่าวๆครับว่าจริงๆแล้วสูตรแคร์เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะทำปรับเพื่อให้ผู้ประกันตนในแต่ละมาตรานะครับได้รับสิทธิประโยชน์ในเรื่องของชราภาพอย่างเท่าเทียมนะครับแต่เพียงแค่ว่าการปรับมันยังไม่สามารถที่จะปรับได้ครบถ้วนเพราะว่าเดิมนะเราดูแค่5ปีแต่ตอนนี้เรามีการปรับในการที่จะคำนวณตั้งแต่แรกนะครับซึ่งมันก็อาจจะมีผลกระทบในบางกลุ่มในสิ่งที่มองแต่ว่าในระยะยาวหรือกระบวนการต่างๆนะครับในการคำนวณทั้งหมดนะครับจะถือว่าเป็นธรรมในทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนที่อยู่ในบริษัทหรือสถานประกอบการหรือผู้ประกันตนโดยสมัครใจนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็คือมาตรา33กับ39นั่นแหละครับก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ถือว่าเป็นธรรมที่สุดนะครับก็เราก็ได้มีการพัฒนาในการเว็บไซต์ต้นแบบข้อมูลสูตรบำนาญ นะครับหรือเรียกแคร์เพนชั่นนะครับซึ่งในตัวเว็บไซต์ตัวนี้ครับก็จะอธิบายแบบสรุปสั้นๆหรือดูรายละเอียดแล้วก็มีการทดลองคำนวณด้วยนะครับมีการคำนวณได้ด้วยก็บำนาญต่อเดือนเช่นเขาก็เอาจะอัตราบำนาญคูณอัตราค่าจ้างฐานค่าจ้างสำหรับคำนวณซึ่งตอนนี้ก็เป็น 10,000 สูงสุดก็คือ 17,500 เนาะก็อัตราบำนาญ 20% บวก 0.125% นะครับทุกต่อทุกเดือนนะครับที่ต้องส่งเงินสมทบเกิน180แล้วก็ฐานคำนวณอะไรต่างๆนะครับสูตรง่ายๆก็คือยิ่งส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มอ่ะอันนี้ก็คือมันจะทำให้ท่านได้รับสูตรนะครับก็ลองเข้าไปใช้งานดูครับก็เข้าไปที่ตัวเดี๋ยวนะครับผมจะแจ้งในตัวเว็บก็คือเป็น Care Pension นะครับก็คือ CAREPENS สิงคโปร์ ION นะครับmiddle score thailand นะครับ .care แล้วก็ขีดกลางครับแล้วก็ SSO นะครับ

จ้างสำหรับคำนวณบำนาญก็คือ 20% แล้วก็บวก 0.125% นะครับต่อทุกเดือนที่ส่งเงินสมทบนะครับเกิน180เดือนนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะพยายามพัฒนาเนาะลองเข้าไปใช้งานดูก็ได้ครับก็เข้าไปผ่าน SSO Plus ก็น่าจะเชื่อมตัวนี้เข้าไปหรือทางเว็บไซต์ของสำนักงานหรือทาง LINE ก็ได้ครับลองดูครับว่าสิ่งที่เป็นกระแสข่าวนะครับเป็นทางตัวเชื่อว่าสูตรแคร์ไม่ดีอย่างงู้นอย่างเงี้ยครับลองศึกษากันดูแต่ถ้าโดยวัตถุประสงค์โดยหลักโดยเจตนาอะไรต่างๆทั้งหมดเลยนะครับเราต้องการที่จะมีการปรับในเรื่องของการจ่ายบำนาญ นะครับหรือบำเหน็จชราภาพตัวเงินชราภาพนั่นแหละครับในการที่จะคำนวณ นะครับซึ่งถ้าถึงจนครบทั้งกระบวนการครับใครที่ส่งนานๆหรือส่งมากได้มากส่งนานได้เยอะครับอย่างที่บอกเพราะว่าจริงๆเราค่อยๆขยับทีละอย่างเนาะอย่างที่เล่าให้ฟังบ่อยๆก็คือฐานเงินเดือน 15,000 ก็เป็นมานานแล้วนะตอนนี้เราก็ขยับเป็น 17,500 นะครับเราก็ตามแผนเราก็จะกระจับไปถึงที่ 23,000 ซึ่งก่อนที่เราจะมีการปรับเพดานค่าจ้างสูงสุดเนี่ยเรามีการศึกษานะมีการระดมความคิดเห็นมานะครับเราวิเคราะห์ส่วนได้ส่วนเสียดูกลุ่มว่าถ้าเกิดเราปรับจนกระทบยังไงเนี่ยเราผ่านในกระบวนการนั้นมาแล้วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือสิ่งใดก็ตามที่ทางสำนักงานประกันสังคมดำเนินการนะครับจะมีการศึกษานะวิจัยมาค่อนข้างที่จะหลายขั้นตอนครับเราไม่ได้จะทำขึ้นมาในทันทีทันใดแต่เพียงแค่ว่ากระบวนการก่อนที่จะมามีข่าวหรือมานำเสนอนะครับมันก็อาจจะถ้าไม่อาจจะไม่ค่อยทราบในกระบวนการทั้งหมดแต่ว่าเราได้มีการศึกษาวิจัยมาก่อนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นอันเชื่อมั่นได้เลยครับว่าสิ่งที่ทางสำนักงานประกันสังคมนะครับดำเนินการแล้วครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับให้กับผู้ประกันตนนะครับแล้วก็รวมไปถึงนายจ้างนะครับแล้วก็ลูกจ้างด้วยนะครับสถานประกอบการต่างๆนะครับจะต้องได้รับผลนะครับสิ่งที่ดีก็คือผลประโยชน์ที่ดีตอบแทนทั้งหมดเนาะก็วันนี้ก็มีสาระดีๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าการเลือกตั้งวันที่27กันยานี่เรายังไม่ได้ยกเลิกหรือเลื่อนแต่อย่างใดนะครับเพียงแค่ว่าเราชะลอนะครับเพื่อให้มีคำสั่งศาลให้วินิจฉัยให้มันเสร็จสิ้นกระบวนความก่อนว่าเราจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องพยายามสื่อสารให้กับนายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนแล้วก็สถานประกอบการรวมไปถึงผู้ที่รับสมัครครับว่าในกระบวนการตรงนี้ครับเรายังไม่ได้หยุดกระบวนการแต่อย่างใดนะครับเพียงแค่ว่าในเมื่อมันมีคนเข้าไปร้องที่ศาลแล้วศาลมีคำสั่งประมาณนี้เราก็ต้องแค่ให้ชะลอที่เฉยนะครับแต่เรายังไม่ได้บอกว่าเราจะหยุดหรือใดๆนะครับอันนี้แต่เพียงแค่ว่าในวันนี้เราก็ยังไม่มีคำยังไม่สามารถยืนยันตอบได้ทั้งหมดครับต้องรอนะครับคำพิพากษาจากศาลก่อนเนาะซึ่งในกระบวนการผมก็คิดว่าก็น่าจะรวดเร็วเนาะก็พบกันนะครับทุกวันพุธนะครับ10:10 นโดยประมาณนะครับทางสวทบุรีรัมย์นะครับ 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับพบกับผมดารันพัฒน์อนนท์วิทย์นะครับคนซอกกาวลูกหลานชาวบุรีรัมย์นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับพบกันพุธหน้าครับสวัสดีครับ

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศกรณีกัมพูชาเตรียมนำ MOU 2543และแผนที่1ต่อ200,000ไปร้องต่อสหประชาชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

0: าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศกรณีกัมพูชาเตรียมนำ MOU 2543และแผนที่1ต่อ 200,000 ไปร้องต่อสหประชาชาติน
4: ายสีหศักดิ์กวนเกตเจ้ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชาเตรียมนำ MOU 43และแผนที่1ต่อ 200,000 ไปร้องต่อสหประชาชาติหรือ UNโดยยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เนื่องจากเอกสารและ MOU ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ UN รับรองและมีบันทึกไว้แล้วทางนี้ MOU 2543ไม่ได้ระบุให้ใช้เฉพาะแผนที่1ต่อ 200,000 แต่ต้องคำนึงถึงสันปันน้ำและแผนที่1ต่อ 50,000 ที่ฝ่ายไทยยึดถือด้วยการดำเนินการของกัมพูชาจึงไม่มีผลกระทบต่อไทยแต่อย่างใดส่วนกรณีที่กัมพูชาดึงไทยเข้าไปสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับนายสีหศักดิ์ระบุว่าไทยจำเป็นต้องดำเนินการไปตามกติกาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการแต่งตั้งคณะผู้ประนอมโดยมั่นใจว่าไทยสามารถปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: ประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองชี้กรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นต้องสืบให้ถึงผู้สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไป
5: นางพักขมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวก่อนการประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าการตรวจสอบไม่ควรหาแค่ผู้กระทำผิดแต่ต้องหาคนที่สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไปโดยครั้งนี้กรรมการได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเดิมได้รับการว่าจ้างให้จัดสอบแต่ถูกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกเลิกสัญญารวมถึงคณะผู้ร่างข้อกำหนดเงื่อนไขของงานหรือ TOR และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงนางบัคขมลยังตั้งข้อสังเกตถึงเหตุผลการยกเลิกสัญญามหาวิทยาลัยบูรพาหลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุว่า TOR อาจเปิดช่องให้เกิดการทุจริตโดยนางบัคขมลเห็นว่า TOR เป็นสิ่งที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหากมีข้อบกพร่องความรับผิดชอบควรอยู่ที่ผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างกันแน่พร้อมระบุว่ามหาวิทยาลัยบูรพาเคยยื่นอุทธรณ์และชนะการอุทธรณ์แต่ยังไม่ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาทั้งนี้เห็นว่าการทุจริตลักษณะดังกล่าวอาจมีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างจึงควรตรวจสอบกระบวนการตั้งแต่ต้นทางสวิสาประทุมมารายงาน
3: ฟิลิปปินส์พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในเมืองซัมโบอังกาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย12รายและมีผู้ป่วยสะสมราว 1,241 ราย โดยในเมืองแห่งนี้มีจำนวนประชากรยุงสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยถึง12เท่าส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างรุนแรงขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของฟิลิปปินส์เรียกร้องให้ประชาชนยกระดับการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยพร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไข้เลือดออกอย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดในครั้งนี้ทั้งนี้โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะพบได้ทั่วไปในฟิลิปปินส์โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคมซึ่งในกรณีที่มีอาการรุนแรงอาจเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
8: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
9: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ15-22ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการ
10: การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
11: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการจัดหางานสัมพันธ์ค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการจัดหางานสัมพันธ์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 11:10 นถึง 11:35 นค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็พบกับดิฉันค่ะพัชรมาศผิวผ่องและก็คุณธนภัทรโมกไทยสงค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการในสัปดาห์นี้ค่ะ
1: ครับเช่นเคยครับสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็จะมีข่าวสารและสาระดีๆนะครับพร้อมทำภารกิจของสำนักงานจัดหางานนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบกันทุกสัปดาห์ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยโครงการดีๆนะครับของสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับโครงการ3 มนะครับ3 มที่แปลว่ามีงานมีเงินมีวุฒิการศึกษาเพิ่มครับซึ่งเป็นโครงการดีๆสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองที่กำลังมองหาโอกาสนะครับในการที่จะทำงานควบคู่กับการเรียนต่อนั่นเองครับผม
0: ใช่แล้วค่ะก็วันนี้นะคะเราก็จะพาคุณผู้ฟังค่ะไปรู้จักกับโครงการ3 ม.มีงานมีเงินมีวุฒิการศึกษาเพิ่มซึ่งอย่างที่คุณธนภัทรแจ้งนะคะเป็นโครงการดีๆที่จะช่วยให้น้องๆได้ทั้งงานได้ทั้งรายได้แล้วก็ยังได้เรียนต่อไปพร้อมกันด้วยค่ะโครงการ3 ม.ก็เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือค่ะของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนนะคะซึ่งก็มีนายจ้างสถานประกอบการชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการค่ะเปิดโอกาสให้กับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปนะคะที่ต้องการทำงานควบคู่ไปกับการศึกษาต่อได้ทำงานแล้วก็มีรายได้พร้อมกับมีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นค่ะซึ่งก็เป็นหัวใจสำคัญนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้เลยค่ะ
1: ครับผมนอกจากจะช่วยสร้างโอกาสให้กับเยาวชนแล้วนะครับโครงการนี้นะครับยังช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขาดแรงงานนะครับให้กับสถานประกอบการในภาคบริการแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าครบทุกด้านเลยครับครับสำหรับผู้ที่สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการได้นะครับก็จะเป็นผู้ที่จบหรือกำลังจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับหรือระดับปวช.หรือเทียบเท่ามีอายุระหว่าง18ปีถึง25ปีที่ต้องการสร้างอนาคตให้กับตนเองครับผม
0: ใช่ค่ะโดยผู้เข้าร่วมโครงการนะคะจะได้เข้าไปทำงานกับสถานประกอบการชั้นนำค่ะพร้อมกับศึกษาในระดับปวส.นะคะต่อปวส.กับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกหรือว่า e-tech จังหวัดชลบุรีนะคะในลักษณะการเรียนนะคะในรูปแบบออนไลน์เพราะว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องทำงานไปด้วยค่ะซึ่งผู้เรียนเองก็สามารถที่จะบริหารจัดการเวลาเรียนได้ด้วยตนเองค่ะไม่ว่าจะใช้เวลาหลังเลิกจากการทำงานหรือว่าช่วงว่างจากการทำงานเข้าเรียนก็ได้นะคะแต่สำหรับน้องๆนะคะที่สนใจในสาขาวิชาช่างหรือจะเรียนในสาขาวิชาช่างก็จะมีการเรียนในภาคปฏิบัติในวันอาทิตย์ด้วยค่ะซึ่งทางบริษัทนะคะก็จะมีการจัดรถรับส่งนะคะฟรีนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการไปเรียนของน้องๆด้วยค่ะ
1: ครับผมในส่วนของด้านการทำงานนะครับผู้เข้าร่วมโครงการจะทำงาน6วันต่อสัปดาห์ครับก็จะมีวันหยุดประจำสัปดาห์เนี่ยคือ1วันนะครับเช่นเดียวกับพนักงานทั่วไปเลยนะครับโดยสถานที่ทำงานนะครับจะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดอื่นๆที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมและก็ภาคบริการนะครับเช่นจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็จังหวัดบุขออภัยครับจังหวัดปราจีนบุรีเป็นต้นครับผมยกตัวอย่างสถานประกอบการชั้นนำนะครับที่เข้าร่วมโครงการนะครับได้แก่บริษัทเมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนะครับเจ้าของธุรกิจโรงแรมร้านอาหารชื่อดังเช่นเดอะพิซซ่าคอมพานีสเวนเซนเบอร์เกอร์คิงเดลูควีนและซิดเลอร์ครับบริษัทเซนเทนรีเทลคอมพานีจำกัดมหาชนนะครับบริษัทเดอะคิวเอสอาร์ออฟเอเชียผู้ดำเนินการธุรกิจ KFC นะครับบริษัทปลูกผักพ่อรักแม่นะครับจำกัดเจ้าของร้านโอกระจูนะครับบริษัทรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือ AOT และบริษัท Federal Electric จำกัดผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชาร์ปเป็นต้นครับ
0: ใช่ค่ะบริษัทเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทชั้นนำนะคะของประเทศนะคะแล้วก็บางบริษัทยังมีทุนการศึกษาให้น้องๆได้เรียนฟรีด้วยนะคะก็เดี๋ยวติดตามรายละเอียดนะคะในส่วนของสวัสดิการนะคะของแต่ละบริษัท ค่ะและอีกจุดเด่นนึงของโครงการนะคะก็คือผู้เข้าร่วมโครงการนะคะยังสามารถได้รับโอกาสเลื่อนตำแหน่งแล้วก็ปรับค่าตอบแทนแม้ว่ายังจะเรียนไม่จบในระดับปวส.ก็ตามซึ่งที่ผ่านมาก็มีตัวอย่างน้องจากจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะสามารถที่จะเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นหัวหน้างานตั้งแต่ยังเรียนไม่จบเลยนะคะสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างมากค่ะ
1: ครับผมส่วนในส่วนของสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะครับขณะนี้เราก็ได้มีการวางแผนนะครับที่จะลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์แนวโครงการ3มนะครับในระหว่างวันที่31สิงหาคมนี้นะครับถึง4กันยายน2569ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้นะครับในโรงเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาทั่วจังหวัดบุรีรัมย์จำนวนกว่า38โรงเรียนนะครับเพื่อให้น้องๆได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการที่จะศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตครับ
0: ค่ะหลังจากที่เราเข้าไปแนะแนวแล้วนะคะทางสำนักงานก็จะมีการจัดกิจกรรมในการรับสมัครพร้อมกับสัมภาษณ์งานนะคะโดยได้เชิญนายจ้างสถานประกอบการนะคะที่เข้าร่วมโครงการมารับสมัครโดยตรงนะคะซึ่งก็ผู้สนใจสามารถติดต่อกำหนดการรับสมัครงานนี้ได้อีกครั้งนะคะ
1: ครับและหากน้องคนไหนนะครับที่กำลังมองหาโอกาสนะครับที่จะทำงานมีรายได้และเรียนต่อไปพร้อมกันเนี่ยผมคิดว่าโครงการ3มนะครับมีงานมีเงินมีวุฒิการศึกษาเพิ่มเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของตัวเองนะครับได้ทำประสบการณ์ด้านการทำงานพร้อมมีวุฒิการศึกษาและรายได้ไปพร้อมกันครับ
0: ค่ะสำหรับน้องๆนักเรียนหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจค่ะก็ติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทาง Facebook ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะหรือว่าจะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ฝ่ายจัดหางานในประเทศค่ะสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์044-666-538ต่อ102หรือ103ในวันและเวลาราชการค่ะ
1: ครับนี่ก็เป็นข่าวสารและโครงการครับที่เรานำมาประชาสัมพันธ์ในช่วงแรกครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงเพาะๆสักหนึ่งผลงานเพลงครับแล้วเรามาต่อกับช่วงที่2กับข่าวประชาสัมพันธ์กับจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์กันครับ

0: ก็จบเพลงเพราะๆไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่ปล่อยไปให้ฟังนะครับผมในสำหรับช่วงที่2ครับก็จะมีข่าวดีๆนะครับผมที่จะมาแจ้งให้ท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมได้รับฟังนะครับผมข่าวสำหรับวันนี้นะครับก็กำลังสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานครับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานนะครับขอเชิญเข้าร่วมงานจ็อบแฟร์แอสกาลสินมีดีครบเรียนได้จบได้งานนะครับผมขออภัยครับกาลสินมีดีครบเรียนได้งบจบได้งานนะฮะงานมหกรรมนัดพบงานครั้งใหญ่นะครับที่รวบรวมตำแหน่งงานว่างจากบริษัทชั้นนำครับกว่า 1,500 อัตราเลยครับสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาลสินนะครับกำหนดจัดงานระหว่างวันที่7ถึงวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:30 นนะครับผมที่หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับผมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสนะครับการมีงานทำให้แก่ประชาชนผู้ว่างงานผู้ต้องการเปลี่ยนงานและผู้สำเร็จการศึกษาใหม่นะครับพร้อมเปิดรับสมัครงานมากกว่า 1,500 อัตราผู้ร่วมงานสามารถสมัครและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างได้โดยตรงนะครับโดยช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานที่ตรงกับความรู้ความสามารถและความถนัดของตนเองนะครับผมและที่น่าสนใจคือภายในงานเนี่ยไม่ได้มีเพียงการรับสมัครงานเท่านั้นนะครับแต่ยังมีกิจการนะครับที่ช่วยเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการบรรยายพิเศษและเสวนาในหัวข้อทักษะตลาดแรงงานที่จะอยู่รอดในยุค AI นะครับผมการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศการวัดบุคลิกภาพเพื่อเลือกอาชีพนะครับรวมถึงนิทรรศการโลกของอาชีพและการเรียนรู้อาชีพเสมือนจริงหรือ VR ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานในหลากหลายอาชีพอีกด้วยครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์โทรศัพท์เบอร์043813228หรือ0973026626ครับ
1: ค่ะก็อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนะคะที่อยากฝากเตือนให้กับผู้ที่กำลังสนใจที่จะไปทำงานต่างประเทศนะคะกรมการจัดหางานค่ะได้ออกมาเตือนประชาชนนะคะหลังพบคนหางานชาวเชียงรายค่ะถูกหลอกให้ไปทำงานต่างประเทศนะคะในประเทศไอร์แลนด์ค่ะสูญเสียเงินค่าดำเนินการคนละกว่า 300,000 บาทค่ะโดยพบผู้เสียหายจำนวน20คนนะคะถูกหลอกว่าจะได้ไปทำงานในตำแหน่งพนักงานขายแล้วก็พนักงานแพ็คสินค้าในประเทศไอร์แลนด์นะคะแต่ว่าเมื่อเดินทางไปถึงค่ะกับพบว่าเอกสารสัญญาจ้างเป็นเอกสารปลอมค่ะจึงถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองดำเนินคดีแล้วก็ส่งตัวกลับประเทศไทยค่ะในขณะนี้นะคะกรมการจัดหางานก็ได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดนะคะและขยายผลตรวจสอบนะคะเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าอาจจะมีผู้เสียหายมากกว่า60รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า21ล้านบาทค่ะจากการตรวจสอบก็พบว่าบริษัทดังกล่าวนะคะไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานให้จัดส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศนะคะแต่ว่าเป็นเพียงแค่บริษัทจัดทำวีซ่าท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้วีซ่าท่องเที่ยวในการหลอกให้ผู้เสียหายค่ะเดินทางไปทำงานซึ่งผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าวีซ่าท่องเที่ยวไม่สามารถที่จะใช้ทำงานได้ค่ะกรมการจัดหางานจึงขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือคำชักชวนผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะการเรียกเก็บเงินล่วงหน้านะคะหรืออ้างว่าสามารถที่จะพาไปทำงานต่างประเทศได้โดยไม่ตรวจสอบข้อมูลก่อนค่ะ
0: ครับผมสำหรับการไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีเพียง5วิธีได้แก่1เลยครับการเดินทางผ่านบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานครับ2การเดินทางโดยกรมการจัดหางานครับ3เดินทางไปทำงานด้วยตนเอง4การที่นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานและ5ครับการส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศนะครับผมก่อนตัดสินใจโอนเงินหรือทำสัญญานะครับขอให้ทุกท่านนะครับได้ตรวจสอบรายชื่อของบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานทุกครั้งนะครับและหากมีข้อสงสัยหรือได้รับความเดือดร้อนอะไรเนี่ยสามารถติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดได้ทุกแห่งครับหรือสอบถามได้ที่ฝ่ายจัดหางานต่างประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์เบอร์โทรนะครับ044-666-538-106ในวันและเวลาราชการครับ
1: ใช่ค่ะไปทำงานต่างประเทศอย่างมั่นใจนะคะต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนทุกครั้งค่ะเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะและก็เดินทางไปทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและนี่ก็เป็นสาระดีๆนะคะที่ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะสำนักงานของเราตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะชั้น2นะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ044-666-538หรือจะติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักงานได้ที่เพจ Facebook ของสำนักงานนะคะจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์เข้าไปใน Facebook นะคะค้นหาคำว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะพบเพจของเรานะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วค่ะเราสองคนก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ

0: 91.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยง 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: กรมการจัดหางานเตือนไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียรู้หรือไม่ว่าไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียดังนี้ค่ะ 1. เสียเวลาเพราะอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหากใช้วีซ่าผิดประเภท 2. เสียอนาคตเสี่ยงถูกจับดำเนินคดีโดยที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. เสียรายได้เพราะค่าตอบแทนอาจไม่ตรงกับที่นายจ้างโฆษณาไว้อาจไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง 4. เสียอิสรภาพเพราะอาจถูกนายจ้างกักขังยึดหนังสือเดินทางและยังถูกบังคับให้ทำงานหนัก 5. เสียสุขภาพเสียชีวิตเนื่องจากถูกบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากอยากทำงานต่างประเทศแบบปลอดภัยต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
4: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
5: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
6: ถ ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรอบรู้แรงงานค่ะ
7: โปรดระวังหางานต่างประเทศออนไลน์ได้งานไม่ตรงปกตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ขอแจ้งเตือนคนหางานออนไลน์ให้ระวังและอย่าหลงเชื่อกระบวนการหลอกลวงคนไทยไปทำงานต่างประเทศดังนี้ 1. ประเทศเมียนมาอย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครคนไทยเพศหญิงบุคลิกดีทำงานตำแหน่งพนักงานต้อนรับในสถานบันเทิงโรงแรมหรือคาสิโน 2. ประเทศกัมพูชาอย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครงานตำแหน่งแอดมินออนไลน์หรือเจ้าหน้าที่การตลาด 3. ประเทศฟิลิปปินส์อย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆอาทิแอดมินออนไลน์เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่การตลาด 4. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆเช่นพนักงานตกแต่งสวนพนักงานนวดสปางานการตลาดงานดูเว็บไซต์การพนันออนไลน์ผู้ที่สนใจไปทำงานต่างประเทศศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจเพื่อป้องกันการถูกหลอกสอบถามที่กรมการจัดหางานเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์โทร044-666-538

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศและมั่นใจรักษาผลประโยชน์ของชาติได้เต็มที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้
1: ผู้นำสหรัฐหารือกับเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เกี่ยวกับการลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านตะกร้อลอดห่วงทีมชาติไทยคว้าแชมป์ได้ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจพร้อมเสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงยุติธรรมเสนอขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลากระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการขอตรวจและคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดเพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจรวมทั้งติดตามวาระการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนคนเดิมที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้กระทรวงต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมในโอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าและการทูตและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอแผนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อลดผลกระทบต่อภาคเกษตรและอุตสาหกรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศและมั่นใจรักษาผลประโยชน์ของชาติได้เต็มที
2: ่นายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชาเตรียมนำ MOU 2543และแผนที่1ต่อ2แสนไปร้องต่อสหประชาชาติหรือ UN โดยยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เนื่องจากเอกสารและ MOU ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ UN รับรองและมีบันทึกไว้อยู่แล้วทั้งนี้ MOU 2543ไม่ได้ระบุให้ใช้เฉพาะแผนที่1ต่อ2แสนแต่ต้องคำนึงถึงสันปันน้ำและแผนที่1ต่อ 50,000 ที่ไทยยึดถือด้วยการดำเนินการของกัมพูชาจึงไม่มีผลกระทบต่อไทยแต่อย่างใดส่วนกรณีที่กัมพูชาดึงไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับนายศิริศักดิ์ระบุว่าไทยจำเป็นต้องดำเนินการไปตามกติกาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสซึ่งไม่ให้เสียสิทธิ์ในการแต่งตั้งคณะผู้ประนอมโดยมั่นใจว่าไทยสามารถปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามไทยยังคงยืนยันท่าทีเดิมว่าควรใช้กลไกการเจรจาทวิภาคีในการแก้ปัญหาก่อนการที่กัมพูชาข้ามขั้นตอนไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเท่ากับว่าเป็นการปิดประตูการเจรจาทางบกด้วยตนเองทั้งที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายเคยตกลงว่าจะเน้นการพูดคุยแบบทวิภาคีและเว้นการโจมตีกันในเวทีระหว่างประเทศ
3: คือการบังคับเนี่ยก็เป็นกระบวนการภายใต้อันครอสเราก็ต้องเดินตามกติกาเพราะว่าถ้าเราไม่เดินตามกระบวนการนี้เขาก็จะแต่งตั้งผู้ประนอมให้กับเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปตามกระบวนการนี้แต่เราก็มั่นใจว่าเราดูแลผลประโยชน์ของเราได้เต็มที่แน่นอนเราก็ยังยืนยันท่าทีเดิมยังไม่น่าจะถึงกระบวนการนี้เพราะว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันภายใต้อันครอสในระดับทวิภาคีและที่กัมพูชาอ้างว่าเราไปเลิก MOU เขาถึงต้องไปกระบวนการกลไกประนอมภาคบังคับเนี่ยที่เราเลิกเราก็บอกกับเขาไปหลายรอบแล้วว่าเราเลิกเพราะ MOU 44มันไม่มีความคืบหน้าเราเลิกเพื่อที่จะเริ่มต้นการเจรจาใหม
2: ่นายศิริศักดิ์ยังกล่าวถึงกรณีที่ผู้แทนพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนของ UN แถลงข่าวพาดพิงไทย ระหว่างการเยือนกัมพูชาโดยชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวที่อยู่นอกเหนืออานัตหน้าที่ซึ่งเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาโดยฝ่ายไทยแสดงข้อกังวลไปยังสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและกลุ่มเจนีวาเพื่อเตือนให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทำหน้าที่ด้วยความรอบคอบคำนึงถึงความละเอียดอ่อนทางการเมืองและไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังย้ำจุดยืนการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องอำนวยความสะดวกควบคู่กับระเบียบตรวจคนเข้าเมืองพร้อมขอความร่วมมือเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยร่วมสร้างความเข้าใจเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีความวุ่นวายของนักท่องเที่ยวชาวจีนบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ารัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่เดินทางมาถึงช่วงเวลาที่พำนักอยู่ตลอดจนเดินทางกลับโดยในส่วนของขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองนั้นแม้จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดแต่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันอำนวยความสะดวกให้เกิดความราบรื่นมากที่สุด
3: อาจจะมีกระแสในหมู่คนไทยซึ่งผมก็เคยบอกท่านทูตต้องมันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวนะครับแล้วท่านทูตก็ต้องออกมาพูดชี้แจงนะครับแล้วก็ไม่ใช่พูดปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายจีนอย่างเดียวต้องทำความเข้าใจเพราะท่านทูตเนี่ยท่านทูตอยู่ที่นี่เนี่ยหน้าที่หลักส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นการแถลงต่างๆของท่านทูตเองก็ต้องคำนึงถึงหน้าที่ของท่านทูตนะครับไม่ใช่ไปเพิ่มเติมในกระแสเหล่านี้นะครับก็ได้เรียนท่านทูตไปแล้วเข้าใจท่านทูตท่านก็เข้าใจนะครับคือบางครั้งเป็นทูตก็จะออกมาปกป้องแต่บางครั้งต้องหน้าที่ของทูตที่นี่แล้วก็ทูตไทยที่นู่นก็คือการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
0: ส่วนประเด็นการทำความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบกับนักท่องเที่ยวชาวจีนได้มีการพูดคุยกับเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยแล้วโดยเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของเอกอัครราชทูตในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความเข้าใจระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะในประเด็นที่ละเอียดอ่อนการชี้แจงหรือการแถลงข่าวต่างๆต้องทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างรอบด้านไม่ใช่เพียงปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นซึ่งฝ่ายเอกอัครราชทูตจีนมีความเข้าใจในบทบาทดังกล่าวเป็นอย่างดีทั้งนี้ทางการไทยยืนยันว่านักการทูตของทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนต่อไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสั่งลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางรายที่มีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุก่อความวุ่นวายของแฟนคลับศิลปินชาวจีน
4: นาวาอากาศเอกชนันนัทรอดกุลผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อกลุ่มแฟนคลับของศิลปินชาวจีนซึ่งเป็นผู้โดยสารของสายการบินไทยเที่ยวบิน TG674 ปลายทางกรุงปักกิ่งได้ก่อความวุ่นวายภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งในระหว่างควบคุมสถานการณ์ส่งผลให้เที่ยวบินดังกล่าวเกิดความล่าช้าว่าแม้การเข้าระงับเหตุของเจ้าหน้าที่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบินแต่ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางรายมีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการและข้อบังคับของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้สั่งการให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแล้วพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงานควบคุมอารมณ์และปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยความเหมาะสมในทุกสถานการณ์และยืนยันว่าจะยกระดับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเหมาะสมนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมขีดชื่อนิติบุคคลกว่า 10,000 รายออกจากทะเบียนหลังพบการไม่ประกอบธุรกิจและไม่ดำเนินการชำระบัญชี
5: นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมดำเนินการขีดชื่อนิติบุคคลออกจากทะเบียนจำนวน 11,234 ราย เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลนิติบุคคลให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันหลังตรวจพบว่านิติบุคคลดังกล่าวไม่มีการดำเนินกิจการแล้วโดยแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่นิติบุคคลที่ไม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน3ปีซึ่งเข้าข่ายไม่มีการประกอบการค้าจำนวน 8,446 รายและนิติบุคคลที่ตรวจทะเบียนเลิกแล้วแต่ไม่ดำเนินการชำระบัญชีให้แล้วเสร็จจำนวน 2,788 รายโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายเพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือของฐานข้อมูลนิติบุคคลไทยและป้องกันการนำข้อมูลนิติบุคคลที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางธุรกิจไปแอบอ้างหรือหลอกลวงประชาชนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะประกาศรายชื่อนิติบุคคลที่ถูกขีดชื่อในวันที่19สิงหาคมนี้ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th และเปิดโอกาสให้นิติบุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศยื่นคำชี้แจงต่อนายทะเบียนภายใน90วันหากพ้นกำหนดจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนและสิ้นสภาพนิติบุคคลทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอเตือนภาคธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการนำส่งงบการเงินและการดำเนินการตามขั้นตอนการเลิกกิจการเพื่อหลีกเลี่ยงภาระค่าใช้จ่ายและบทลงโทษรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและคู่ค้าปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภากำชับกระทรวงพาณิชย์ใช้งบปี2570อย่างคุ้มค่าโปร่งใสมุ่งยกระดับเศรษฐกิจและช่วยประชาชน
6: นายวุฒิชัยกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าคณะกรรมการได้พิจารณางบประมาณของกระทรวงพาณิชย์พร้อมกำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดูแลราคาสินค้าเพิ่มรายได้เกษตรกรและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศทั้งนี้ที่ประชุมเสนอให้บูรณาการฐานข้อมูลและยุทธศาสตร์การค้าเสริมบทบาทสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและศิลปะหัตถกรรมไทยพร้อมเร่งหาตลาดส่งออกใหม่ลดอุปสรรคทางการค้าและผลักดันผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากความต้องการการค้าเสรีอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำกำหนดดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเร่งจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ยกระดับบริการดิจิทัลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
0: ประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองชี้กรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นต้องสืบให้ถึงผู้สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไปพร้อมตั้งข้อสงสัยการยกเลิกสัญญากับมหาวิทยาลัยบูรพาในการจัดสอบด้วยเหตุผลด้าน TOR
7: นางพระขมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวก่อนการประชุมกรรมาธิการเพื่อพิจารณาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าการตรวจสอบไม่ควรหาแค่ผู้กระทำผิดแต่ต้องหาคนที่สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไปโดยครั้งนี้กรรมาธิการได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเดิมได้รับการว่าจ้างให้จัดสอบแต่ถูกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกเลิกสัญญารวมถึงคณะผู้ร่างข้อกำหนดเงื่อนไขของงานหรือ TOR และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงนางพระขมลยังตั้งข้อสังเกตถึงเหตุผลการยกเลิกสัญญามหาวิทยาลัยบูรพาหลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุว่า TOR อาจเปิดช่องให้เกิดการทุจริตโดยนางพระขมลเห็นว่า TOR เป็นสิ่งที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหากมีข้อบกพร่องความรับผิดชอบควรอยู่ที่ผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างกันแน่พร้อมระบุว่ามหาวิทยาลัยบูรพาเคยยื่นอุทธรณ์และชนะการอุทธรณ์แต่ยังไม่ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาทั้งนี้เห็นว่าการทุจริตลักษณะดังกล่าวอาจมีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างจึงควรตรวจสอบกระบวนการตั้งแต่ต้นทาง
8: วันนี้หน่วยงานที่ไม่เคยเข้าชี้แจงกับกรรมาธิการไหนเลยเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าเป็นมบูรพาที่ถูกยกเลิกสัญญาจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งตัวแทนจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นก็ให้ข้อมูลว่า TOR ไม่มีความรัดกุมและอาจจะเปิดช่องให้มีการทุจริตตั้งคำถามแบบนี้ค่ะว่า TOR เกิดจากผู้ว่าจ้างไม่ใช่ผู้รับจ้างการกล่าวหาและบอกว่า TOR ฉบับนั้นเนี่ยอาจจะเปิดช่องมันเป็นความผิดของใครวันนี้เนี่ยกรรมาธิการพัฒนาการเมือง ืองเราตั้งธงกันไปไกลมากกว่าสืบหาผู้กระทําผิดแต่เราตั้งธงกันไปไกลว่าคนที่อนุญาตและสร้างระบบการโกงคือใครดิฉันคิดว่าสิ่งนี้พี่น้องประชาชนและสาธารณชนต้องได้รับรู้รับทราบค่ะ
7: นางพักขมลระบุว่าประชาชนควรได้รับคำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับตัวผู้บังการสูงสุดในเรื่องนี้พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนให้ถึงต้นตอของระบบการทุจริตไม่ควรยุติการดำเนินการเพียงระดับผู้บริหารกรมเพราะหากแก้ไขปัญหาเฉพาะการสอบปี2568แต่ไม่แก้ไขช่องโหว่ของระบบอาจทำให้เกิดปัญหาทุจริตซ้ำในการสอบท้องถิ่นครั้งต่อๆไปได้ชวิสาประทุมมารายงาน
9: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้นายชยันเมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงจะส่งผลให้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้โดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงากระบี่และภูเก็ตหลายพื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชน
10: นายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ช่วงเช้ามืดของวันนี้เมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ตำบลบ้านโตกหมู่ที่5หมู่ที่7และหมู่ที่12รวมถึงบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข21ฝั่งตรงข้ามห้างไทยวัสดุตำบลบ้านโคกหมู่ที่1หมู่ที่8และหมู่ที่13ตำบลป่าเหลาหมู่ที่6หมู่ที่9และหมู่ที่13ตำบลนาป่าหมู่ที่2ตำบลเสดียงหมู่ที่8และในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์บริเวณสระกลางเมืองSR แม่และเด็กและคลองศาลาโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ลงพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อประเมินผลกระทบให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงทางนี้หากประชาชนในพื้นที่ประสบเหตุฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งระดมเรือท้องแบนเข้าช่วยประชาชนหลังฝนตกหนักหลายพื้นที่เกิดอุทกภัยใน4อำเภอ
11: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเรือท้องแบนให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำหลากในทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครพร้อมกำชับในอำเภอทุกอำเภอหากมีความจำเป็นสามารถขอรับการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีและหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจังหวัดพร้อมประสานกำลังเสริมจากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว ขณะที่หลายหน่วยงานได้เร่งบูรณาการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย4อำเภอได้แก่อำเภอพันนานิคมอำเภออากาศอำนวยอำเภอวานอนนิวาสและอำเภอพังโคนโดยเข้าช่วยอพยพประชาชนดูแลผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องส่วนอำเภอวานอนนิวาสเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหาย1รายขณะที่ระดับน้ำในบางพื้นที่เริ่มลดลงแล้วอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: และจากฝนตกต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้แม่น้ำสายหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น
12: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากการที่มีฝนตกลงมาต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้3แม่น้ำสายหลักได้แก่แม่น้ำโขงตอนล่างแม่น้ำชีตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,373.93 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 592.54 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 292.84 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 96.60 ล้านลูกบาศก์เมตรกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือภัยพิบัติทางการเกษตรพร้อมเน้นย้ำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อรักษาสิทธิ์รับการช่วยเหลือจากภาครัฐนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือซึ่งจากการประเมินคาดการว่าปีนี้จะมีลักษณะเป็นน้ำหลากมากกว่าน้ำท่วมขังรุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมาโดยได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้พร้อมแล้วรวมถึงมาตรการต่างๆในระดับจังหวัดเพื่อการรับมืออย่างเป็นรูปธรรมส่วนในด้านการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นกรมพัฒนาที่ดินและกรมทรัพยากรน้ำที่จะเข้าช่วยดูแลพื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อให้การจัดการน้ำครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมและการรับมือสภาวะภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันในบางจุดสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอและเกษตรตำบลเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติโดยเน้นความรวดเร็วในการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
13: ก็ในส่วนของการเตรียมความพร้อมเนี่ยในเรื่องของน้ำท่วมช่วงระยะเวลา1เดือน12เดือนเนี้ยก็ทางอุตุด้วยแล้วก็ทางรู้สึกว่าจะเป็นทางชลประทานนะเขาก็บอกว่าน่าจะมีสทนชบอกว่าน่าจะมีแนวโน้มแค่เป็นน้ำหลากแต่ว่าไม่ได้ท่วมขังหนักเหมือนของปีก่อนๆที่ผ่านมาซึ่งเราก็มองว่าโอเคถ้าเป็นการคาดการณ์เนี่ยก็แต่เราก็ต้องมีการรับมือคือ worst case เราก็ต้องมีดังนั้นเนี่ยอาจารย์เชนก็บอกว่าให้เตรียมความพร้อมไว้ให้หมดไม่ว่าจะเป็นจุดในการพักพิงด้วยจุดนู่นจุดนี้ด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่ภาคเหนือเนี่ยทางท่านเจเซตก็เพิ่งไปเตรียมความพร้อมแล้วก็ไปลองดูนะคะว่าถ้าเกิดสถานการณ์แล้วเนี่ยมันจะมีการรับมือกันอย่างไรบ้างเนี่ยท่านเจเซตก็ลงไปเรียบร้อยแล้วที่จังหวัดเชียงรายด้วย
1: ส่วนกรณีที่พบว่ามีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังจากปีที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าได้รับรายงานว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบเป็นรายกรณีเนื่องจากบางกรณีมีปัญหาเรื่องเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่เข้าตามเงื่อนไขแต่ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เน้นย้ำและเชิญชวนให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook หรือ eForm บนเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตรหรือติดต่อโดยตรงได้ที่สำนักงานเกษตรใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือและการส่งเสริมด้านการเกษตรจากรัฐกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนมาตรการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเน้นใน8จังหวัดจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
14: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเน้นการทำงานร่วมกันในพื้นที่8จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและนครนายกโดยรัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยเตรียมเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่จัดทำแผนเผชิญเหตุจัดตั้งศูนย์บัญชาการและเตรียมศูนย์พักพิงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ส่วนแผนการรับมือภัยแล้งเน้นการบริหารจัดการน้ำทั้งระยะสั้นและระยะยาวติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความสำคัญกับการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคกับประชาชนเป็นลำดับแรกรวมถึงการสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการซึ่งส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยทุกจังหวัดต้องมีความพร้อมทั้งบุคลากรเครื่องมือและแผนปฏิบัติการสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทันทีเพื่อลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่าในฐานะประธานคณะกรรมการในพื้นที่ภาคตะวันออกภายใต้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาคจะประชุมติดตามความคืบหน้าอีกครั้งในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อเร่งขับเคลื่อนมาตรการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรุงเทพมหานครขอความร่วมมืองดแจกอาหารคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะพร้อมเชิญชวนบริจาคผ่านบ้านอิ่มใจและโครงการฟู้ดแบงค์ทั้ง50สำนักงานเขตเพื่อส่งถึงผู้เดือดร้อนโดยตรงและคืนความปลอดภัยให้ประชาชน
15: พลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านบริเวณถนนราชดำเนินกลางร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามหลังเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของคนไร้บ้านในพื้นที่จากการประชุมร่วมกันทุกฝ่ายมีความเห็นว่าการนำอาหารมาแจกในพื้นที่สาธารณะเป็นปัจจัยดึงดูดให้คนไร้บ้านมารวมตัวกันจนสร้างปัญหาด้านความสะอาดกีดขวางการสัญจรและเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมจึงกำหนดให้ถนนราชดำเนินเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเข้มงวดแต่กำลังเทศกิจร่วมกับตำรวจตั้งจุดตรวจตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึงเช้าวันรุ่งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ.2535พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดจอดรถแจกอาหารบนถนนราชดำเนินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมเน้นย้ำถึงการจัดระเบียบสวัสดิการอาหารโดยขอความร่วมมือผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการบริจาคอาหารสามารถมอบผ่านบ้านอิ่มใจหรือโครงการฟู้ดแบงค์ทั้ง50สำนักงานเขตซึ่งกรุงเทพมหานครมีระบบกระจายอาหารที่ส่งตรงถึงมือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงซึ่งแนวทางนี้จะช่วยลดการรวมตัวของคนไร้บ้านและคืนความปลอดภัยบนทางเท้าแก่ประชาชนทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้ผลักดันคนไร้บ้านโดยปราศจากทางเลือกแต่ได้เตรียมระบบรองรับทั้งที่พักอาหารและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตณบ้านอิ่มใจเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายประชาชนหรือผู้ที่ต้องการรับการช่วยเหลือสามารถสอบถามข้อมูลได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 20:00 นหรือโทร 02-221-3255 ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสล่าสุดตำรวจคุมตัวผู้ต้องสงสัยซักถาม11รายเร่งติดตามผู้ต้องสงสัยอีก3ราย
16: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11รายจากทั้งหมด14รายและอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอีก3รายอย่างใกล้ชิดโดยผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พบความเชื่อมโยงของอาวุธและปลอกกระสุนกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะและเชื่อมโยงกับเหตุยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่จุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาอีกทั้งยังพบหลักฐานบ่งชี้ว่าคนร้ายอย่างน้อย2รายได้รับบาดเจ็บและมีผู้ช่วยพาหลบหนีโดยเชื่อว่ายังคงกบดานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงพลตำรวจโทปิยวัฒน์ระบุว่า าการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลจากมาตรการเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ในการกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ป่าภูเขาทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุหลบหนีลงจากพื้นที่และนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายพร้อมย้ำว่าผู้ให้ที่พักพิงหรือให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดจะมีความผิดตามกฎหมายนอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยังกล่าวสดุดีตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละพร้อมยืนยันว่าจะปรับยุทธวิธีให้เหมาะสมกับสถานการณ์สนับสนุนอุปกรณ์แก่กำลังพลและขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสผู้ต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือโทรสายด่วน191ได้ตลอด24ชั่วโมงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
18: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
17: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
18: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: 12:31 ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะสำนักพระราชวังกาตาเปิดเผยว่าเชคตามีมบินฮามัดอัลซานีเจ้าผู้ของรัฐกาตาทรงสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความพยายามลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและเพิ่มโอกาสสำหรับการยุติความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้เจ้าผู้ของรัฐกาตาทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเจรจาและการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่สหรัฐและอิหร่านลงนามร่วมกันเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงโดยทันทีทั้งนี้ทางการกาตาร์เปิดเผยว่าความพยายามทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านกำลังมีความคืบหน้าขณะที่กาตาร์ปากีสถานและโอมานซึ่งทำหน้าที่คนกลางไก่เกี่ยดำเนินการประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
1: สำนักงานในอำเภอท้องถิ่นลอสแอนเจลิสเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่จับกลุ่มชายต้องสงสัยพกพาอาวุธที่สนามกอล์ฟของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในแรนโชปาโลสเวเดสเมืองริมชายฝั่งทะเลในเทศมณฑลลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพียง2วันก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเยือนสนามกีฬากอล์ฟแห่งนี้สำนักงานนายอำเภอท้องถิ่นลอสแอนเจลิสกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบของหน่วยงานรัฐบาลกลางพบเห็นผู้ต้องสงสัยรายนี้เดินสำรวจรวมทั้งถ่ายรูปและวิดีโอทั่วบริเวณสนามกอล์ฟก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวและนำไปสู่การตรวจค้นบ้านของผู้ต้องสงสัยซึ่งพบอาวุธและหลักฐานหลายชิ้นที่มีความน่ากังวลขณะที่สำนักงานอัยการเขตลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้จะตัดสินใจว่ายื่นฟ้องผู้ต้องสงสัยหรือไม่หลังจากที่เจ้าหน้าที่สืบสวนนำเสนอคดีในช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาของสหรัฐ
0: มูลนิธิ CST ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ดูแลความปลอดภัยของชุมชนชาวยิวในสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569สหราชอาณาจักรมีเหตุการณ์ที่เข้าข่ายการแสดงความเกลียดชังต่อชาวยิวรวม 1,926 ครั้งซึ่งเพิ่มขึ้นถึง121เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังเกิดสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้เหตุการณ์ความรุนแรงครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยมีชาวยิว2คนถูกแทงได้รับบาดเจ็บในย่านโกลเดอร์สกรีนทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนในฐานะคดีการก่อการร้ายขณะที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศจัดสรรงบประมาณ 250 ล้านปอนด์ช่วง3ปีข้างหน้าเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตามสถานที่ต่างๆในชุมชนชาวยิว
1: สถาบันความปลอดภัยด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหราชอาณาจักรหรือ AISI เปิดเผยผลการทดสอบระบบ AI Agent รุ่นใหม่ซึ่งเป็นระบบ AI ที่สามารถดำเนินการต่างๆได้ด้วยตนเองของบริษัท OpenAI และ Anthropic พบว่า ระบบ AI agent บางตัวดำเนินการนอกเหนือคำสั่งระหว่างการประเมินด้านความปลอดภัยทั้งการสร้างตัวตนปลอมบนโลกออนไลน์เขียนโค้ดที่เป็นอันตรายและพยายามหลอกให้มนุษย์อนุมัติการใช้งานของโค้ดดังกล่าวอย่างไรก็ตามยังไม่พบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทดสอบครั้งนี้ด้านบริษัท Anthropic ระบุว่าทางบริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดร่วมกับสถาบัน AISI ขณะที่บริษัท OpenAI ยืนยันว่าจะร่วมมือพัฒนามาตรฐานการทดสอบ AI ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยบุกไปเฉือนเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ถึงถิ่น1-0จากลูกโมงช่วงท้ายเกมของวาริชชูทองส่งผลให้ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วส่วนฟิลิปปินส์ชนะ1แพ้2ตกรอบแน่นอนแล้วสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงเล่นรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดสุดท้ายพบกับทีมชาติเมียนมาเวลา 20:00 นที่ราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปโคเวนทรีซิตี้น้องใหม่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศคว้าตัวคาร์ลลัดเวิร์ดผู้รักษาประตูวัย25ปีจากไบรตันมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัวสถิติสโมสร 22.5 ล้านปอนด์ขณะที่อิฟสวิททาวน้องใหม่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเดียวกันประกาศคว้าตัวฟอร์เรนติโน่หลุยกองกลางวัย26ปีจากเบอร์ลี่มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว16ล้านปอนด์บวกโบนัสอีก3ล้านปอนด์โดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2031ด้านฟาบิซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ติดต่อหาจอร์เก้เมนเดสเอเย่นของอิบราฮิมเอ็มบายเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเตะซึ่งเอ็มบายมีข้อเสนอจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนมาเช่นเดียวกันแต่นักเตะให้ความสำคัญกับโปรเจกต์ของลิเวอร์พูลเป็นอันดับแรกการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39อีสตาร์เวิลด์คัพเซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ประเภทตะกร้อลอดห่วงสากลทีมตะกร้อไทยเปิดฉากผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ได้ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงโดยในประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บได้710คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองขณะที่เมียนมาคว้าเหรียญเงินส่วนเหรียญทองแดงเป็นของอินเดียและลาวด้านประเภททีมหญิงทีมชาติไทยทำได้670คะแนนคว้าเหรียญทองมาได้เช่นเดียวกันส่วนเหรียญเงินเป็นของเมียนมาขณะที่จีนและลาวคว้าเหรียญทองแดงร่วมส่งผลให้ทีมตะกร้อไทยประเดิมการแข่งขันด้วยการคว้าแชมป์ทั้งทีมชายและทีมหญิงได้อย่างสวยงามศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300โคเรียมาสเตอร์2026ที่เมืองอาซานประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบแรกคู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ63ของโลกเอาชนะจียองบินกับยีนาลีคู่มือ97ของโลกจากเกาหลีใต้2-0เกม21-17 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลีโซมินกับลียอนวูมือ88ของโลกจากเกาหลีใต้ต่อไปขณะที่หาไทยทิพย์มิจาดกับนภพากรตุงคาสถานคู่มือ34ของโลกแพ้ฮานาโกฮาระกับริโกคิโยเซคู่มือ51ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม9-21 17-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เทนนิสอาชีพสิงห์ TATP ทัวร์รายการสิงห์ TATP Championship 2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวฐานทัพสุขสำราญมือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์หลังเป็นฝ่ายนำธนเพชรฉันทะ6-2และ2-2ก่อนที่ธนเพชรจะขอถอนตัวจากอาการบาดเจ็บที่หลังส่วนหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชานเดชมือวางอันดับ1ของรายการโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะลีเดียพอสโกลิชานี่6-2ทั้ง2เซตคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันหลังได้แชมป์สิงห์แชมเปี้ยนชิพในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับรายการต่อไปสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทจะแข่งขันในระหว่างวันที่11-16สิงหาคมณสนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยา ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามที่2ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยทีมนักตบสาวไทยชุดนี้มีชื่อของบุ๋มบิ๋มทัชชุออนโมกศรีหัวสาวตัวเก่งของไทยร่วมทีมหลังจากที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศเรียกตัวกลับมาอีกครั้งหลังจากหายอาการบาดเจ็บจนพลาดการแข่งขันเนชั่นลีก2026สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในวันที่7สิงหาคมจะเปิดสนามพบกับฟิลิปปินส์8สิงหาคมพบอินโดนีเซียและ9สิงหาคมพบเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแสดงความเชื่อมั่นว่าทัพนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยมีโอกาสคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นหลังเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมาทีมชาติไทยทำผลงานคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทำให้การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้สำหรับกรณีที่นักกีฬาหญิงทีมชาติไทยเคยทำผิดกฎในการแข่งขันกีฬาซีเกมเมื่อปีที่แล้วได้หารือร่วมกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรการการคัดเลือกนักกีฬาอย่างเข้มงวดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำพร้อมเชื่อมั่นว่าการเตรียมทีมครั้งนี้จะเป็นไปอย่างเรียบร้อยและนักกีฬาทุกคนจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถโดยการแข่งขันอีสปอร์ตในเอเชียนเกมครั้งที่20จะชิงชัยรวม11เหรียญทองจาก11ประเภทเกมได้แก่เกมต่อสู้โปเกมอนยูไนท์ Honor of King League of Legends PUBG Mobile Mobile Legends Bang Bang Identity 5 Naraka Blade Point Gran Turismo 7eFootball และปูโยแชมเปี้ยนสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยร่วมกับฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับนานาชาติรายการ eSport Championship 2026 แอดอยุธยาในระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคมนี้ที่ The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยา City Park จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ชนิดกีฬาคือ Street Fighter 6ประเภทบุคคลและ eFootball Mobile ประเภทบุคคลชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10สิงหาคมนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TESF ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
20: ประกาศสำคัญถึงพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดปี 67/68 เพิ่มเติม69บาทต่อตันเพื่อร่วมกันลดฝุ่น PM2.5 และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับชาวไร่อ้อยคู่สัญญา3กลุ่มได้แก่ผู้ที่ตัดอ้อยสดไม่มีอ้อยเผาและมีสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน 5% ผู้ที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดี 100% ให้กับโรงงานผลิตเอทานอลผู้ที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดี 100% ให้กับโรงงานน้ำตาลทรายแดงอย่าลืมเช็คสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐส่วนใครที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนรีบด่วนใน3ขั้นตอนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือนำบัตรประจำตัวประชาชนยืนยันตัวตนทางเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย Lotus Big C และ 7-Eleven ยืนยันตัวตนณสถานที่รับจดทะเบียนนำบัตรประจำตัวประชาชนยืนยันตัวตนณสถานที่รับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยหรือสำนักงานเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 สมัครสมาชิกระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมทาง i.industry.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสอนกระทรวงอุตสาหกรรมหรือเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย1-8ในพื้นที
21: ่รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
22: ์วันนี้เสนอคำว่ากระแสคำว่ากระแสเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระแอสอเสือไม่ต้องมีรอเรือการันกระแสมาจากคำเขมรคาซายซึ่งหมายถึงเชือกสายในภาษาไทยคำนี้หมายความว่าสายแนวใช้ประกอบกับคำได้หลายคำเช่นกระแสการเงินหมายถึงเงินตราที่หมุนเวียนใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกระแสข่าวหมายถึงข่าวที่แพร่สะพัดอยู่ในขณะนั้นปัจจุบันคำว่ากระแสอาจใช้หมายถึงแนวความคิดความเห็นของคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแนวนิยมในสังคมขณะนั้นเช่นกระแสสังคมเกาะกระแส
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้12:45 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนคูจิระยังคงอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุรกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.34 เมตรและเวลา 10:36 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 87 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:51 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 7 เซนติเมตรและเวลา 5:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 34 เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
0: ขณะนี้เวลา 12:49 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งได้แก่ป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกไอเยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาเขาศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราชภูผาหินบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกและป่านันทนาการรอยเท้าอาโคซอจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่ง

0: การวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มบริหารงานทั่วไปหลายตำแหน่งโดยเป็นครูสอนประถมวัยครูประถมศึกษาครูสอนวิทยาศาสตร์ครูสอนภาษาไทยและครูสอนสังคมและครูสอนภาษาอังกฤษตำแหน่งละ1อัตราโดยมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาอื่นๆที่กคศรับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกลุ่มวิชาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.ubni.go.th หรือสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่10ถึง16สิงหาคมนี้ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชีสกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์ท่านผู้ฟังครับชีสเป็นผลิตภัณฑ์จากนมที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปีและเป็นวัตถุดิบสำคัญในอาหารหลากหลายเมนูทั่วโลกนอกจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้วชีสยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมชีสหรือเนยแข็งคือผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้แปรรูปจากนมของสัตว์ต่างๆเช่นวัวแพะแกะอูฐกวางเรนเดียร์มีคุณค่าที่ให้พลังงานต่อผู้รับประทานสูงสามารถเก็บรักษาได้ดีเมื่อบริโภคไปจะย่อยง่ายเหลือเพียงกากเล็กน้อยในลำไส้ซึ่งอาจจะรับประทานเปล่าๆเข้าไปได้เลยหรือนำมาเป็นส่วนผสมของอาหารของหวานขนมและเครื่องดื่มชีสส่วนใหญ่มักถูกเรียกชื่อตามแหล่งกำเนิดหรือกรรมวิธีการผลิตอย่างมอสซาเรลล่าชีสเป็นชีสที่มีต้นกำเนิดจากประเทศอิตาลีเดิมผลิตจากน้ำนมควายก่อนจะมีการใช้นมวัวอย่างแพร่หลายในปัจจุบันมีเนื้อสัมผัสนุ่มยืดได้เมื่อผ่านความร้อนชีสสวิสมีต้นกำเนิดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์จุดเด่นคือมีรูพุนขนาดใหญ่ที่เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสร้างขึ้นระหว่างกระบวนการหมักโดยแบคทีเรียเชดดามีต้นกำเนิดจากหมู่บ้านเชดดาประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งในชีสที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกมีสีตั้งแต่เหลืองอ่อนไปจนถึงส้มรสชาติจะเข้มข้นขึ้นตามระยะเวลาการบ่มครีมชีสผลิตจากครีมหรือนมที่มีไขมันสูงจึงมีเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มรสชาติละมุนและมีรสเปรี้ยวเล็กน้อยริคอตต้าหรือชีสสดของอิตาลีผลิตจากเวที่เหลือจากการทำชีสชนิดอื่นมีสีขาวเนื้อนุ่มรสชาติอ่อนหวานและมีไขมันต่ำกว่าชีสบางประเภทดัตชีสหรือชีสดัตมีต้นกำเนิดจากประเทศเนเธอร์แลนด์เช่นกูดาและเอดัมมีสีเหลืองอ่อนถึงเหลืองอมส้มรสชาติกลมกล่อมออกหวานมันและเค็มเล็กน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการบ่มชีสเป็นผลิตภัณฑ์จากนมที่อุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญเช่นโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่แคลเซียมโฟเลตและกรดอะมิโนซึ่งล้วนมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างและซ่อมแซมร่างกายการรับประทานชีสในปริมาณที่เหมาะสมมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านทั้งช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนช่วยป้องกันฟันผุจากจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์บางชนิดและด้วยโปรตีนกับไขมันในชีสยังช่วยให้อิ่มท้องนานลดความหิวระหว่างมื้อได้อีกด้วยแม้ว่าชีสจะมีคุณค่าทางโภชนาการแต่หากรับประทานมากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือด

0: โรคไตภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนและอาจกระตุ้นให้เกิดสิวได้ในบางคนนอกจากนี้หากเป็นชีสที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานก็อาจปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารได้เพื่อสุขภาพที่ดีควรรับประทานชีสในปริมาณที่เหมาะสมเลือกชนิดที่มีโปรตีนสูงไขมันและโซเดียมต่ำรับประทานคู่กับผักและผลไม้รวมทั้งสลับกับรับประทานอาหารที่ให้แคลเซียมและโปรตีนจากพืชเพื่อให้ได้รับสารอาหารอย่างสมดุลครับจบบทความประจำวันเรื่องชีสกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์เรียบเรียงโดยกรวรรณ ทรัพยุงณัฐพงษ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่

านของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและนฤนาถแข่งขันอ่าน

0: รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
2: ว้าวหวานตำนานเพลง
1: มาแล้วครับรายการเพลงที่สร้างความสุขความสนุกสนานนะครับกับบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับพบกับเราได้ครับทางช่องทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงทาง NBT 2 HD กฎหมายเลข2ครับ
2: และนอกจากนี้นะคะยังสามารถติดตามรับชมได้ค่ะทาง Facebook นะคะแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงนะคะและช่องทาง YouTube PRD Big Band Official Channel ค่ะ
1: วันนี้เรา2คนครับผมเสถียรพงษ์กลั่นแตงและคุณมรุธิดาบุญมงคลรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับรายการแว่วหวานตำนานเพลงครับรายการเพลงที่จะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับย้อนคืนสู่ห้วงเวลาแห่งความทรงจำนะครับผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าจากยุคทองของบทเพลงบทดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ของเราครับ
2: ค่ะบทเพลงในวันๆที่ยังคงงดงามเหนือกาลเวลานั่นเองนะคะด้วยถ้อยคำที่ไพเราะนะคะสละสลวยแล้วก็ทำนองที่งดงามมากๆเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
2: และในวันนี้เรามาในธีมสังคีสัมพันธ์ค่ะ
1: ครับผมบทเพลงระดับตำนานอีกมากมายเลยนะครับซึ่งเราจะร้อยเรียงนะครับตลอด1ชั่วโมงเต็มในวันนี้นะครับไม่อยากให้พลาดและในช่วงของเล่าขานตำนานเพลงมีแขกรับเชิญด้วยจะเป็นเรื่องราวพิเศษอย่างไรติดตามรับชมนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะและในช่วงนี้นะคะเรามีบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในแนวสังคีสัมพันธ์มาฝากหลายบทเพลงเลยนะคะบทเพลงแรกเริ่มด้วยอะไรคะคุณเฟรนชิพ
1: เริ่มที่บทเพลงแรกครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าความรักเจ้าขาครับบทเพลงนี้ขับร้องโดยน้องพันธ์พัฒนันอรุณวิจิตรสกุลครับซึ่งคำร้องโดยครูสุนทรียาณเวียงการครับทำนองดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมพม่าทุงเลโดยครูสมานกาญจนพลินครับตามด้วยบทเพลงที่สองครับบทเพลงที่มีชื่อว่าดำเนินทรายเพลงนี้คำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลครับทำนองดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมลาวดำเนินทรายโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับขับร้องโดยเราสองคนครับผมเสถียรพงษ์กลั่นแตงและคุณมรุธิดาบุญมงคลครับ
2: ค่ะและตามกันด้วยบทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะกับบทเพลงฝันหวานค่ะบทเพลงนี้นะคะครูสมศักดิ์เทพนนท์ได้เป็นผู้แต่งคำร้องเอาไว้ค่ะและครูธนิตผลประเสริฐนะคะได้นำเอาทำนองไทยเดิมเพลงลาวเลียบค่ายมาใส่เป็นทำนองค่ะและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณณัฐนัยวงศ์วรสรรและคุณสุริพรกลางสะอาดค่ะและบทเพลงสุดท้ายในช่วงนี้ค่ะกับบทเพลงฝั่งน้ำค่ะบทเพลงนี้นะคะครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการได้เป็นผู้แต่งคำร้องค่ะและครูเอื้อสุนทรสนานนะคะได้นำเอาเพลงทำนองเพลงไทยเดิมขออภัยค่ะเพลงฝั่งน้ำมาใส่เป็นทำนองในเพลงนี้นั่นเองค่ะและผู้ที่จะมาขับร้องนะคะก็คือคุณชาญปุณตินวัยสาวงค่ะทั้งหมดนี้นะคะบรรเลงและขับร้องโดยคีตาศิลปินและดุริยางคศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเชิญรับชมค่ะ

0: ู้ชมครับเดินทางมาถึงช่วงนี้ในช่วงของเล่าขานตำนานเพลงและช่วงนี้ครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษ2ท่านด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับหากจะเอ่ยถึงบุคคลสำคัญที่สร้างคุณูปการให้กับวงการนาฏศิลป์ไทยนะครับหนึ่งในนั้นนั่นก็คือท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงศ์เสนีท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยปีพุทธศักราช2528ครับท่านเป็นผู้สร้างสรรค์ท่ารำและผลงานอันทรงคุณค่าที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันวันนี้ครับรายการของเราได้รับโอกาสและได้รับเกียรติพิเศษครับเราจะไปพูดคุยกับทั้งสองท่านคุณเพชรพิงค์สารสินและคุณครูพัชรากุญชรณ อยุธยาบัวทองเพื่อร่วมรำลึกนะครับชีวิตร่วมรำลึกถึงผลงานของคุณครูท่านอันน่าประทับใจบุคคลสองท่านนี้นะครับอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับรวมไปถึงเราจะมาพูดคุยถึงงานสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับงานครบรอบ122ปีขอต้อนรับทั้งสองท่านในรายการครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับรายการของเราเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้รับเกียรติจากทั้งสองท่านมาพูดคุยกับเราในรายการนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันแบบสบายๆนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นอกรอบแล้วเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวความประทับใจแล้วก็เรื่องราวของในครอบครัวนะครับมีความสนิทที่เชื่อกันน่าสนใจมากๆเลยครับ
1: ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ในช่วงแรกเลยค่ะเดี๋ยวอยากจะสัมภาษณ์คุณเพชรพริ้งค่ะให้เล่าถึงความผูกพันนะคะกับท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงศ์เสนีนะคะในฐานะทายาทว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะเป็นหลานยายนะคะคุณยายก็มีความผูกพันกันมากเพราะว่าอยู่บ้านอยู่ในบริเวณเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็จะไปมาหาสู่ทุกเช้าเย็นคือแทบจะทุกวันนะคะก็ใกล้ชิดกันมากแล้วเราก็ได้ซึมซับในความรักนาฏศิลป์ของคุณยายไว้ได้อย่างมีความสุขนะคะจะเต็มที่ก็ยังไม่เชิงแต่ว่าเราได้รับทราบถึงความรู้สึกตรงนั้นค่ะ
0: เราก็คือได้เห็นบรรยากาศตั้งแต่คุณยายเนี่ยสอนรำสอนนาฏศิลป
2: ์
0: ที่บ้านเรียกว่าเป็นคนที่ซึมซับในเรื่องของงานศิลปะตั้งแต่เด็กถูกต้องไหม
2: คะค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าความประทับใจของเราในวัยเด็กนั้นค่ะจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะก็คือความทรงจำที่คุณยายจะพาเราไปที่กองการสังคีตกรมศิลปากรทุกปิดเทอมใหญ
0: ่
2: ตั้งแต่จำความได้เลยจนกระทั่งเราช่วงเวลาที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ถึงจะไม่ได้ไปแต่ว่าในช่วงที่ปิดเทอมใหญ่ทุกปิดเทอมค่ะก็จะต้องไปอยู่ที่กองการนัดกองการสังคีตกรมศิลปากรชั้น4สมัยนั้นนะคะ
3: ที่โรงละครแห่งชาติ
2: โรงละครแห่งชาติก็จะได้ไปใช้ชีวิตแทบจะทั้งวันตั้งแต่เช้าจดเย็นค่ะแล้วก็ได้เห็นคุณยายฝึกซ้อมลูกศิษย์นะคะแล้วก็จัดเตรียมการแสดงหลายๆอย่างค่ะ
0: พูดถึงเรื่องราวของลูกศิษย์เมื่อสักครู่นี้ที่พี่เพชรพิงได้พูดมาขออนุญาตถามลูกศิษย์ก่อนเลยได้ไหมครับ คุณครูพัชราครับในมุมมองของในฐานะที่คุณครูพัชราเองก็เป็นลูกศิษย์ของท่านผู้หญิงแพ้วเรื่องราวความประทับใจกับคุณครูของคุณครูเอ๊ะผมใช้คำถูกไหมฮะคุณครูของคุณครูเป็นยังไงบ้างครับ
2: แล้วเราก็เป็นลูกศิษย์ของครูด้วย
3: คือในส่วนตัวของครูแป๋งนะคะนอกจากจะเป็นลูกศิษย์แล้วเนี่ยหม่อมท่านผู้หญิงแพ้วเนี่ยหรือครูแป๋งก็จะเรียกติดปากว่าหม่อมย่าท่านก็จะรักเอ็นดูเราเหมือนเป็นหลานนะคะเนื่องจากว่าคุณพ่อบ้านอยู่ใกล้กับหม่อมย่าท่านก็คิดว่าเราเป็นหลานคนหนึ่งแล้วก็จะใส่ใจให้ความรักให้ความเอ็นดูกับเราเป็นพิเศษสิ่งที่เราประทับใจหม่อมย่าเนี่ยไม่ใช่แค่ลีลาท่ารำที่ท่านถ่ายทอดให
0: ้
3: ท่านสอนทั้งกิริยามารยาทนะคะการอยู่กับผู้ใหญ่การร่วมโต๊ะอาหารผู้ใหญ่การเข้าหาผู้ใหญ่ทุกสิ่งอย่างคือท่านไม่ได้สอนแต่เรื่องนาฏศิลป์อย่างเดียวท่านสอนความการปฏิบัติตัวของเราด้วยทำให้เรารู้สึกประทับใจว่าเอ๊ะเราก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเราไปศึกษานาฏศิลป์กับครูท่านอื่นเนี่ยเราจะได้รับความเมตตาแบบนี้หรือไม่ค่ะ
2: จึงทำให้เราสนิทสนมกับลูกศิษย์คุณยายแล้วก็นับถือทุกท่านเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันคือคุณยายทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นมากนะคะค่ะ
1: แล้วนั่นก็คือเรียกได้ว่าเหมือนเป็นข้อคิดที่ยังคงได้นำมาใช้ในปัจจุบันถูกต้องไหมคะ
2: ค่ะ
1: หรือว่ามีเหตุการณ์อะไรน่าสนใจลองเล่ารายละเอียดให้ฟังได้ไหมคะ
2: ก็คือว่าเพ พอไปนั่งดูคุณยายอ่ะเราก็สังเกตเห็นตอนเด็กๆโหคุณยายเข้มงวดกับลูกศิษย์มากนะคะก็คือรำไปจนกว่าคุณยายจะเหนื่อยคือไม่ใช่รำไปก่อนลูกศิษย์จะเหนื่อยคือฝึกซ้อมสมมติคิดท่าหนึ่งจำได้ที่ประทับใจมากๆคือการที่มีอยู่ครั้งนึงค่ะท่านได้รับมอบหมายในราชการนะคะให้คิดประดิษฐ์ท่ารำเพื่อต้อนรับประธานาธิบดีพม่าประเทศสาธารณตอนนั้นก็เป็นฮานะตอนนั้นก็เป็นพม่าก็ต้องคิดประดิษฐ์ระบำพระไทยพม่าอธิษฐานซึ่งในสมัยที่เราเป็นเด็กๆก็แล้วคิดว่าโอ้โหต้องคิดแล้วก็ต้องจะแสดงภายในวันสองวันนี้แต่ว่าท่านก็เรียกลูกศิษย์มาเลยแล้วก็มีท่านอาจารย์มนตรีราโมทด้วยเหมือนกับว่าการคิดท่ารำและการประดิษฐ์เพลงการคิดเพลงคู่ไปด้วยกันแล้วท่านก็นั่งรำอยู่ที่เก้าอี้โดยที่บอกท่าบอกทางบอกบทแล้วจากนั้นก็เรียกว่าได้ออกมาเลยทางนี้ก็ไปอัดเทปแล้วก็นำเทปมาเล่นแล้วรำกันสดๆเลยแล้วครูก็รำออกมาสวยงามมากใช่ไหมคะครู
3: แล้วก็ลีลาที่ท่านประดิษฐ์เนี่ยก็มีความแตกต่างกันระหว่างตัวละคร2ชุดนะคะก็คือชุดที่เป็นไทยกับชุดที่เป็นพนัพพม่าไทยเนี่ยโอเคทุกท่านเคยเห็นอยู่แล้ว
1: เป็นนาฏศิลป์ไทยรำ
3: พม
1: ่
3: าเนี่ยท่านก็ต้องเรียนแบบเอาเอกลักษณ์ของท่ารำพม่ามาใส่ไว้ในบทร้องที่เป็นภาษาไทยนะคะแล้วทำยังไงให้ตัวละครสองเหล่านี้แตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: คือความประทับใจเหมือนกับว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นสมัยนั้นก็ยังไม่มี AI ไม่มีเทคนิคต่างๆเทปบันทึกภาพก็ไม่มีเทปก็ต้องไปนั่งเปิดม้วนกันแบบนั้นนะคะบทก็ต้องจำสดๆเลยเนี่ยคือสมัยนี้อาจจะมองไม่เห็นน่าจะยากเลยใช่ไหมคะแต่สมัยก่อนนั้นเนี่ยเหมือนท่านทำงานเป็นทีมเวิร์กกันแบบโดยที่กลมกลืนราบรื่นและมีการศึกษารายละเอียดใส่ใจในรายละเอียดอย่างมากนะคะก็นั่นคือความเขาเรียกว่า amazing อ่ะคือความ
1: ที่ท่านเป็นผู้รู
2: ้
1: เป็นผู้รู้ในเรื่องต่างๆศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่างๆด้วย
2: อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็รวมทั้งท่านก็นำเอาสิ่งที่เป็นต่างชาติแล้วก็ความเป็นธรรมชาติหรือว่าระบำต่างๆที่ท่านประดิษฐ์นะคะก็จะทำให้คนที่รำไม่เขาเรียกว่าเด็กๆอะไรเงี้ยเริ่มรำได้ก็เพราะว่าระบำเป็นต้นคือว่าเริ่มต้นจากระบำทำให้สนุกไม่เบื่อในการรำไทยครับ
0: ผมเชื่อว่านั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งและก็ส่วนเล็กๆที่คุณครูท่านมีบทบาทนะครับแล้วก็อบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์มาจนถึงทุกวันนี้อย่างเช่นคุณครูพัชราเองด้วยนะครับเหมาะสมยิ่งๆครับกับการได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาหน้าศิลป์ไทยในฐานะที่พี่เพชรพลิงเนี่ยเป็นทายาทเนาะเป็นมีศักดิ์เป็นหลานรู้สึกยังไงบ้างครับ
2: ก็รู้สึกภูมิใจมากเพราะว่าคือคุณยายเนี่ยทำงานเพื่อดำรงไว้ถึงนาฏศิลป์ไทยเนี่ยนะคะอย่างไม่รู้จักเด็ดเหนื่อยคือท่านก็พูดเสมอเลยว่าท่านทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อทำให้ทุกอย่างเนี่ยได้มาตรฐานและมีความเหมาะสมและโดยเฉพาะท่านมอบทุกอย่างให้กับลูกศิษย์จริงๆเพราะว่าท่านเนี่ยจะดูลักษณะของลูกศิษย์แต่ละคนที่เหมาะสมเท่าที่สังเกตในสถานะที่เราเป็นเด็กนะคะเราก็รู้สึกได้ว่าท่านมองบุคลิกของลูกศิษย์แต่ละคนต่างกันนำเอาศักยภาพของแต่ละคนน่ะเชิดชูออกมาคือนี่เป็นตัวอย่างที่เราเห็นว่าเวลาถ่ายทอดอะไรเนี่ยเราให้ทั้งจิตวิญญาณให้ทั้งความรักความมองถึงจุดเด่นของคนคนนั้นด้วย
0: ขออนุญาตครับพี่เพชรพิงค์ครับคุณครูครับสิทธิ์ได้ดีเพราะไม้เรียวอันนี้ผมยังเชื่อคำนั้นอยู่นะครับแต่นี่ไม่ใช่ไม้เรียวอันนี้คือไม้อะไรครับพี่เพชรขออนุญาต
2: ตรงนี้ต้องขออนุญาตเลยเนื่องจากว่าไม้นี้คิดว่าพอหลายครูที่เห็นไม้นี้ก็จะรู้สึกได้ถึงความเขาเรียกว่าขลังนะคะหรือความคือว่าความรู้สึกของคุณยายส่งต่อไปด้วยห
0: ม
2: ายนี้ไม่ได้ใช้เคี้ยนตี
3: ไม่
2: ใช่
3: ค่ะ
2: แต่ใช้คือ
3: ใช้สำหรับกำหนด
2: หนึ่งกำหนดจังหวะ
3: กำหนดจังหวะ
2: ก็ด้วยคือตามภาพจำที่เราเจอใช่ไหม
3: คะ
2: ท่านก็จะนั่งอยู่แล้วท่านก็จะมองดูลูกศิษย์ด้วยความสนใจ
3: ท่านก็มีโต๊ะข้างหน้าทั้งโต๊ะถ้าไม่มีโต๊ะท่านก็เคาะเพลง
0: คนนี้คนลุก
2: คือเป็นว่าครูดีกว่าไหมคะเพราะว่าก็ต้องขออนุญาตเพราะว่าตามที่เราเห็นนะคือท่านก็จะช้าช้าปั๊บถ้าท่านรู้สึกพอใจก็ อย่างเงี้ยรัวรัวรัวรัวอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: ถ้ารำไหนต้องรัวเท้าท่านก็จะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด
2: หรือท่านก็จะใช้เวลาที
0: ่
2: อันนี้ไม่ได
0: ้ได้เลยครับ
3: เมื่อกี้กำหนด
0: ได้เลยครับ
3: ใช่ไหมคะอันนี้กำหนด
0: ผมเป็นเกียรติเป็นบุญของผม
3: บุคลิกของนักแสดง
2: ตรงเอวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะท่านบอกว่าเงยหน้าขึ้น
3: เปิดข้าง
2: ค่ะเปิดข้างคนดูท่านก็จะอย่างนี้ค่ะ
1: โอ้โหดูดีขึ้นมาเลยค่ะคุณเฟรนชิพ
0: ขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับ
2: ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ
0: อันนี้คือไม้ที่
2: มันยากคือนี่ไม้จริงเลยไม้ที่เก็บเอาไว้ด้วยสิ่งที่มีค่านะคะก็ทั้งตัวพระตัวนางตัวยักษ์ตัวลิงใช่ไหมคะท่านก็มีความสนใจตรงนี้นะคะ
0: แล้วผมขอบพระคุณมากครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าบุคลิกผมดีขึ้นทันตาเห็นเลย
1: นอกจากคำสอนแล้วที่เป็นทางคำพูดแล้วก็ยังมีการใช้ไม้เป็นสื่อในการเสริมบุคลิกให้เราได้อีกนะคะ
2: ไม้และเสียงและคำพูดที่ชัดเจนนะคะกระชับ ท่านก็ดูเหมือนเสียงดังหลายท่านก็คุยบอกว่าท่านบอกว่าท่านดุแต่จริงๆแล้วท่านดุเพื่อให้ลูกศิษย์ได้ความได้ความ
0: รู้
2: เต็มที่ความรู้เต็มที่ค่ะ
0: เพื่อที่จะเป็นคุณครูต่อไปในอนาคต
2: ค่ะ
0: ค่ะครับมาถึงวันนี้ครับทั้งสองท่านจะมาพูดคุยถึงงานใหญ่งานสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นคืองานครบรอบ122ปี
2: ค่ะ
0: ความเป็นมายังไงถึงได้มีงานนี้ขึ้นมาครับพี่เพชรพิง
2: คืองาน122ปีเราเคยจัดหนึ่งแล้วที่โรงละครแห่งชาติตอนที่ท่าน109ปีชาติการแต่ในวันที่เราคิดว่าจะมาเริ่มจัด122ปีเพราะว่าเราจะรวบรวม122ผลงานของท่านนะคะแล้วก็เป็นการเชิดชูยกย่องประวัติและถ้าผลงานของท่านในนิทรรศการนี้นะคะซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจด้วยให้กับศิลปินอาวุโสเพราะเจตนารมณ์ของท่านผู้หญิงแพ้วนะคะในการที่จะจันลงไว้เรื่องนาฏศิลป์นั้นท่านบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่เราสืบทอดกันมาคือว่าอย่าลืมศิลปินอาวุโสนะคะก็เลยตั้งเจตนารมณ์ว่าอยากจะให้เด็กรุ่นใหม่นะคะศึกษาถึงกลเม็ดเคล็ดลับหรือท่าทางต่างๆที่ศิษย์ได้รับจากท่านโดยตรง
0: ครับ
2: นำไปใช้ให้ได้เหมาะสมและได้มาตรฐานระบำต่างๆที่คนคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นระบำสุโขทัยซึ่งรำกันแพร่หลายทุกวันนี้หรือว่าระบำมยุราภิรมย์หรือระบำนกยูงที่ท่านคิดประดิษฐ์ท่ารำพร้อมกับดนตรีของท่านใจมนตรีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่อยากให้ได้เห็นว่าความเป็นมาอย่างไรนะคะแล้วก็เป็นให้แรงบันดาลใจให้เชื่อมต่อระหว่างคนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ให้ได้มีความมาตรฐานและเหมาะสมค่ะ
3: ค่ะก็อยากย้ำอีกนิดนึงว่าผลงานของหม่อมท่านหม่อมย่าท่านเนี่ยนะคะมีมากมายมากกว่า122ชุดอีกค่ะ
0: คร
3: ับ แต่ว่าเด็กๆที่เรียนอยู่ในปัจจุบันเนี้ยหลายคนไม่ทราบว่าผลงานเหล่าที่ตัวเองกำลังเรียนอยู่เนี่ยคือผลงานสร้างสรรค์ของท่านผู้หญิงแพ้วสมฤทธิ์วงศ์เสนี
1: ซึ่งในงานนั้นเราจะได้ทราบ
2: ใช่ไหมคะในงานนั้นเราจะได้ทราบแล้วก็มีแสดงไฮไลท์หลายอย่างที่ไม่ควรพลาดเพราะว่าจะมีการเสวนาจากศิลปินอาวุโสหลายท่านซึ่งได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจากคุณยายนะ
1: คะ
2: เพราะว่าจะทราบถึงเคล็ดลับต่างๆที่ทำให้ท่านี้ทุกคนอาจจะรำเหมือนกันแต่ว่าจะทำให้สวยขึ้นอย่างไรงดงามขึ้นอย่างไรโดยมีท่านอาจารย์หลายท่านได้ให้ความกรุณานะคะมาร่วมเสวนานะคะค่ะรวมทั้งเราได้อาจารย์ไพโรจน์ทองคำสุขซึ่งท่านเป็นราชบัณฑิตด้านนาฏกรรมของราชวิทยาสภาก็จะมาเป็นผู้ดูแลเรื่องประวัติและผลงานของท่านให้ถูกต้องด้วยค่ะแล้วก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการ
0: 122ปีปีนี้ที่จัดขึ้น ครบถ้วนนะครับอาจจะเป็นผลงานหลักๆของคุณครูท่านนะครับแต่ว่ายังมีอีกหลายร้อยผลงานหลายพันผลงานที่คุณครูฝากไว้ในแผ่นดินนะครับแต่ว่างานทั้งหมดขึ้นจะเกิดที่กำลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับจะได้รวบรวมให้เราได้เห็นกันทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะครับและเด็กรุ่นหลังต่อไปเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านฝากกิจกรรมหรือว่างานในครั้งนี้ก่อนครับเชิญพี่เพชรพิงค์ครับ
2: งานในครั้งนี้เนี่ยค่ะเราก็จะเน้นให้ซึ่งจะจัดขึ้นนี้นะคะก็จะมีนิทรรศการส่วนหนึ่งพาร์ทที่หนึ่งก็เป็นนิทรรศการซึ่งแสดงถึงประวัติและผลงานนะคะและในส่วนที่เป็นวันงานก็คือวันที่5ถึง6กันยายน5และ6กันยายนนะคะซึ่งจะมีการแสดงในครั้งนี้เราเน้นการแสดงโดยเยาวชนนะคะซึ่งจะจัด นิทรรศการขึ้นและการแสดงนี้ขึ้นที่นิทรรศรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งนิทรรศการเนี่ยจะเป็นนิทรรศการที่ทิ้งไว้คือว่าจัดไว้ถึง2เดือนนะคะก็คือวันที่ตั้งแต่วันที่1กันยายนจนถึงวันที่31ตุลาคมส่วนวันแสดงนั้นคือวันที่5กันยายนและวันที่6กันยายนซึ่งไฮไลท์ของการแสดงนั้นอยากให้ครูช่วยขยายความค่ะ
3: ก็การแสดงจะมี2วันนะคะ
0: คว
3: ันที่5เนี่ยจะมีการทั้ง2วันเนี่ยจะมีการเสวนานิดหนึ่งก่อนนะคะถึงผลงานก็ดีหรือสิ่งที่วิทยากรได้รับถ่ายทอดจากท่านผู้หญิงแพ้วนะคะวันที่5จะมีวิทยากรที่ผู้ทรงคุณวุฒิ2ท่านนะคะคือท่านอาจารย์สุจิตพันสังนะคะ อีกท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์อิงออนศรีสัตบุตรนะคะในวันแรกวันที่5เนี่ยจะมีการแสดงหลากหลายมีโขนด้วยมีอะไรมีละครด้วยนะคะส่วนวันที่6กันยาก็จะมีการเสวนาด้วยเหมือนกันวิทยากรก็มี2ท่านก็คือตัวครูแป๋งเองนะคะอาจารย์พัชราคุณชรณยุทธยาบัวทองร่วมกับคุณลัดดาตั้งสุภาชัยค่ะ2ท่านในวันแรกเนี่ยน่าจะเป็นวันที่5เนี่ยมีโขนนะคะโขนจากหลากหลายสถาบันแล้วก็มีระบำมีรำด้วยนะคะส่วนวันที่6เนี่ยจะเน้นไปทางเรื่องระบำนะคะแล้วก็จะมีละครในซึ่งหม่อมย่าหรือท่านผู้หญิงแพ้วสินเดียวงเสนีเนี่ยได้รับยกย่องว่าเป็นยอดของปรมาจารย์ด้านละครในนะคะเพราะนั้นละครในที่จะได้ชมในวันที่6เนี่ยมี2ตอนนะคะคืออีเหนาตัดดอกไม้กับตอนสังฆามรตาแต่งถ้ำนะคะนอกนั้นก็ยังมีระบำต่างๆอีกนะคะ
2: เพราะเราก็มีความมุ่งหวังว่าอยากจะให้คือของแท้เราก็ทิ้งไม่ได้ที่สิทธิ์ได้รับถ่ายทอดมาโดยตรงก็จะมีวิดีโอที่แสดงถึงการถ่ายทอดนะคะจากโดยตรงจากคุณยายสิทธิ์ที่ถ่ายได้รับการถ่ายทอดโดยตรงเพื่อนก็จะมีความละเอียดอ่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะนำมาต่อยอดโดยเยาวชนรุ่นหลังนะคะก็จะเน้นที่เยาวชนเพราะฉะนั้นการแสดงที่นิทรรศการโกศินเนี่ยเน้นการแสดงของเยาวชนเราอยากให้เยาวชนได้รับทราบว่าผลงานที่ท่านรำทุกคนรำอยู่เนี่ยได้รับการสร้างสรรค์อย่างไรเพราะฉะนั้นอยากจะเรียนเชิญชวนทุกท่านนะคะที่สนใจในด้านตัดสินไทยทั้งรำเป็นและรำไม่เป็นนะคะก็อยากให้เชิญชวนไปชมนิทรรศการและการแสดงในวันดังกล่าวนะคะ
1: ตั้งแต่เวลา
2: ก็เริ่มตั้งแต่
3: 9:30 นค่ะวันที่5
2: บ่ายโมง
0: ครับ
2: ประมาณนั้น
3: มีเสวนาแล้วก็มีการแสดงต่อไปจนถึงประมาณบ่ายโมง
2: และแถมท้ายอีกนิดนึงที่พลาดไม่ได้เลยจะมีเวิร์กช็อปพิเศษโดยครูวัชราบัวทองนะคะคุณชรณยุทธยาก็จะมาแสดงมาเล่าถึงเคล็ดลับในระบำท่าต่างๆโดยเฉพาะระบำนกยูงนะคะ
3: แล้วก็จะให้ผู้ที่เข้าร่วมเวิร์กช็อปเนี่ยได้มีส่วนร่วม
2: แสดงในวันที่13ตุลาคมก็คง
3: วันที่13ตุลาคม
2: ไปนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะ
1: น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่าเข้าร่วมมากๆเลยนะคะนี่ก็จริงๆก็เป็นลูกศิษย์เป็นเด็กนราศีเหมือนกันก็ได้ฟังก็สนใจอยากไปรับชมและรับฟังด้วยเลยค่ะ
0: และงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับวันนี้ในรายการแว่วหวานตำนานเพลงช่วงของเล่าขานตำนานเพลงครับรายการของเราต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษทั้งสองท่านนะครับคุณเพชรพิงค์สารสินและคุณพัชรากุญชรณอยุธยาบัวทองครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบ
0: คุณครับ
1: ค่ะแล้วก็ก่อนจากกันไปในช่วงนี้นะคะก็ยังมีการแสดงค่ะที่ได้เตรียมมาเป็นพิเศษเลยซึ่งในวันนั้นจะได้รับชมด้วยนะคะซึ่งก็คือการแสดงระบำนกยูงค่ะจากนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะช่วงนี้เชิญรับชมการแสดงได้เลยค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของแววหวานตำนานเพลงนะครับช่วงนี้เราจะไปรับฟังบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะสำหรับบทเพลงแรกในช่วงนี้นะคะคือบทเพลงพี่รักจริงค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ค
0: ่
1: ะและทำนองนะคะครูธนิตผลประเสริฐนะคะได้นำมาจากทำนองไทยเดิมตะลุ่มโป่งนั่นเองค่ะสำหรับผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณวัชริตวัชรสริตขับร้องคู่กับคุณดาริกาเนียมขจารค่ะและบทเพลงที่2ในช่วงนี้บทเพลงสนุกๆค่ะกับบทเพลงจุดใต้ตำตอนะคะบทเพลงนี้ค่ะได้ดัดแปลงมาจากทำนองเพลงไทยเดิมลาวล่องน่านค่ะโดยท่านคุณครูธนิตผลประเสริฐเช่นเดียวกันนะคะและคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะวันนี้นะคะจะมาขับร้อง3ท่านด้วยกันก็จะเป็นคุณธนพลศรีรัตน์นะคะคุณปาริดานิ่งพิจารณ์และคุณกิตติพงษ์มั่นชาวนาค่ะ
0: ตามมาด้วยบทเพลงที่3ครับบทเพลงโยสลัมเพลงนี้คำร้องนำมาจากบทร้องจากพระราชนิพนธ์รัชกาลที่6เรื่องวิวาห์พระสมุทรครับทำนองดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมโยสลัมโดยครูเอื้อสุนทรสนานวันนี้ถ่ายทอดโดยคุณไนท์ประภวรินทร์เจริญผลธนาการครับและคุณทัศนัยพรโมรีรัตเพลงนี้ส่งท้ายด้วยผลงานเพลงพายเรือพลอดรักครับเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองดัดแปลงจากเพลงไทยเดิมเขมรพายเรือโดยครูธนิตผลประเสริฐขับร้องโดยคุณนัทดนัยวงวรสันและคุณนรมนสมหวังบรรเลงโดยวงสังคีสัมพันธ์วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมและรับฟังครับ

0: รายการแว่วหวานตำนานเพลงครับต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการผลิตรายการคุณมณิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ควบคุมรายการโดยคุณรินทร์รพัฒน์รุ่งเรืองวัฒยากรของเราในวันนี้ครับ
1: ค่ะคุณวรศิลป์เพชรประสานนั่นเองค่ะแล้วก็บรรเลงและขับร้องโดยนักร้องและนักดนตรีนะคะจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรายการทุกช่องทางเลยครับและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
1: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
0: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
1: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
0: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณ

0: ไม่โดดเดี่ยว
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล่างถ้วยล่างชามล่างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
5: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ15-22ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
6: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
7: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
8: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั้งนี
7: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
8: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
7: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
8: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
7: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
8: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
7: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
8: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
9: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
10: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อผมหน่อยนะแม่นะ
11: ไหนลูกนี่มันไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
10: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
11: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอ้ควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะ มันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
12: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
13: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
14: เป็นอะไรล่ะพี
13: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
14: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
13: เราจะทำยังไงดีล่ะ
14: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
15: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
16: น้ำมันไฟฟ้าน้ำประปาควรประหยัดไว้ช่วยประหยัดแก้ไขความเดือดร้อนท่านผู้ฟังกำลังติดตามฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการออกอากาศจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับภาคบ่ายมีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการเสนอรายการสารสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ 15:00 นถ่ายทอดข่าวจากนั้นเป็นรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15:35 นเสนอรายการบุรีรัมย์สระแอง 16:00 นถ่ายทอดข่าวและหลังจากนั้นเสนอรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สวท.ศรีสะเกษ 16:30 นช่วงรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17:00 นถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการ101.75 สร้างสรรค์สังคม 18:00 เที่ยวเวลาเคารพธงชาติแล้วฟังข่าวท้องถิ่น 18:25 ช่วงของรายการตีคล้องร้องข่าวอัยการแผ่นดิน 18:40 รายการสบายยามเย็น 19:00 ถ่ายทอดข่าวเวลา 19:30 ช่วงเวลารายการแวดวงกีฬา 20:00 ถ่ายทอดข่าว 20:30 เวลาของรายการศาลาวรรณกรรม 21:00 ถ่ายทอดข่าวและหลังจากนั้นรายการสีสันวรรณกรรม 22:00 ถ่ายทอดข่าวจบแล้วเป็นรายการเพื่อนฝัน 23:00 ถ่ายทอดข่าวจากนั้นคือรายการธรรมะก่อนนอนเวลา 24:00 ปิดสถานีสำหรับภาคใหม่ในวันนี้ฤทธิชัยคดประโคนรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีช่วงเวลาขณะนี้ 14:10 ท่านผู้ฟังคะต่อไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ดำเนินรายการโดยเรวดี หงสากุลค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันค่ะในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนขึ้นมาได้กับ FM 101.5 มีการได้ติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะก่อนจะไปติดตามข่าวสารในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันก่อนนะคะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101.5 มีกำลังได้ติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็มีบทเรียนจากทางรายการให้ได้ติดตามรับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการติดตามข่าวสารที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการแสดงวิสัยทัศน์นะคะที่สำนักเลขาธิการอาเซียนครั้งแรกค่ะในรอบ17ปีชี้3แนวทางนำอาเซียนสู่อนาคตที่เข้มแข็งร่วมกันนะคะซึ่งท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็ได้มีการกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนนะคะที่กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งก็ถือว่ามีคณะผู้แทนถาวรประจำสำนักเลขาธิการอาเซียนแล้วก็นักการทูตที่สนใจเข้าร่วมกว่า100ประเทศค่ะที่ท่านนายกก็ได้มีการแสดงได้มีการเสนอนะ3แนวทางสำคัญกับเพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือความท้าทายของโลกรักษาบทบาทนำนะคะของภูมิภาคแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนค่ะได้แก่การเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งค่ะการสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับความผันผวนแล้วก็การทำให้อาเซียนมีความหมายต่อชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งท่านนายกย้ำเลยว่าโลกปัจจุบันค่ะกำลังเผชิญความท้าทายที่เชื่อมโยงกันทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ความมั่นคงค่ะจึงไม่อาจที่จะแก้ไขได้ด้วยประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะโดยความท้าทายระดับภูมิภาคจำเป็นนะคะที่ต้องอาศัยคำตอบในระดับภูมิภาคค่ะแนวทางแรกนะคะการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งนะคะท่านนายกก็เลยเห็นว่าในโลกที่มีความแตกแยกมากขึ้นความเป็นเอกภาพและก็ความเป็นแกนกลางของอาเซียนยิ่งมีความสำคัญค่ะหลักฉันทามติและหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในยังคงเป็นรากฐานสำคัญนะคะแล้วก็ควรนำมาใช้นะคะอย่างยืดหยุ่นแล้วก็เหมาะสมเพื่อให้อาเซียนรักษาความเป็นหนึ่งเดียวพร้อมสามารถดำเนินการต่อสถานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผลค่ะด้านที่2นะคะการสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับความผันผวนนะคะซึ่งท่านนายกก็บอกว่าอาเซียนต้องไม่รอให้เกิดวิกฤตแล้วจึงแก้ไขนะคะแต่ว่าต้องเตรียมพร้อมล่วงหน้าด้วยเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานพลังงานและอาหารค่ะรวมถึงเร่งการเชื่อมโยงด้านดิจิทัลและพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีนะคะขณะเดียวกันควรขยายความร่วมมือกับประเทศมหาอำนาจขนาดกลางและประเทศในกลุ่มโลกใต้นะคะเพื่อเพิ่มทางเลือกลดการพึ่งพาแหล่งใดแหล่งหนึ่งรักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ของภูมิภาคนะคะและทั้งที่3ค่ะการทำให้อาเซียนมีความหมายต่อประชาชนอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งนายกท่านนายกก็เน้นเลยว่าความสำคัญของอาเซียนต้องวัดจากผลลัพธ์ที่ประชาชนสัมผัสเนื้อทั้งความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานการละเมออายกรรมและภัยคุกคามข้ามพรมแดนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะตลอดจนการพัฒนาทักษะให้คนรุ่นใหม่พร้อมรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอาเซียนต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันและกลไกการทำงานเพื่อให้การตัดสินใจของผู้นำสามารถนำไปสู่การปฏิบัติและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างแท้จริงนะคะซึ่งนายกก็บอกเลยว่าอาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ไทยร่วมก่อตั้งนับตั้งแต่การลงนามปฏิญญากรุงเทพเมื่อ59ปีก่อนค่ะซึ่งช่วยเปลี่ยนภูมิภาคให้เคยเต็มไปด้วยความขัดแย้งให้ก้าวสู่ประชาคมที่ยึดมั่นในกฎกติกาความร่วมมือและการเจรจาค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะประเทศไทยมีบทบาทสำคัญค่ะในการพัฒนาอาเซียนหลายช่วงเวลานะคะทั้งการผลักดันเขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA การตั้งเวทีภูมิภาคอาเซียนนะคะหรือว่า ARF นะคะแล้วก็การวางรากฐานคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชยชนนะคะซึ่งการกล่าวการกล่าวถ้อยแถลงครั้งนี้นะก็ยังเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของท่านนายกรัฐมนตรีไทยนะณสำนักงานเลขาธิการอาเซียนครั้งแรกในรอบ17ปีค่ะนับตั้งแต่ปี2552นะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับข่าวนี้ค่ะที่ทางรัฐบาลได้มีการ
เปิดนะรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปค่ะถึง30กันยายนนี้นะคะเดินหน้าพลังงานสะอาดยกระดับมาตรฐานการติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะคะซึ่งเรื่องนี้นางสาวลดาเพลิดวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลก็เดินหน้ากับเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยนายพลพีสุวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานแถลงข่าวเปิดรับขึ้นทะเบียนค่ะผู้ประกอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือว่าโซลาร์รูฟท็อปนะคะแล้วก็การขึ้นทะเบียนอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปสำหรับภาคประชาชนทั่วประเทศนะคะทั้งนี้ค่ะการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.นะคะก็ได้มีการเปิดรับเนี่ยขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งอย่างเช่นแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็อินเวอร์เตอร์นะคะตั้งแต่วันที่3สิงหาคมจนถึงวันที่30กันยายน2519ค่ะโดยผู้ประกอบการต้องมีคุณสมบัติและก็มาตรฐานตามที่การไฟฟ้ากำหนดนะคะขณะที่อุปกรณ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลเช่น IEC และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่ามอกค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนนะคะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่ารัฐบาลยังอยู่ระหว่างดำเนินการมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการติดตั้งนะคะในการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบในการจัดสถานวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ค่ะจะมีเป้าหมายให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปได้ 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกนะคะเพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างรูปธรรมค่ะรัฐบาลให้ความสำคัญและก็ความปลอดภัยของประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมพลังงานสะอาดผู้ประกอบการวิศวกรช่างติดตั้งแล้วก็อุปกรณ์ทุกชิ้นต้องผ่านมาตรฐานที่กำหนดนะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับระบบที่มีคุณภาพนะคะปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็มีอายุใช้งานนะคะยาวนานไม่น้อยกว่า20ปีนะคะโดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะร่วมกันค่ะกำกับมาตรฐานผู้ประกอบการการติดตั้งแล้วก็การให้บริการหลังการขายเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการนะคะที่ผ่านการรับรองพร้อมทั้งใช้อุปกรณ์ที่ได้รับเนี่ยมาในเรื่องของการได้รับตรวจสอบด้านความปลอดภัยแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะคะทั้งนี้ค่ะผู้ประกอบการที่สนใจนะขึ้นทะเบียนสามารถติดต่อนะคะการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center ค่ะโทร1130หรือว่าPEA Call Center นะคะโทร1129โดยรัฐบาลก็เชื่อมั่นนะคะว่าการยกระดับมาตรฐานติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นนะให้ประชาชนแล้วก็ลดค่าในเรื่องของลดภาระค่าไฟฟ้านะสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดแล้วก็เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่มาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 มีใครได้ติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะรวดีหงสากุลรับหน้าที่บริการมาติดตามข่าวสารจากกองทัพก็มีการโต้แย้งรายงานของผู้แทนพิเศษ UNยืนยันกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มความขัดแย้งนะคะและข้อมูลที่นำเสนอหลายประเด็นค่ะเป็นข้อมูลบิดเบือนหวังให้ UN แนะนำเสนอข้อมูลที่เป็นกลางแล้วก็ผ่านการตรวจสอบจากรอบด้านนะคะซึ่งทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีค่ะโฆษกกองทัพบกก็ชี้แจงถึงกรณีที่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับแถลงการสิ้นสุดภารกิจของนายทอมแอนดรูนะคะผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชานะคะซึ่งก็เป็นการกล่าวพาดพิงถึงประเทศไทยค่ะโดยโฆษกกองทัพบกก็ได้มีการเน้นย้ำถึงข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆว่าไทยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มต้นความขัดแย้งนะคะแต่ว่าฝ่ายกัมพูชาที่สร้างความขัดแย้งในทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะการใช้อาวุธและกำลังทหารละเมิดอธิปไตยของไทยค่ะส่วนประเด็นตัวเลขนะคะผู้พลัดถิ่นที่กัมพูชาพยายามให้ข้อมูลว่ามีมากถึง 650,000 คนนั้นนะคะเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะซึ่งในความเป็นจริงค่ะจำนวนตัวเลขดังกล่าวนะคะเป็นตัวเลขจำนวนประชากรกัมพูชาที่มีการย้ายเข้าสู่แหล่งพำนักชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในบริเวณพื้นที่สู้รบส่วนประชาชนกัมพูชาที่จะไม่สามารถกลับเข้าพำนักแหล่งพำนักเดิมได้เนี่ยหากพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วนะคะก็จะมีจำนวนเพียงประมาณ 4,690 คนเท่านั้นค่ะซึ่งก็เป็นประชาชนที่ก่อนการสู้รบนั้นเคยอาศัยอยู่ใน3พื้นที่นะคะได้แก่พื้นที่บ้านหนองจาน500หลังคาเรือนค่ะจำนวน 1,040 คนพื้นที่บ้านหนูยากพื้นที่บ้านหนองยากแก้ว60หลังคาเรือนจำนวน150คนนะคะแล้วก็พื้นที่บ้านครองแผงนะคะ389ครัวเรือนจำนวน 3,500 คนเนี่ยซึ่งส่วนหนึ่งเลยค่ะก็คือประชาชนชาวกัมพูชาที่รุกรามเข้ามาตั้งบ้านเรือนและชุมชนในเขตอธิปไตยของไทยแต่ก็โดยผิดกฎหมายนะมานานแล้วค่ะกว่า40ปีโดยมีรัฐบาลกัมพูชาเป็นผู้ให้การสนับสนุนและตลอดเวลาที่ผ่านมาฝ่ายไทยก็พยายามที่จะใช้กลไก MOU 43และกฎหมายของฝ่ายปกครองเข้าแก้ไขปัญหาแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายกัมพูชามาโดยตลอดนะคะซึ่งทั้งท่านโฆษกกองทัพบกก็เลยย้ำว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่กัมพูชาจะต้องยอมรับปัญหาแล้วหันมาดูแลประชาชนของตนเองอย่างจริงจังค่ะแทนที่การสื่อสารต่อสังคมโลกในขณะที่มันบิดเบือนเพื่อหวังสร้างผลกระทบและภาพลักษณ์ของไทยนะคะโดยใช้ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเครื่องมือพร้อมกันนี้นะคะกองทัพบกเนี่ยคาดหวังนะให้กลไกพิเศษของสหประชาชาติหรือว่า UN นั้นนำเสนอข้อมูลที่เป็นกลางแล้วก็ผ่านการตรวจสอบร่วมกันจากทั้งสองฝ่ายอย่างรอบด้านค่ะไม่ใช่นำเสนอข้อมูลที่มาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อจากกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการเผยนะความคืบหน้าในเรื่องการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแอปหมอพร้อมนะฮะล่าสุดบอกว่ามี 16,350 คำร้องยกกรณีจังหวัดนครปฐมแล้วก็โรงพยาบาลบางปะอินเพราะความผิดพลาดในการบันทึกและการสื่อสารค่ะเร่งทวนนะคะสอบข้อมูลแล้วก็ชี้แจงผู้ร้องค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเปิดเผยความคืบหน้านะคะการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบหมอพร้อมว่าภายหลังมีข้อสั่งการถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดให้เร่งตรวจสอบการบันทึกข้อมูลบริการสุขภาพที่ได้รับแจ้งว่าในระบบหมอพร้อมแสดงผลไม่ถูกต้องแล้วก็ให้รายงานความคืบหน้าทุกสัปดาห์นะคะข้อมูลล่าสุดค่ะณวันที่4สิงหาคม2519ได้รับคำร้องเรียนจากประวัติการรักษาจาก12เขตสุขภาพรวมแล้วก็ 16,350 คำร้องนะคะผู้ร้องประมาณ 7,000 คนค่ะโดยเป็นการร้องเรียนผ่านหมอพร้อม 1,000 แล้วก็ไปการ 16,346 คำร้องนะคะแล้วก็ผ่านหน่วยงาน4คำร้องค่ะคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลของโรงพยาบาลและหน่วยงานได้ตรวจสอบข้อมูลลงบันทึกคำชี้แจงแล้วก็รายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จนะคะ 4,000
890คำร้องหรือร้อยละ 29.9 นะคะสำหรับประเด็นที่รายงานนะตัวอย่างข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมค่ะซึ่งมีผู้ร้องเรียนรวมแล้วก็736คำร้องเป็นกรณีโรงพยาบาล158คำร้องแล้วก็รพสต578คำร้องนะคะมีการตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลแล้ว665คำร้องค่ะหรือว่าร้อยละ 90.35 พบเลยค่ะว่าสาเหตุเกิดจากการให้บริการคัดกรองโรคเชิงรุกนอกสถานที่และบันทึกข้อมูลภายหลังนะคะคัดกรองสุขภาพในพื้นที่โดยอสม.นะแล้วส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่บันทึกภายหลังซึ่งอาจจะไม่ได้สื่อสารกับผู้รับบริการให้ทราบขั้นตอนที่ครบถ้วนนะคะหน่วยงานให้บริการจริงแต่บันทึกรหัสการให้บริการผิดพลาดค่ะทั้งนี้นะยังไม่พบการบันทึกข้อมูลที่สัมพันธ์กับการเบิกจ่ายเงินแต่อย่างใดนะคะซึ่งก็จะมีการทวนสอบแล้วก็ปรับปรุงข้อมูลพร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ร้องทราบนะคะส่วนโรงพยาบาลบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับคำร้องเรียน3คำร้องค่ะได้ทำการตรวจสอบข้อมูลจากทั้งระบบหมอพร้อมประวัติสุขภาพส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิกส์เวชทะเบียนการรักษาของโรงพยาบาลบุคลากรผู้ให้บริการแล้วก็ผู้รับบริการที่ร้องเรียนนะคะพบเลยค่ะกรณีที่1เป็นการให้บริการตรวจโควิด19ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงโดยวิธีRT-CPR แล้วก็มีการรายงานผลตรวจไม่ตรงมีการรายงานผลตรวจไม่พบเชื้อโดยโรงพยาบาลบางปะอินเมื่อวันที่20เมื่อปีพ.ศ.2564นะคะส่วนกรณีที่2ค่ะเป็นการบันทึกของโรงพยาบาลว่ารับบริการออกใบนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 และกรณีที่3ตรวจสอบพบว่ามีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่โรงพยาบาลบางปะอินเมื่อหลายปีมาแล้วนะคะแล้วก็ลงข้อมูลถูกต้องทางโรงพยาบาลก็ได้มีการแจ้งกับผู้ร้องทั้ง3รายทราบแล้วนะคะทั้งนี้ค่ะได้มีการกำชับทุกพื้นที่นะสื่อสารถึงประชาชนให้ตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของตนเองหากพบข้อมูลผิดพลาดสามารถรายงานผ่านระบบหมอพร้อมเพื่อตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่มาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันนะคะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสารสารพันกับสทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 มีการติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่บริการมาติดตามข่าวสารที่ทางกระทรวงคมนาคมก็ติดตามคดีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์นะคะร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงพร้อมเร่งอุดช่องว่างแล้วก็เตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพโทรแอบอ้างย้ำชัดนะคะข้อมูลนำไปทำธุรกรรมไม่ได้นะคะซึ่งเรื่องนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะผู้ช่วยผู้ว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์นะที่กรมการขนส่งทางบกร่วมกับทีมไทยเซิร์ชนะคะจากสำนักงานข้าราชการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าสกมช.แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอท.หรือว่าตำรวจไซเบอร์นะเข้าร่วมรายงานความคืบหน้าค่ะทั้งนี้นะคะจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบร่องรอยการพบร่องรอยและเบาะแสการกระทำความผิดแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงโดยทีมไทยเซิร์ชเข้ามาประจำการนะคะที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อร่วมกันในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็พิสูจน์หลักฐานทางเทคนิคด้วยกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลอย่างเป็นระบบค่ะอย่างไรก็ตามนะขณะนี้กรมการขนส่งทางบกก็ได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พร้อมในความสะดวกให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ค่ะยังได้มีการสั่งการให้ยกระดับการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้ความถี่มากขึ้นนะคะรวมถึงให้เร่งจัดทำแผนป้องกันการเกิดเหตุในอนาคตเพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีโดยด่วนค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะกรมการขนส่งทางบกมีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆมากถึง63หน่วยงานนะคะยืนยันเลยว่าข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ออกมานั้นแม้จะเป็นข้อมูลจริงแต่ก็เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานที่ไม่สามารถนำไปใช้ในการทำธุรกรรมอื่นได้นะแล้วก็ขอเตือนนะว่าผู้ที่นำข้อมูลดังกล่าวนั้นไปเผยแพร่ต่อนะคะจะมีความผิดตามกฎหมายแล้วก็ถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดค่ะติดตามข่าวสุดท้ายกันกับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการสั่งการกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็เร่งตรวจสอบกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของทั้งท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีแล้วก็ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลนะลงในระบบออนไลน์นะคะโดยพลตำรวจเอกกิตติรพันธ์เพชรค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยถึงกรณีที่มีการในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีทั้งข้าราชการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะถูกนำไปเผยแพร่นะคะในโลกออนไลน์ระบุเลยว่าขณะนี้ได้สั่งการให้ทางกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.สอท.นะคะเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะทั้งนี้ค่ะประเด็นต้นทางของข้อมูลนะคะการนำไปใช้ในทางไม่ชอบรวมถึงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการนำเทคโนโลยีมาดัดแปลงภาพนะคะซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันแล้วว่าการตรวจสอบเป็นไปตามกระบวนการไม่ได้เป็นการพูดเพื่อปกป้องผู้ใดนะคะแต่เนื่องจากปัจจุบันนะคะมีเทคโนโลยีที่หลากหลายจึงอยากให้ประชาชนวิเคราะห์และไตร่ตรองข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์อย่างรอบคอบส่วนประเด็นการดำเนินคดีตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA รวมถึงการสืบหาหน่วยงานต้นทางที่ข้อมูลรั่วไหลนั้นอยู่ระหว่างการวิเคราะห์และรวบรวมพยานหลักฐานนะคะเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปการที่เรื่องราวข่าวสารทั้งหมดในการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะทางนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟังทุกท่านในทุกช่องทางนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันเรวดีคงสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาพิจารณาพบใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีไม่กังวลถูกมองเป็นต้นเหตุทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
4: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีไม่กังวลถูกมองเป็นต้นเหตุทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนคลี่คลายเรื่องนี
6: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลจากระบบว่ายังไม่รับรายงานรายละเอียดแต่กำชับให้ดำเนินการทุกอย่างตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดซึ่งระเบียบและข้อกำหนดใน TOR ของการจัดหาระบบดังกล่าวได้ระบุไว้ชัดเจนส่วนกรณีมีข้อสังเกตว่าการเผยแพร่ข้อมูลมุ่งเป้าไปที่นักการเมืองและคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ได้มองไปที่จุดนั้นแต่เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มกำลังเพราะถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงหากเกิดการรั่วไหลเช่นนี้ขึ้นโดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในระดับปมและระดับหน่วยงานต่อไปเพราะได้เน้นย้ำไปแล้วว่าข้อมูลเหล่านี้จะรั่วไหลไม่ได้เนื่องจากเป็นการอนุมัติโครงการจัดทำระบบต่างๆรัฐมนตรีจะต้องพิจารณาบนพื้นฐานของความรัดกุมในการรักษาข้อมูลเป็นสำคัญอาจเป็นประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยทราบตัวผู้ใช้งานที่ดึงข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบแล้วพบเบาะแสอาจเชื่อมโยงการเมืองยืนยันสั่งปิดระบบแก้ไขปัญหาทันทีไม่มีข้อมูลรั่วไหลเพิ่มเติมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลออกจากระบบว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่ใช่การแฮกระบบแต่เป็นการเข้าใช้งาน2บัญชีจากหมายเลข IP หรือ IP address เดียวกันและสถานที่เดียวกันขณะนี้ได้สั่งการให้ทีมงานเร่งตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดอย่างรอบคอบก่อนแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนและยืนยันว่าได้ปิดระบบในส่วนดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจึงขอให้ประชาชนคลายความกังวลใจ จะไม่มีข้อมูลรั่วไหลเพิ่มเติมผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างแน่นอนส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีเรื่องทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องจากพฤติกรรมที่ตรวจพบถือว่ามีความเป็นไปได้สูงแต่ยังต้องรอการพิสูจน์และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันผู้ก่อเหตุที่ยิงตำรวจตากใบถูกวิสามันแล้วจำนวน2รายระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจับกุมตามกฎหมาย
7: จากกรณีเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปฏิบัติการติดตามผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดและเกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ที่ผ่านมาภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์รวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องจนสามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายผู้ก่อเหตุนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตำบลเกียอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้ระหว่างการเข้าปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่จึงเกิดการปะทะกันส่งผลให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายทราบชื่อคือนายอับดุลมูคลิสและนายสมานพร้อมตรวจยึดอาวุธปืนพกสั้นจำนวน2กระบอกจากการตรวจสอบพบว่าทั้ง2เป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ก่อนจะหลบหนีไปกบดานในพื้นที่และถูกเจ้าหน้าที่ติดตามบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การปฏิบัติการในครั้งนี้ทั้งนี้สำหรับผู้ใดให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้กระทำความผิดทั้งการนำพาหลบหนีซ่อนเร้นให้ที่พักพิงหรือจัดหาเสบียงอาหารอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟการเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
8: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
9: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
10: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรเครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
11: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
12: เท่ากับ2สิลูก
11: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
12: 4ไงลูก
11: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
12: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
11: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยพ่อ
12: ไอ้ยะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
14: เรื่อง งของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ15ถึง22ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได
15: ้ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
16: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: นะเราจะไม่โกงเราจะไม่เมาเราก็จะไปให้สุดนะครับกรมการขนส่งกับสวทวิรัมเราก็ร่วมกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับนะด้วยการเดินทางที่ปลอดภัยนะทุกเส้นทางแล้วก็มีความสุขด้วยเนาะนะครับช่วงนี้กับรายการนะเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับห่างหายกันไปนานเลยทีเดียวต้องขอไปท่านผู้ฟังด้วยนะครับกับรายการนะก็อาจจะมีบางท่านอาจจะถามหานะครับบางคนอาจจะไปทางไหนกันเนาะไม่มีใครจัดรายการนะครับนะก็จัดคนเดียวอยู่คนเดียวก็ต้องเวลามีการมีงานก็ต้องไปก่อนเนาะนะครับงานนอกงานในแล้วก็ทำกันไปนะครับนะก็เป็นงานที่ต้องมีความรับผิดชอบนะหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับนะกับรายการก็อาจจะมีเป็นบางช่วงที่อาจจะไม่ได้จัดนะครับก็มีภารกิจอื่นที่สำคัญกว่าเราก็ต้องไปนะครับนะกับรายการก็โทรศัพท์เหมือนเดิมนะครับเบอร์โทรศัพท์0926633523นะครับก็นำความรู้สู่ท่านผู้ฟังกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับนะก็ห่วงเดือนนี้ก็จะมีการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยเนาะของสำนักงานขนส่งยังไงก็จะมีการประชาสัมพันธ์อย่างทีๆว่างั้น อาศัยรายการก่อนกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับคุณฤทธิชัยครับ
0: ครับสวัสดีครับหนุ่มคู่เขาสบายดีไหมล่ะ
1: สบายดีแล้วครับ
0: อ๋อสบายดีไม่ป่วยไม่ไข
1: ้ครับหายดีแล้วครับ
0: อ๋อหายดีเป็นอะไรนะที่ว่าหายน่ะ
1: เหยียบตะปูครับต
0: ะ
1: ปู
0: โอ้เหยียบตะปูโอ้ตะปู3นิ้วเข้าลิฟต์มิดเลย3นิ้ว
1: อาบใหญ่อกงามคองงัวครับ
0: โอ้ยเนาะโอ้น่าสงสารน่าสงสารหายแล้วอืมนะหายก็ดีแล้วนะจะได้ทำงานอื่นต่อไปเอาเสียงไปไหนเงียบดีครับครับผมฮัลโหลสวัสดีไม่มีเสียงตอบรับจากเลขหมายที่ท่านโทรมาสงสัยโทรศัพท์มีปัญหานะโทรศัพท์เหยียบตะปูหรือเปล่าเอายังไงโทรมาใหม่เนาะโทรมาใหม่นะครับโทรมาใหม่เป็นที่เราหรือเปล่าหรือเป็นที่เขาเอาโทรใหม่ก็แล้วกันนะครับ0926633523สายต่อไปเสียงชัดเจนฟังชัดสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะคุณตีน
0: สวัสดีครับคุณวิริยันธีรักษ์เสียงชัดไหมวันนี้
2: เสียงชัดอยู
0: ่อ๋อชัดอยู่เนาะรายการนี้ชัดเนาะบางรายการมันไม่ชัดว่างั้น
2: จ้ะน้องโคเขาสงสัยอยากจะลองของมั่งเหยียบตะปูนั่น
0: โอ้สงสัยหนังเหนียวหรือเปล่าทดสอบน้ำยา
2: ของว่าจะเหนียวหรือไม่เหนียว
0: เออทดสอบได้ของดีมาใหม่ว่างั้น
2: วันนี้ครึ้มทั้งวันเลยนะคุณตินครึ้มทั้งวัน
0: ทางโสธรก็ครึ้มทั้งวันฝนไม่ตกแต่แดดไม่ร้อนไม่เป็นไร
2: เมื่อวานนี้ครึ้มมีฝนปล่อยๆมาหน่อยนึงแต่วันนี้ไม่มีหรอก
0: นะตกพอเป็นการพรมน้ำมนต์นะครับไม่ถึงกับเปียกอืมครับ
2: ไม่มีอะไรหรอกโทรไปคุยเฉยๆ
0: อ๋ออยากจะแนะนำเพลงอะไรเอ่ย
2: เอามีเวลาเหรอ
0: ก็เวลาอาจจะเยอะไปเหลือก็จะได้เปิดให้ฟังครับ
2: อย่างนั้นก็ขอเพลง
0: เพลง
2: เพลงอะไรดีเนาะ
0: อืมเพลงอะไรดีนึกได้โทรใหม่ก็ได้หรือจะนึกตอนนี้ได้ครับหรือจะฟังเพลงครับเพลง
2: ตามหาสาวคำก็ได้เอา
0: ตามหาสาวคำ
2: สาวคำจ้ะ
0: สาวคำเจอไหมเนาะหรือไม่เจอหายที่ไหนตกหาย
2: ตามไปเดี๋ยวไปเจอหรอก
0: ครับผมใส่ตกรถไฟ
2: มอบทุกเสียงทุกสาย
0: ครับ
2: มอบไปหนุ่มโคเขาเมื่อกี้เด้ออ
0: ืมสงสัยจะลองของอย่างที่ว่า
2: จ้า
0: ครับผมครับ
2: กินด้วยเด้อ
0: ครับสวัสดีครับผมครับ
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: ขอบคุณคุณบุเรียนที่รักนะครับเมืองแฝกนู่นเนาะนะฝนฟ้าก็ไม่ตกน้ำก็ไม่มีทุ่งนาก็แห้งแล้งอะไรที่งอกก็คือหญ้าข้าวล่ะก็พอประมาณว่างั้นแข่งกันงอกว่างั้นนะใครจะเก่งกว่ากันสู้ไม่ไหวนะหญ้าสู้ไม่ไหวโอ้ยข้าวสู้ไม่ไหวหญ้าเก่งเกินหญ้าเก่งเกินกว่าเนาะหญ้านี่มันทำไมมันเก่งจริงๆเออมันอาจจะทำเป็นผลผลิตได้เนาะนะครับเป็นเม็ดเป็นอะไรขายได้สวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับพ่อหน้าครับ
0: ครับสวัสดีครับสมใจนับประแดงครับ
3: ผมสมใจรันประแดงครับยังไงสบายดีบ้างหัวหน้า
0: ก็ไปเรื่อยตามอัตภาพนะสบายบ้างไม่สบายบ้าง
3: โอ้
0: ครับ
3: วันนี้เข้ารายการเนาะ
0: ครับผมเข้ารายการอยู
3: ่ครับ
0: อาจจะเต็มชั่วโมงแหละนะบรมสรเองไม่น่าจะมี
3: คร
0: ับ รู้จักไหม
3: วันนี้ล่ะ
0: ครับไม่น่าจะมีหรือไม่เห็นมาบอกนะถ้ามีก็เดี๋ยวคงมาบอกครับ
3: ครับ
0: อืม
3: ก็ วันนี้ผมก็ตัดหญ้าเมื่อวานนี้ก็ตัดหญ้าเหมือนกัน
0: โอ้ตัดหญ้าข้าวบอก
3: ตัดหญ้าตามคะน้าป่าข้าวด้วย
0: ก็คิดว่าตัดหญ้าข้าวที่มันมีหญ้าเยอะๆตัดให้บัวกิน
3: หญ้าเยอะหญ้าเป็นหญ้าหวายเนี่ยเยอะ
0: โอ้หญ้าหวายอืม
3: ครับเป็นหญ้าหวายหญ้าต้น
0: มันจะแข็งเลยเนาะ
3: ต้นโนครับต้นสะโนด้วย
0: ครับอืมสะโน
3: ครับขอเพลงก่อนเด้
0: ครับเพลง
3: เพลงน้ำค้างเย็น6ตกแล้วของสุรพลสมบัติเจริญ
0: น้ำค้างเดือน10แล้วนะนี่เดือน10หรือเดือนอะไรเนี่ย
3: ครับเดือนนี้เดือน9
0: เดือน9อ๋อใกล้เดือน10แล้วน้ำค้างเดือน6เนาะครับผม
3: ชื่อเพลงไงน้ำค้างเย็น6หรือมั้ง
0: ของไวยพจน์เน
3: า
0: ะ
3: ของสุรพล
0: โอ้สุรพลสุรพลสมบัติ
3: เจริญ
0: ครับผมได้ๆๆ
3: ครับครับมอบให้ทุกเส้นทุกสาย
0: เลยเส้นทุกสายครับขอบคุณครับผมครับ
3: ครับวันนี้ก็ฟ้ามืดอยู่อย่างว่าล่ะฝนไม่มีหรอกวันนี้
0: อืมอยากให้มีเนาะ
3: ครับครับ
0: อยากให้มีแต่ก็ไม่มีน้ำน้อย
3: ครับ
0: ครับผม
3: ครับเอาแค่นี้เลยพ่อหลานเลยสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับผมขอบคุณสมใจนภแดงจากบ้านด่านนะก็ทุกท้องที่ที่เคยฟังนะครับนะก็ทางโสธรให้ภัยแล้วกลับมาคืนเถอะกลับมาฟังรายการของเรานะรายการสถานีเรามีหลากหลายเนาะนะครับนะอาจจะห่างหายไปบ้างก็กลับมาถือนะครับนะกับรายการบันเทิง2ช่วงเหมือนเดิมนะครับบ่ายสามโมงนี่ก็สัญจรปลอดภัยนะครับได้ความรู้บ้างนะห้าโมงเย็นก็จะเป็นบันเทิงแบบล้วนๆนะครับมีแทรกอย่างอื่นประปรายว่างั้นสวัสดีครับผม
1: สวัสดีคุณชายขอโทษมันคุณต้องคุยกับหลานครับ
0: โอ้คุยกับหลานเนาะโอเค
1: คร
0: ับเพลงอะไร
1: ลูกของลูกสาวครับ
0: ลูกสาวหลานของลูกอ๋อลูกของหลาน
1: ลูกน้องสาวครับ
0: อ๋อของลูกน้องสาวโอเคครับผม
1: เพลงเนื้อการเวลาหน่อยครับ
0: เพลงอะไรนะ
1: เนื้อการเวลายิงสีตานครับ
0: เนื้อการเวลา
1: เมื่อไม่หลานสาวยมูนนะครับทุกเสียงทุกสายสวัสดีครับ
0: ครับผมครับสวัสดีครับผมนะขอบคุณบทเพลงเนื้อการเวลานะครับนะก็ไม่มีใครเนื้อการเวลาไปไหนเวลาก็เท่ากันหมดอะไรที่เท่ากันโอ้ยเดากันผิดเดากันถูกนะความสูงความต่ำไปไปมามาอ๋อนี่แหละคือเท่ากันนะครับก็คือเวลานะบทเพลงที่แนะนำทาง Facebook สักแป๊บหนึ่งเนาะเห็นแวบๆตะกี้นี่คุณอเนกพริกไทยนะครับขอบคุณเลยทีเดียวนะเอาไปเลยล้านวิวล้านไลน์รูปการ์ตูนเนาะเป็นรูปการ์ตูนเด้อนะครับเขาพิมพ์มาอย่างนั้นนะครับนะคุณพี่บรรเทาสรัญใจในเมืองครึ้มเย็นสบายดีเนาะโอ้สบายดีขอเพลงฮักนะของมีซอนะครับนี่นะเดี๋ยวเวอร์ชั่นหมอลำมีไหมเนาะนี่ผมตั้งเพลงอะไรไว้นะครับถ้าไม่ใช่ก็ไม่ว่ากันของฮักมีซอเนาะนะครับคุณภูนคงสืบชาตินะครับนะนะสวัสดีค่ะยังเล่นค่ะขอเพลงอ๋อเขาเขียนยังเล่นเนาะขอเพลงหนูอะไรนะหนูใหม่ของจินตราอ๋อครับผมคุณสงภาพันธ์นะครับนะสวัสดีพี่ภูนน้องบรรเทาน้องลำดวนเอาน้องลำดวนนะเนาะคุณบุญเรียนด้วยนะครับนี่พี่บุญเรียนด้วยนะครับจากคุณสงภาพันธ์นะก็อยู่ในเฟซบุ๊กนะพิมพ์มาอย่างนี้ผมก็เลยอ่านตามนะนะคุณเด็กสวนสันขอบคุณเลยทีเดียวนะครับจากทางเฟซบุ๊กนะครับนี่ตั้งเพลงฮักมีซอเป็นแนวไหนไม่แน่ใจนะถ้าไม่ใช่หมอลำก็เดี๋ยวค่อยเปิดใหม่ช่วงท้ายๆก็แล้วกันนะครับนะโอ้น่าจะไม่ใช่มั้งเอาลองพิมพ์เข้าว่าหมอลำไปสิจะใช่ไหมเนี่ยแนวหมอลำเนาะมันจะใช่ไหมเนี่ยคือมันช้าๆสงสัยอยากจะเต้นหรือเปล่านะครับนี่ลองดูซิฟังอันนี้น่าจะเป็นหมอลำหรือเปล่านะครับเพราะว่าคุณพี่บรรเทาชอบออกกำลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงบ่ายไปถึงช่วงค่ำนะครับทุกช่วงเวลาที่มีเวลาท่านก็จะหาเวลาที่จะได้ออกกำลังกายนะครับน่าจะมาแล้วครับเอ้าหมอลำมีซอ

0: เพลงสนุกสนานแนวหมอลำซิ่งว่างั้นนะแนวซึ้งๆไม่ฟังนะคุณพี่มันเทานี่ต้องแนวนี้นะครับนะเป็นของท่านมอบให้กับท่านเสมอๆซึ่งเป็นการออกกำลังกายช่วงบ่ายนะช่วงค่ำท่านก็อีกรอบหนึ่งนะครับดูหุ่นท่านก็สมส่วนนะครับนะก็ไม่อ้วนไม่ผอมพอดีนะครับกับการออกกำลังกายเป็นการรักษาสุขภาพดูแลถึงความแข็งแรงของสรีระร่างกายนะครับอย่าปล่อยให้ร่างกายเรียกว่าเหี่ยวเฉาวันนี้น่าจะได้ประมาณครึ่งรายการนะเพลงที่ค้างไว้ยังไงจะยกยอดไปเป็นพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับรายการวิรัมสระเองมากระซิบบอกจัดอยู่ว่างั้นนะครับน่าจะมีอะไรดีๆฝากสู่ท่านผู้ฟังรับสายสุดท้ายก็แล้วกันสวัสดีครับผม
1: สวัสดีจ้ามาจัดอีกแล้วเนาะ
0: ครับผมมาจัดแล้วแต่ได้ครึ่งรายการวันนี
1: ้อ๋อเพราะว่ารายการมันก็โอเค
0: รายการต่อไป
1: มันที่ไปหมด
0: เออยายแม่ยายแต่ซีมเนื่อย
1: ยายเกี้ยงแม่ตุมันได้บุญมัดตุมันต้มเพลงเ
0: ป้ส้มตัวนั้น
1: กระตุ้นน้อมันเคยมาจัดรายการอยู่เฮ้ยแต่ยายนำโมไถ่ตุยน้ำเคยจัดรายการเน
0: า
1: ะ
0: ตอนนี้ก็จัดเนื้อประมงก็เลยจัดให้สมัยจัดเองสมัยมันท่วมสมัย
1: มันสดับแต่ก็สดับสุริยาเน
0: าะโอ้กี่ตุขนอยตุ๊ตุ๊ไปจ้ะ
1: เต็มโจรกระทาใส่เนี่ยมันจัดน้องมันเบิร์ดน้องจัดไว้เรียดร่องทะเนีย เจ้น้อง
0: เอ็งกระทาแบ่งกี่คลาเอ็งคลากับอุ้ยเตเอ็งก็คนผู้เสียสละเรียกผู้เสียสละว่างั้น
1: มันเหมือนใจเจ้าน้อยใจเต้เด็
0: ก
1: กว่าน
0: ้องก็น้อยใจเต้เอง
1: จัดอะไรเวลาพร้อมกันอย่างนี้ก็ไอ้พวกโซโบพวกที่ไอ้นี่ก็ทำเจ้ายากเลยน้อง
0: กัดอุ้ยเตเองก็ยอมเมื่อกี้สลับขนมคลักขนมคลามท่าเต
1: ใช่แบ่งกันคนละครึ่ง
0: แบ่งก
1: ัน
0: คนครึ่งเขาครึ่งหนึ่งเราครึ่งหนึ่งอยู่ด้วยกันได้ตลอด
1: คนครึ่งทางคนละครึ่งนกเบิกเพลงนี่แน่รถมันจัดสดับเย่แน่เย่เบิกตุกน้องน้อง
0: บาดเจ้าเฮียรนาความก็ไม่ตุสดับเบียสดับเพลง
1: จ้า
0: บาดนะขอบคุณเนอ
1: ร์อาจารย์เนอร์ประจาจ้า
0: ครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับผมเวลาหมดเวลานะครับกับรายการวันนี้ไม่ได้สาระใดๆทั้งสิ้นนะครับนะอ่ะอีกนิดหน่อยก็แล้วกันสำนักงานขนส่งเปิดประมูลป้ายทะเบียนรถสวยนะครับนะพอพึ่งเขาไข่นะครับแผ่นป้ายล้ำค่าคุ้มทรัพย์เพิ่มพูนนะครับนะผ่านทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15สิงหาคมนี้นะครับนะก็เชิญชวนทุกท่านเลยทีเดียวนะครับกับรถกระบะแคปเท่านั้นนะครับนะฟังเพลงสุดท้ายนะครับแผลใหม่นะเพลงที่ค้างไว้พรุ่งนี้ค่อยเปิดกันแล้วกันนะครับแผลใหม่นี่จากมูสองน้องเสม็ดนะครับทาง Facebook มีเพิ่มเติมไหมเนาะคุณภูนคงสืบชาติครับผมคุณวิเลียนที่รักคุณพี่มันเทาประมาณนี้แหละเนาะครับผมเรียกสวนสันอ่านเลยเนาะจากกันไปด้วยบทเพลงแผลใหม่จินตราภูนลาภจากมูสองน้องเสม็ดวันนี้สวัสดีครับผม

0: ยาเสพติด
1: เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบุรีรัมย์สระแองค่ะนำเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์นะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะนำเรื่องราวข่าวสารดีๆในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวงานบุญงานประเพณีต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะเมื่อวานนี้ติดประชุมเลยไม่ได้เจอกันเนาะคุณผู้ฟังต้องขออภัยด้วยวันนี้มาแล้วค่ะเจอกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.นะคะทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นช่องทางวิทยุนะคะหรือว่าจะเป็นทางเพจ Facebook ของเรานะคะก็รับฟังอยู่พื้นที่ไหนนะคะทักทายกันเข้ามาได้นะคะช่วงเวลานี้ทักทายคุณแม่บุญเรียนที่รักด้วยนะจ๊ะสวัสดียามบ่ายคล้อยๆเนาะวันนี้ครึ้มทั้งวันเลยจริงจ้ะแม่ในเมืองเนี่ยอยู่ที่สถานีนี้ก็ครึ้มนะมืดๆเหมือนฝนจะตกนะเนี่ยนะคะทักทายป้าวันทองสำราญใจด้วยนะจ๊ะสวัสดียามบ่ายครึ้มๆเช่นเดียวกันที่โคกระเวียงนะจ๊ะก็อากาศก็กำลังเย็นสบายดีนะคะเดี๋ยวรอดูเนาะถ้าช่วงเย็นฝนตกก็น่าจะหลับสบายดีกันเลยแหละนะป้ามันเทานะคะหลับดีกันไหมหนูในกลางคืนในนอนไม่ค่อยจะหลับเลยนะคะบางทีอาจจะไม่แน่ใจเนาะไม่แน่ใจนะทำไมถึงบางทีอาจจะระแวงอย่างตื่นมาจัดรายการเช้าอย่างเงี้ยอาจจะระแวงกลัวจะตื่นไม่ทันก็นอนไม่ค่อยหลับนะคะหรือหลับตื่นเนาะก็ว่ากันไปหลายท่านก็คงจะอาจจะประสบปัญหาเหมือนกันนะคะบางท่านก็เห็นบรรยากาศดีๆแบบนี้ก็น่าจะหลับสบายอยู่นะคะวันนี้มาดูเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เจอกันเดี๋ยวมีข่าวสารในเรื่องของการท่องเที่ยวจากทางททสำนักงานบุรีรัมย์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะผ่านพ้นในช่วงของงานแห่เทียนกันไปละแต่ว่าก็ยังมีกิจกรรมดีๆนะคะในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราอยู่ช่วงนี้ขออนุญาตไม่ได้รับสายนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยข่าวสารกันเนาะเพราะว่าช่วงในการพิธีน่าจะได้ฟังเพลงกันไปแล้วแหละนะคะเดี๋ยวช่วงนี้มาฟังเรื่องราวข่าวสารดีๆกันหน่อยเวลาเราค่อนข้างน้อยค่ะคุณผู้ฟังแทบจะไม่ค่อยได้พูดคุยกันเลยนะคะมาดูเรื่องราวของการท่องเที่ยวกันสักหน่อยนะคะเตรียมตัวให้ดีเลยนะใครอยากจะไปเที่ยวนะอยากไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็เตรียมตัวกันนะโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราช่วงนี้ก็ยังคงมีงานกิจกรรมกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะก็นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเผื่อท่านใดที่แบบว่าเงาๆช่วงเข้าพรรษาอยากจะไปเที่ยวกันนะคะเราเห็นกิจกรรมดีๆจากทางอำเภอนางรองมาเชิญชวนกันสักหน่อยจริงๆเนี่ยงานเริ่มมาตั้งแต่ช่วงวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วแหละนะคะแต่ว่างานเขามีค่อนข้างยาวไปถึงวันที่12สิงหาวันแม่แห่งชาติเลยทีเดียวก็เลยอยากจะมาเชิญชวนพี่น้องในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราไปเที่ยวกันนะคะซึ่งทางอำเภอนางรองนะคะเชิญชวนเชิญชวนร่วมสืบสานตำนาน125ปีวิถีแห่งนางรองค่ะคุณผู้ฟังคะเชิญชวนนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะมาร่วมเฉลิมฉลองวาระพิเศษในงานของดีเมืองนางรอง1อำเภอ1งานประเพณีเนื่องในโอกาสครบรอบ125ปีอำเภอนางรองค่ะร่วมสัมผัสอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านเทศกาลกินขาหมูรสดีอันเรื่องชื่อลิ้มรสมะพร้าวเผาหมูสีแล้วก็ข้าวเม่ามากมีพร้อมเลือกซื้อสินค้าของดีเมืองนางรองค่ะและเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สนับสนุนสินค้าจากชุมชนเที่ยวเมืองไทยภูมิใจในท้องถิ่นนะคะ3-12สิงหาคม2569ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งงานประเพณีนะคะของดีเมืองบุรีรัมย์ของเราหรือว่าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะอยู่ที่อำเภอนางรองนะคะก็นางรองนี่เขาก็ขึ้นชื่อเนาะในเรื่องของขาหมูนะคะมะพร้าวเผาข้าวเม่านะคะคุณผู้ฟังเนี่ยตามคำขวัญของอำเภอนางรองเลยนะคะคุณผู้ฟังเทศกาลกินขาหมูรสดีมะพร้าวเผาหมูสีข้าวเม่ามากมีของดีเมืองนางรองนะคะคุณผู้ฟังก็เชิญชวนเนาะสำหรับท่านใดที่อยากจะไปนะของดีนางรองนี่มีเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็สำหรับใครที่ผ่านนางรองเนี่ยก็คงจะได้เห็นเนาะในส่วนของ
สัญลักษณ์นะประจำอำเภอนางรองเนี่ยถ้าผ่านไปผ่านมานะคะก็จะได้เห็นนะที่อยู่ตรงวัดแถวๆตรงสี่แยกอ่ะคุณผู้ฟังจะเห็นนะจะมีรูปปั้นนะคะของท้าวปาจิตกับนางอรพิมนะตั้งอยู่นะข้างทางนะคุณผู้ฟังผ่านไปผ่านมาจะเห็นประจำเลยเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองนางรองนะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมแถวบริเวณตรงนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะก็ใครที่อยู่ใกล้ๆเนาะอยากจะไปกินข้าวหมูรสดีนะคะหรือว่าจะไปชิมในส่วนของมะพร้าวเผาข้าวเม่านะคะหรือว่าไปเลือกซื้อสินค้าของดีในพื้นที่อำเภอนางรองก็เชิญชวนไปกันได้นะคะวันนี้เนี่ยวันที่5แล้วเหลือเวลาอีก1อาทิตย์เต็มๆเลยคุณผู้ฟังคะอยากจะไปเที่ยวก็เชิญชวนไปกันได้ไม่ไกลไม่ไกลจากเมืองบุรีรัมย์ของเราเดินทางประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงก็ถึงแล้วแหละนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่อยากจะมาเชิญทุกท่านเชิญชวนทุกท่านเนี่ยไปเที่ยวกันนะคะป้าพันธ์บอกว่าป้าหลับตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็ตื่นอีกทีตีสามนะคะจากนั้นก็จะไม่หลับอีกเลยเนาะดีจังเลยนะป้าพันธ์หลับตั้งแต่หัวค่ำเนาะหนูเนี่ยกว่าจะหลับในบางทีก็ตีหนึ่งตีสองแหละนะคะทักทายพี่สงภาพันธ์ด้วยนะคะติดตามเราฟังกันอยู่ทักทายกันเข้ามาขอบพระคุณมากเลยฟังเรื่องราวดีๆกันไปละไปเที่ยวนางรองกันละเดี๋ยวฟังเพลงกันหน่อยดีกว่านะคะพอเราพูดถึงนางรองแล้วก็อยากฟังเพลงเกี่ยวกับนางรองเนาะคุณผู้ฟังแนะนำผลงานเพลงกันได้นะคะทาง Facebook Live นะต้องขออภัยเดี๋ยวจะว่าไม่เปิดไม่รับสายเนาะไม่รับสายให้ขอเพลงเลยแต่ว่าขอแต่ทาง Facebook Live นะขออภัยด้วยนะช่วงนี้มีเวลาอยู่ใครอยากจะโทรเข้ามาแนะนำผลงานเพลง092663เดี๋ยวนะจำเบอร์โทรไม่ได้อีกคุณผู้ฟัง092นะคะเดี๋ยวก่อนนะ6633523ไม่ได้พูดถึงเบอร์โทรนานก็ลืมกันเนาะ0926633523นะแนะนำงานเพลงกันมาได้นะมีเวลาอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะก็ถ้าหาว่ายังไม่มีใครขอเดี๋ยวจะจัดให้เองนะ นะคะดูก่อนนะป้าบรรดาว่าฮักสาวคแมของจ่าของจ่าส่งใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะป้าบรรดานะฮักสาวคแมใช่ไหมคะฮักสาวคแมเดี๋ยวดูให้ป้าบรรเทาก่อนน่าจะได้ฟังในช่วงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแนะนำผลงานเพลงเข้ามาทีหลังเดี๋ยวจัดให้ในช่วงปิดท้ายรายการแล้วกันนะคะหาไม่เห็นนะป้าบรรเทาฮักสาวคแมนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวหาดูก่อนนะยังหาไม่เห็นเลยจ่าส่งเราเจอแล้วเดี๋ยวฟังหนุ่มงานเพลงนี้ก่อนละกันเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ

หนึ่งเพียงเพลงเพราะๆแนะนำกันเข้ามาจากป้าบรรเทาสำราญใจนะคะในช่วงของรายการบุรีรัมย์สระแองนะคะช่วงเวลานี้นะคะอยู่กับน้องต่ายคนเดิมเนาะนะคะอยู่กับชายพิบากาวิรัมทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะช่วงเวลานี้นะคะมาดูในเรื่องราวของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันต่อเลยก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้กิจกรรมก็มีมาเรื่อยๆเนาะในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะเดี๋ยววันนี้มาช่วงเข้าพรรษาแบบนี้เชิญชวนไปอิ่มบุญอิ่มใจนะคะกับการเดินสายไหว้พระเก้าวัดกันสักหน่อยดีกว่าคุณผู้ฟังคะก็เป็นอีกหนึ่งทริปที่แนะนำกันมาจากทางททสำนักงานบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังคะเข้าพรรษานี้สายบุญห้ามพลาดเลยนะคะเชิญชวนมาจัดทริปอิ่มบุญสุขใจกับเส้นทางไหว้พระเก้าวัดในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะซึ่งทางททสำนักงานบุรีรัมย์เนี่ยก็เชิญชวนพุทธศาสนิกชนแล้วก็นักท่องเที่ยวสายมูทุกท่านเลยนะคะมาร่วมสะสมแต้มบุญทำบุญเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตค่ะพร้อมกับชื่นชมความงดงามทางสถาปัตยกรรมและศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต้กับพิกัดวัดดัง9วัดนะคะทั่วทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ต้องหาโอกาสไปเยือนให้ได้สักครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลเข้าไม่ใช่เทศกาลในช่วงของการเข้าพรรษาแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังคะก็ไปทำบุญกันนะคะ

หลวงนะคะคุณผู้ฟังเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญค่ะสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็มีพระธรรมวชิรสุตาภรณ์ค่ะเจ้าอาวาสวัดกลางพระอารามหลวงนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่เวลาที่จังหวัดจัดงานอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะไปกันที่นั่นนะคะจัดกิจกรรมกันที่นั่นนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มาดูค่ะวัดต่อมาค่ะอันนี้อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเวลาเหลือค่อนข้างน้อยนะคะวัดป่าเขาน้อยค่ะวัดป่าเขาน้อยก็อยู่เลยเขากระโดงไปนะคะคุณผู้ฟังนะคะไม่ไกลเนาะเลยเขากระโดงไปนิดหนึ่งนะคะก็จะเห็นวัดป่าเขาน้อยนะคะถ้าหากว่าใครไปวัดป่าเขาน้อยเนี่ยจะได้ผ่านอีกหนึ่งจุดที่คนมักจะไปกันเยอะเนี่ยก็คือบ้านร้านนวดของอาจารย์โอฬารอันนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่คนเนี่ยมักจะแวะไปกันนะคะวัดที่สามค่ะวัดโพทองบ้านยางค่ะก็เป็นวัดที่ไม่ไกลจากเมืองเช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังนะคะวัดโพทองบ้านยางอยู่อำเภอเมืองบุรีรัมย์เช่นเดียวกันค่ะวัดที่สี่นะคะไปทางอำเภอบ้านด่านค่ะไปที่วัดระหานนะคะวัดระหานอยู่ที่อำเภอบ้านด่านนะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นวัดที่หลายคนก็รู้จักกันนะคะแล้วก็แวะเวียนกันไปทำบุญกันบ่อยๆวัดที่5ค่ะไปที่อำเภอนางรองกันบ้างค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัดขึ้นชื่อแล้วก็เห็นข่าวนะคะค่อนข้างเยอะเลยก่อนหน้านี้เนาะไม่ว่าจะเป็นเขมรมาเคลมเนาะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของรายการท่องเที่ยวต่างๆมาก็ค่อนข้างที่จะเยอะก็คือที่วัดภูม่านฟ้าอำเภอนางรองนั่นเองค่ะ6ค่ะไปที่เฉลิมพระเกียรติกันบ้างคุณผู้ฟังค่ะโอ้มีทั่วเกือบทุกอำเภอเลยเช่นเดียวกันเนาะที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเชิญชวนนะคะสายมูไปร่วมทำบุญกันนะคะหรือว่าไปไหว้พระขอพรกันได้ที่วัดเขาพระอังคารนะคะเป็นวัดที่โอ้มีความสวยงามนะคุณผู้ฟังนะจะมีพระพุทธรูปเนี่ยเรียง อยู่รอบๆนะคะสวยงามมากนะคะคุณผู้ฟังอ่ะใครที่อาจจะเคยไปคงจะได้เห็นบรรยากาศกันแล้วเนาะแล้วก็อีกหนึ่งวัดไปทางอำเภอละหานทรายกันบ้างค่ะวัดที่7ไปที่อำเภอละหานทรายก็คือวัดป่าละหานทรายสิได้วันนี้ไม่ได้เอารูปมาให้ดูนะคุณผู้ฟังเนาะจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันขออภัยนะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ไปต่อวัดที่8ไปที่อำเภอพุทธไทยสงฆ์ค่ะพุทธไทยสงฆ์เนี่ยมีมาแนะนำอยู่2วัดด้วยกันนะคะวัดที่8คือวัดมณีจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังอู้น่าจะเป็นวัดที่เราเคยไปกันแล้วที่จะมีอุโบสถใช่ไหมคะที่มีการวาดภาพสวยงามนะคะตกแต่งเป็นการวาดภาพบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็วัดที่9ค่ะสุดท้ายนะคะที่อำเภอพุทธไทยสงฆ์เช่นเดียวกันก็คือวัดหงส์นั่นเองวัดหงส์หรือวัดพระเจ้าพระเจ้าใหญ่วัดหงส์เนาะที่ศรีสะแรดนะคะพุทธไทยสงฆ์ก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีการจัดงานเป็นประจำทุกปีนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่โอ้โหใครที่ไปขอพรนะคะหรือว่าไปบนบานศาลกล่าวก็มักจะได้สมดังใจปรารถนาด้วยก็ช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้คุณผู้ฟังคะถ้าหากว่าใครยังไม่มีแพลนจะไปไหนก็ลองจัดทริปสั้นๆชวนครอบครัวชวนเพื่อนนะคะที่สนิทเนาะมาชาร์จแบตมาเติมพลังบวกแล้วก็รับความเป็นสิริมงคลนะคะกลับบ้านกันนะคะในช่วงของอาจจะเป็นเนี่ยวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าจะเป็นในช่วงวันพระนะคะก็จัดทริปไปเที่ยวกันได้นะคะแวะไหว้พระเสร็จก็อย่าลืมแวะไปหาของกินอร่อยๆกันนะคะในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรามีของดีของเด่นทุกอำเภอเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะอยากจะเชิญชวนไปไหว้พระ9วัดเพื่อทำบุญเสริมสิริมงคลในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์9วัดที่เราบอกมาก็จริงๆในพื้นที่บุรีรัมย์เราก็ไม่ได้มีแค่9วัดเท่านี้นะคะก็มีอีกหลายวัดเลยก็อยู่ที่ว่าคุณผู้ฟังศรัทธาวัดไหนอยู่ใกล้ทางไหนนะคะอยากจะไปทางไหนก็ไปกันได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็น9วัดที่เราแนะนำมาก็ได้นะคะก็เชิญชวนเนาะไปร่วมทำบุญกันนะคะอ่ะวันนี้มองดูเวลาของรายการบุรีรัมย์สระแองของเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการและวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกันในทุกๆพื้นที่เลยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากกันอีกบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันนะคะวันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศวิรัมพร้อมกับทีมงานสวทบุรีรัมย์ลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเรื่องโฉนดชุมชนสั่งการคทช.เร่งรับรองสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเรื่องโฉนดชุมชนสั่งการคทช.เร่งรับรองสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนพร้อมกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวห้ามขับไล่หรือรื้อถอน
6: นางสาวรัชดาธนาญิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟในประเด็นเรื่องโฉนดชุมชนสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.เร่งรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนแต่การดำเนินงานที่ผ่านมาอย่างล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการในที่ประชุมครม.รวม3ประเด็นสำคัญคือเร่งรัดการดำเนินงานให้คทช.เร่งพิจารณารับรองสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้คทช.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีโดยต้องระบุขั้นตอนผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาให้คทช.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการคุ้มครองประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์เพื่อป้องกันการถูกขับไล่หรือถอนหรือได้รับผลกระทบในช่วงเปลี่ยนผ่านทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบบันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงด้านแรงงานระหว่างไทยกับเมียนมาฉบับปรับปรุงเพื่อส่งเสริมการจ้างแรงงานข้ามชาติให้เป็นไปตามกฎหมาย
7: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาเพื่อปรับปรุงกรอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นระบบมากขึ้น สำหรับบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและกำหนดให้กระทรวงแรงงานของทั้งสองประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานพร้อมขยายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญตลอดจนการป้องกันการจ้างงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ส่วนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างงานที่ชัดเจนเพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและนายจ้างสามารถจ้างแรงงานผ่านระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ตำรวจไซเบอร์สอท.4บุกทลายฐานปฏิบัติการเว็บพนันออนไลน์ th2.vip กลางเมืองแม่สอดจังหวัดตากจับกลุ่มแอดมินพร้อมของกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายจำนวนมาก
8: พลตำรวจตรีกฤตัตบำรุงรัตนยศผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4สั่งการให้พันตำรวจเอกอนุชาศรีสำรงผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4พร้อมด้วยพันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์นำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบนายอุ้ยกู่หมีอายุ23ปีเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนกำลังทำหน้าที่เป็นแอดมินดูแลระบบเว็บไซต์พนันออนไลน์ ts2.vip พร้อมยึดของกลาง
9: คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือและรายละเอียดโปรโมชั่นเว็บพนันออนไลน์รวมหลายรายการผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับจ้างทำงานเป็นแอดมินได้ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาททำมานานกว่า5เดือนเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟัง
11: มวลสื่นโฮแซลทุกการเดินทางเคียงข้างทุกเวลากับวิทยุสวท.สวท.บุรีรัมย์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวท.สุรินทร์ 93.5 และ 97.5 เมกะเฮิรตซ์สวท.ศรีสะเกษ 100.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.อุบลราชธานี 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวท.อำนาจเจริญ103.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.มุกดาหาร 99.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.นครพนม 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.ร้อยเอ็ด 94 เมกะเฮิรตซ์และสวท.ยโสธร 90 เมกะเฮิรตซ์ครบทุกรถข่าวสารและความบันเทิงฟังวิทยุสวท.
12: สาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
13: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
12: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
13: ในรายการ
14: เช็คอินทีมอีสานใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ค่ะวันนี้สวท.ศรีสะเกษเป็นแม่ข่ายค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันมฤดีลูกอินค่ะ
0: ค่ะดิฉันสุภานีโสภาค่ะ
1: ค่ะแฟนรายการก็สามารถที่จะติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับฟังผ่านทางคลื่นสวททั้ง9จังหวัดอีสานตอนล่างนะคะ
0: ค่ะ
1: ยกตัวอย่างเลยนะคะหรือว่าเอามาทั้งครบทั้ง9จังหวัดเลยนะคะเริ่มกันที่นครพนมนะคะพี่จอยค่ะ
0: ค่ะไล่เลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดนะคะสุริน
0: บุรีรัม
1: ย์อุบลราชธานีศรีสะเกษ
0: ครบแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะสามารถที่จะรับฟังผ่านทางคลื่นสวททั้ง9จังหวัดได้นะคะรวมไปถึงสามารถที่จะรับชมภาพบรรยากาศผ่านทางห้องส่งสวทศรีสะเกษกันได้ค่ะผ่านทางเพจเช็คอินถิ่นอีสานใต้สวท2นะ
0: คะ
1: ซึ่งทั้ง9จังหวัดก็มีการแชร์เพจเช็คอินมาที่หน้า Facebook กันค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้ก็สามารถรับฟังทางสถานีวิทยุทั้ง9จังหวัดได้เช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะสวท.ศรีสะเกษนะคะ FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังทาง Facebook Live นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะ
1: ค่ะเป็นประจำค่ะรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ค่ะก็จะนำข้อมูลข่าวสารค่ะนโยบายสำคัญของรัฐบาลนำมาอัปเดตนำมาประชาสัมพันธ์กันค่ะรวมไปถึงอาจจะหยิบยกประเด็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่9จังหวัดนะคะอาจจะไม่ครบทั้งจังหวัดค่ะนำมาเผยแพร่นำมาประชาสัมพันธ์กันเช่นกันค่ะก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะคะจากช่วงเวลานี้ค่ะ 16:00 นไปจนถึงเวลา 16:30 นค่ะ
0: ค่ะเรามาเริ่มที่ข่าวแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันนะคะนั่นก็คือรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ค่ะนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็เปิดเผยว่าวันพุธที่12สิงหาคมที่ถึงนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลค่ะดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ค่ะซึ่งก็มีพิธีทางศาสนานะคะก็คือสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 7:00 นค่ะวันพุธในวันพุธที่12สิงหาคม2569ค่ะ
1: ค่ะโดยในส่วนกลางนะคะก็มีการจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน193รูปค่ะโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภรรยานะคะส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดค่ะก็จัดที่ณศาลากลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศนะคะสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็จะมีการพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะก็มีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็จะได้มีการดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อที่จะพิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยค่ะได้มีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันพุธที่12สิงหาคม2569ค่ะสำหรับวัดไทยในต่างประเทศค่ะก็จะมีการพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนอกจากนี้ค่ะก็จะมีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคม2569ตามความเหมาะสมค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะเชิญชวนค่ะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนประชาชนทุกท่านนะคะร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามสมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมนะคะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เป็นวันแม่แห่งชาติด้วยค่ะ12สิงหาคม2569นะคะ
1: คุณสุภานีคะเดี๋ยวขอทักทายแฟนรายการที่รับชมผ่านการไลฟ์สดนะคะหลายท่านก็ทักทายกันเข้ามาค่ะ 16:14 นนะคะพื้นที่ ไหนที่มีฝนตกก็แจ้งกันมาได้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าการคาดการณ์นี้จะมีฝนตกชุกนะคะจนถึงวันที่10สิงหาคม2569ค่ะ
0: ค่ะท่านแรก
1: ค่ะคุณบรรเทาสำราญใจนะคะส่งสติกเกอร์หัวใจมาค่ะแล้วก็ทักทายด้วยคุณสุภานีบอกว่าสวัสดีน้องสาวลาคุณสุภานีเป็นน้องสาวลานะคะ
0: โอ้ยสวัสดีค่ะเอื้อย
1: บอกว่ารับฟังในเมืองบุรีรัมย์อากาศครึ้มไม่มีแสงตะวันเลยนะคะแล้วก็
0: วิทางเฟซบอกว่ายังไม่มีเสียงค่ะเดี๋ยวเราเช็คมีอยู่เนาะ
1: มีค่ะ
0: มีแล้วเนาะมีแล้วนะคะพี่มีแล้วเด้อ
1: ค่ะเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะ
0: โอ้คุณบอกว่ามาแล้วมาแล้วคุณมา
1: ค่ะแล้วก็น้องปอนนะคะสวทนครพนมนะคะบอกว่านครพนมฝนตกไม่หยุดเลยค่ะ
0: โอ้อากาศ
1: ตอนบน
0: อากาศดีแห้งเนี่ยคุณมาถ้าฝนตกเลี่ยนๆเนี่ยสิเป็นตานอนเวียนบ่คะย่างมันเลยเลิกงานเนาะค่ะเนาะ
1: บางคนบอกว่าก็ไม่อยากให้ตกขนาดนี้นะเขาบอกว่าตกทั้งวันยังไม่หยุดเลยคุณสุภานีบางท่านก็อาจจะเดินทางก็อาจจะทำให้เดินทางไม่สะดวกนะคะก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังกันด้วยค่ะ
0: ค่ะก็ฝากเตือนนะคะน้องๆช่วงตอนเย็นนะคะกำลังจะเลิกเรียนพอดีค่ะยังไงก็ระมัดระวังค่ะถ้าโดนฝนหน่อยก็อาจจะเป็นหวัดได้
1: ค่ะ
0: ไม่สบายได้นะคะก็ฝากผู้ปกครองทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะคุณอเนกพริกไทยนะคะบอกว่าเอาไปเลยล้านไลค์ขอบคุณมากๆเลยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ด้วยค่ะขยับมาที่รัฐบาลค่ะเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวละลีดาเพิดวิวัฒนาค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยนายพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานแถลงข่าวการเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการในการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคานะคะหรือว่าโซล่ารูฟท็อปนั่นเองค่ะแล้วก็การขึ้นทะเบียนอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายการติดตั้งสำหรับภาคประชาชนทั่วประเทศค่ะในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะก็จะมีการเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการและก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งยกตัวอย่างเลยนะคะแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็อินวอเตอร์ค่ะตั้งแต่วันที่3สิงหาคมเริ่มมาแล้วนะคะจนถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะโดยผู้ประกอบการต้องมีคุณสมบัติและก็มาตรฐานตามที่การไฟฟ้ากำหนดขณะที่อุปกรณ์ค่ะต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลเช่น IEC และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอกเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ
0: ค่ะซึ่งขณะนี้ค่ะถือว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างการดำเนินการมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนะคะภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานค่ะแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ค่ะโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตั้งโซล่ารูฟท็อปได้ 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกค่ะเพื่อลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมนะคะรัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมพลังงานสะอาดผู้ประกอบการวิศวกรช่างติดตั้งและอุปกรณ์ทุกชิ้นค่ะต้องผ่านมาตรฐานที่กำหนดนะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับระบบที่มีคุณภาพและก็ปลอดภัยค่ะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานยาวนานไม่น้อยกว่า20ปีค่ะโดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะก็จะร่วมกันกำกับมาตรฐานผู้ประกอบการการติดตั้งและการให้บริการหลังการขายด้วยค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองพร้อมทั้งใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศค่ะและผู้ประกอบการที่สนใจนะคะก็สามารถขึ้นทะเบียนแล้วก็ติดต่อการไฟฟ้านครหลวงได้ค่ะและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center โทร1130และ PER Contactcenter โทร1129ค่ะ
1: ค่ะ PEA นะคะ PEA
0: PEA ค่ะ
1: ใช่ค่ะ1129ก็สอบถามกันได้นะคะค่ะ คุณวิภาวีวีระหงนะคะบอกว่าสวัสดีสองสาวแห่งศรีสะเกษฝนตกไหมคะ
0: จากบุรีรัมย์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพี่บรรเทาสำนานใจบอกว่าตอนนี้ฝนตกรินแล้วจ้าในเมืองบุรีรัมย์กำลังตกแล้วตอนนี้หลังจากที่ครึ้มมาทั้งวันศรีสะเกษตอนนี้นะคะก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่ค่ะแต่ยังไม่ตกนะคะหลายท่านบอกว่าช่วงนี้อาจจะมีฝนตกแต่ข่าวต่อไปนะคะเตือนนะคะเตือนพี่น้องประชาชนรับมือซูเปอร์เอลนิโยนะคะทางสทนชค่ะเตือนพี่น้องประชาชนเตรียมรับมือซูเปอร์เอลนิโยนะคะคาดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ10ถึง15พร้อมเร่งรับมือทั้งภัยแล้งแล้วก็อุทกภัยค่ะนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าปีนี้ประเทศไทยของเราค่ะจะได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนิโยส่งผลให้ปริมาณฝนทั้งประเทศต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ10ถึง15โดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมนะคะเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนี้ค่ะซึ่งมีโอกาสเกิดพายุเกิดภาวะนะคะเกิดภาวะซูเปอร์เอลนิโยทำให้หลายพื้นที่มีฝนน้อยขณะที่พายุเขตมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปยังจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นมากกว่าเข้าที่ประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะทั้งนี้นะคะแม้ว่าภาพรวมฝนจะลดลงแต่ก็ยังมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักเฉพาะพื้นที่จากกรมมรสุมนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบางจังหวัดในภาคตะวันออกกับภาคใต้ค่ะก็อาจจะมีการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินถล่มด้วยค่ะรัฐบาลจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยทั้งการจัดเตรียมกำลังคนเครื่องจักรและระบบแจ้งเตือนภัยด้วยค่ะส่วนทางด้านรองเลขาธิการของสทนชนะคะท่านก็ยืนยันว่าขณะนี้ค่ะสถานการณ์น้ำในเขื่อนยังเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคค่ะแต่ก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรนะคะโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานค่ะใช้น้ำอย่างประหยัดค่ะวางแผนเพาะปลูกให้เหมาะสมและสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งด้วยค่ะแล้วก็คาดว่าจะยาวนานตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ไปจนถึงเมษายน2570ค่ะก็คือปลายปีนี้ไปถึงต้นปีหน้าเลยค่ะ
1: ประมาณ7เดือนถึงจะทิ้งช่วงนะคะแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกนะคะหลายพื้นที่อาจจะมาร่วมกันทำกิจกรรมนะคะขุดลอกคูคลองนะคะเพื่อที่จะรองรับน้ำฝนในช่วงนี้เพราะว่าก็แจ้งเตือนกันแล้วนะคะว่าเตรียมรับมือซูเปอร์เอลนิโยฝนจะทิ้งช่วงค่ะก็ถึงตุลาถึงเมษายน7เดือนด้วยกันนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานค่ะและ 16:22 นาทีนะคะมาที่จังหวัดนครพนมค่ะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนมค่ะจัดกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการหมู่บ้านอินทรีย์หนองสนูตำบลดอนนางหงอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมค่ะซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เพื่อที่จะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและก็ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวอินทรีย์ของจังหวัดนครพนมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะหมู่บ้านอินทรีย์หนองสนอตำบลดอนนางหงอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมมีแหล่งข้าวอินทรีย์ชั้นดีที่มีชื่อเสียงระดับประเทศค่ะซึ่งในปี2560ค่ะได้รับการคัดเลือกจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ให้เป็น1ใน8หมู่บ้านอินทรีย์ข้าวอินทรีย์แท้พญาหงโดยหมู่บ้านอินทรีย์หนองสนูค่ะผลิตข้าวอินทรีย์คุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานตามกระบวนการผลิต4ชนิดด้วยกันค่ะ
0: ค่ะ4ชนิดก็ประกอบไปด้วยข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 100% ค่ะข้าวกล้องอินทรีย์ 100% ข้าวไรเบอรี่อินทรีย์ 100% ค่ะข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ 100% ค่ะสำหรับวิธีการปลูกนะคะเขาบอกว่าปลูกโดยวิถีทางธรรมชาติแล้วก็ปลอดสารพิษ 100% ด้วยค่ะปลูกบนนาข้าวแปลงใหญ่สีด้วยโรงสีชุมชนพลังงานสะอาดรสชาติอร่อยอุดมด้วยคุณค่าทางอาหารค่ะจึงขอเชิญชวนทุกท่านนะคะได้ทดลองชิมแล้วก็มีการให้มีการสนับสนุนไปสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดนครพนมค่ะในวันที่3และก็วันที่4วันที่12วันที่13วันที่15 16 22 23สิงหาคม2569ค่ะณลานโปรโมชั่นหน้าศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้าโลตัสนครพนมค่ะ
1: อืมค่ะ12 13ก็จะตรงกับวันพฤหัสวันศุกร์นะคะ15 16ก็เสาร์อาทิตย์22 23ก็เสาร์อาทิตย์ก็เชิญชวนค่ะไปซื้อนะคะข้าวปลอดสารพิษนะคะข้าวอินทรีย์
0: เรียกว่า 100% ทั้งไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องอินทรีย์ข้าวไรเบอรี่อินทรีย์ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์แล้วก็ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ค่ะคือ 100% ค่ะ
1: ค่ะก็อยู่ที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสนครพนมนะคะท่านไหนที่อยู่ใกล้ก็ไปอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรกันได้ค่ะอยู่ในเรื่องของ
0: พาณิชย
1: ์ค่ะ
0: เรื่องของพาณิชย์นะคะ
1: แล้วก็อยู่ในเรื่องของเกษตรเช่นก
0: ัน อัน
1: นี้เราจะขยับมาที่เรื่องของปุ๋ยราคาถูก
0: เรามาที่ศรีสะเกษนะ
1: คะ
0: โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษค่ะร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าหรือว่าทกสศรีสะเกษจำกัดหรือสกตศรีสะเกษค่ะจัดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตคือธงเขียวราคาประหยัดพลัสเพื่อช่วยในการลดต้นทุนการผลิตและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในพื้นที่ค่ะซึ่งโครงการเขาก็จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง15สิงหาคม2569น่าจะเป็นสัปดาห์หน้า
1: ค่ะ
0: สัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ฟังคะ
1: ตรงกับเสาร์อาทิตย
0: ์ค่ะณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกสศรีสะเกษจำกัดอำเภอเมืองศรีสะเกษค่ะภายในงานก็จะมีการซื้อจำหน่ายปุ๋ยนะคะที่เข้าโครงการในการราคาพิเศษค่ะลดสูงสุดกระสอบละ300บาทก็คือลดลงแล้ว300บาทอาจจะกระสอบละ700แต่ก็ลดลงมาอีก300ก็จะเหลือ400อย่างเงี้ยสมมตินะคะคุณผู้ฟังคะครอบคลุมปุ๋ยยอดนิยมได้แก่สูตร15 15 15 16 16 84600 214 21แล้วก็21714และ15520ค่ะโดยกำหนดสิทธิ์ซื้อได้ไม่เกินคนละ5กระสอบค่ะพร้อมรับส่วนลดสำหรับสารเคมีทางการเกษตรอีก50บาทค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ที่มีบัตรค่ะผู้ที่มีบัตรดินดีหนังสือรับรองมาตรฐาน GAP หรือว่าหนังสือรับรองสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนท่านก็จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือส่วนลดปุ๋ยเคมีกระสอบที่6ค่ะจำนวน300บาทต่อกระสอบและส่วนลดปุ๋ยอินทรีย์หรือชีวพันธุ์250บาทต่อคนค่ะสำหรับเอกสารที่พี่น้องเกษตรกรจะนำมาเพื่อที่จะได้ซื้อปุ๋ยราคาพิเศษแบบนี้นะคะท่านจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนเกษตรกรหรือทะเบียนเกษตรกรสีเขียวหรือว่าสมุดสีเขียวค่ะมาแสดงกับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียงนะคะเข้าร่วมโครงการใช้สิทธิ์ซื้อปุ๋ยราคาประหยัดลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับรายได้และความเข้มแข็งของภาคเกษตรกรอย่างยั่งยืนเหมาะเลยนะคะช่วงนี้หลายท่านก็ทำนานะคะแล้วก็
0: ต้องหวานปุ๋ยได้เวลาหวานปุ๋ยแล้วค่ะ
1: ใช่ค่ะก็สามารถที่จะมาซื้อปุ๋ยราคาพิเศษกันได้นะคะกับไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสค่ะซึ่งก็จะมีขึ้น 14 ถึง 15 สิงหาคม 2 วันเท่านั้นนะคะเริ่ม 9 โมงเป็นต้นไปค่ะณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกส.ศรีสะเกษจำกัดอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษค่ะ
0: ค่ะมาติดตามข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะผลการคัดเลือกอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเขาก็มีการดำเนินการคัดเลือกอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะเพื่อค้นหาและพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นค่ะเปิดมุมมองใหม่เปรียบเสมือนการค้นพบภัยใหม่จังหวัดละ1รายการค่ะจำนวนทั้งสิ้น76จังหวัดทั่วประเทศค่ะและจังหวัดศรีสะเกษก็ถือว่าได้รับคัดเลือกอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นั่นก็คือชุมชนวัดสำโรงเกียรติตำบลบักดองอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษค่ะชื่อว่าอันซีนไทยๆรอยศรัทธาพระตาตนยนต์วิถีธรรมชาติค่ะ
1: ค่ะซึ่งก็ครอบคลุมตามที่คุณสุภานีได้นำเรียนนะคะจังหวัดละ1รายการจำนวน76จังหวัดค่ะและในวันนี้นะคะขออนุญาตนำ9จังหวัดอีสานตอนล่างนำมาประชาสัมพันธ์กันนะคะว่าจังหวัดแต่ละจังหวัดค่ะมีอันซีนไทยๆแบบไหนนะคะเมื่อกี้เป็นศรีสะเกษนะคะ ในส่วนของจังหวัดนครพนมค่ะราก นคราเมืองโบราณท่าคล้อนะคะตัวนี้จะเป็นประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะหมู่บ้านสวายสอวิถีอินทรีย์วิถีแห่งรักนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะหอโหวดร้อยเอ็ดค่ะศรีสะเกษตามที่คุณสุภานีได้แจ้งนะคะและอำนาจเจริญค่ะพัดละหายปัดห้ายฮับดีนะคะพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองค่ะยะโสธรค่ะประเพณีจุดไฟตูมกาสุรินทร์ค่ะพิธีปัชชิหมอช้างสืบสานตำนานวิถีกวยอาเจียงค่ะและอุบลราชธานีพิธีตักปลาลำน้ำโขงค่ะอืมค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าการคัดเลือกค่ะอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทย76จังหวัดนะคะก็สามารถที่จะเหมือนเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ทุกคนค่ะมาเยือนแต่ละจังหวัดก็จะไปท่องเที่ยวไปชมความสวยงามในแต่ละที่ค่ะ
0: พี่อยากทบทวนจังหวัดสุรินทร์ค่ะน้องหยก
1: จังหวัดสุรินทร์นะคะค่ะจังหวัดสุรินทร์ค่ะพิธีปัจฉิหมอช้างสืบสานตำนานวิถีกวยอาเจียงค่ะ
0: พี่เข้าใจว่านึกว่าตักบาตรหลังช้าง
1: ไม่ใช่ใช่ค่ะ
0: คือเขามีหลากหลายวัฒนธรรมเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะซึ่งที่ยโสธรสุรินทร์แล้วก็อุบลราชธานีค่ะก็เป็นประเภทเทศกาลประเพณีวิถีวัฒนธรรมนะคะในส่วนของจังหวัดอื่นๆที่ได้นำเรียนกันค่ะก็จะเป็นประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมค่ะ
0: ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับการยกย่องของแต่ละจังหวัดนะคะคือทั่วประเทศเราก็จะนำสรุปมาเฉพาะภาคอีสานก็คือภาคอีสานตอนล่างของเราเก้าจังหวัดเท่านั้นค่ะเพราะว่าจะถ้าจะอ่านทั้ง76จังหวัดคาดว่าคุณผู้ฟังอาจจะไม่อยู่รับฟังโดยเฉพาะพี่บรรเทาไปยังไงคะยังอยู่ไหมคะไม่มีการเปิดเพลงให้ก็ไม่เป็นไรนะคะพี่น้องยังไงก็ติดตามรับฟังรับชมแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆ น้องสาวลาค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเนาะ
1: ค่ะ16:30 นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารต่างๆค่ะที่ทางสวท.ศรีสะเกษนำมาประชาสัมพันธ์กันค่ะในรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ซึ่งสวท.ศรีสะเกษนะคะเป็นแม่ข่ายค่ะต้องขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะพรุ่งนี้ค่ะติดตามรับชมรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้กับสวท.นครพนมค่ะและช่วงต่อไปค่ะขอเชิญท่านรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตโดยสวท.ณราธิวาสค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสุภานีโสภาค่ะ
1: ค่ะดิฉันมนุษย์ดีลูกอินค่ะพร้อมทีมงานสวท.ศรีสะเกษต้องลาไปแต่เพียงเวลาเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาสค่ะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนะคะควบคุมการผลิตโดยนางสาวสุนิตามินซาผอ.สวท.นราธิวาสค่ะอำนวยการผลิตโดยนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6และดิฉันดานิษฐ์มะเกะรวมไปถึงคุณธนกันตรีเทวรักษ์ผู้บานดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการนี้นะคะก็จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
5: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันนี้ที่ฉันอยากจะเชิญชวนทุกๆท่านค่ะมารับฟังเรื่องราวเบื้องหลังการทรงงานในทุกๆพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสดินแดนที่อยู่ห่างไกลหลายพันกิโลนะคะแต่แม้จะอยู่ห่างไกลเพียงใดค่ะก็ไม่ไกลเกินที่ทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎรไปรับฟังและรับชมพระราชกรณียกิจในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
6: ส
4: จังหวัดนราธิวาสเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าประชาชนในชนบทควรมีอาชีพเสริมที่มั่นคงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดำเนินงานด้านศิลปาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวพร้อมทั้งอนุรักษ์งานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าของไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งมีศูนย์ศิลปาชีพพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเป็นศูนย์กลางสำคัญของภาคใต้ด้วยพระเมตตาและสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์มิได้ทรงมุ่งเพียงการพัฒนาอาชีพเท่านั้นแต่ยังทรงปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองพร้อมทั้งส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่ครอบครัวและชุมชน

0: ในขณะที่ผมเป็นล่ามอ่ะผมได้รับมอบหมายพิเศษจากสมเด็จพระปางตีก็คือให้ดูแลโครงการศิลปาชีพดูแลยังไงพอท่านเจอทรงพบชาวบ้านที่ยากจนท่านถามเลยมาทำงานกับชาวไร่กับราชินีไหมชาวไร่บอกทำอะไรท่านก็ถามว่าแถวบ้านเนี่ยมีพืชอะไรบางทีชาวบ้านไม่รู้แต่เรารู้เราตอบว่านี่อยู่บ้านนี้มีพืชอันนี้มากมีกระจูดมากมีริบเผามากมีปลาหนานมากแต่ชายทะเลแต่ท่านก็เลยถามมาเนี่ยเอาไหมทำไหมชาวบ้านบางทีก็บอกตรงๆไม่เอาท่านทำไมทำไม่เป็นเดี๋ยวบอกไม่เป็นไม่เป็นไรท่านบอกเดี๋ยวจะหาครูไปสอนชาวบ้านก็บอกว่าตัวทำไม่สวยเดี๋ยวบอกไม่สวยไม่เป็นไรก็พยายามก็เลยกันแต่หลังก็ขยันให้ความสนใจมากทีหลังก็เป็นเองอ่ะไม่มีใครเป็นตั้งแต่เกิดหรอกก็ท่านบอกว่าจะทำแล้วจะไปส่งให้ใครอันนี้เป็นที่มาถึงผมเลยว่าฉันใช้เงินดีลูกมาดูแลหาครูมาสอนผมจะต้องไปเปิดกลุ่มจากหนึ่งคนก็ไปรวมมาให้ได้ห้าคนสิบคนยี่สิบคนรวมกลุ่มแล้วก็เราหาครูแล้วก็สืบหาว่าใครที่สามารถทำผลิตภัณฑ์ปานานใบลานกระจูดลิปพาวเนี่ยหาคนในพื้นที่ถ้าคนในพื้นที่ไม่พออย่างลิปพาวนี่คนในพื้นที่ทำไม่สวยไม่พอท่านต้องเอาครูมาจากนครศรีธรรมราชมามาสอนนี่กระจูดนี่ไม่เป็นไรกระจูดนี่คนในพื้นที่มีเพราะมันสองอย่างมีทั้งอนุรักษ์และก็ทั้งพัฒนา
1: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชดำริและพระราชสวนีของพระองค์ได้รับการสืบสานอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยกลุ่มศิลปาชีพต่างๆยังคงร่วมกันอนุรักษ์พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานหัตถกรรมแก่คนรุ่นใหม่เพื่อให้พระราชปณิธานในการสร้างอาชีพและสร้างคุณค่าชีวิตแก่ประชาชนดำรงอยู่อย่างมั่นคง

0: พระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้สร้างทั้งโอกาสความหวังและความมั่นคงให้แก่ประชาชนชาวนราธิวาสเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติสืบไปโดยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ปวงชนชาวนราธิวาสต่างพร้อมใจน้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ด้วยความจงรักภักดีตราบนิจนิรันดร์
1: ที่ทุกท่านได้รับชมไปนั้นนะคะเป็นพระราชกรณียกิจค่ะซึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะจากในพระราชกรณียกิจนั้นนับประการที่ทรงปฏิบัติในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสค่ะชาวจังหวัดนราธิวาสนับว่าเป็นผู้ที่มีความโชคดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานแนวคิดค่ะในการส่งเสริมเรื่องของอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการจัดตั้งมูลนิธิแล้วก็โครงการในพระราชดำริในอีกหลายโครงการค่ะล้วนแต่ยังประโยชน์ให้กับประชาชนพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงนะคะจึงเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องทางให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้มีอาชีพมีรายได้แล้วก็มีความหวังในการดำรงชีวิตตราบจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: จากการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมายังจังหวัดนราธิวาสนะคะสร้างความผูกพันและความประทับใจให้กับประสบนิกรทุกๆคนนะคะเพราะนอกเหนือจากการได้ไปรอรับเสด็จแล้วสิ่งที่จะได้ตามมาคือความช่วยเหลือการพัฒนาและความเมตตาจากพระองค์ค่ะไปติดตามพระเมตตาของพระองค์ท่านในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: ในพื้นแผ่นดินปลายด้ามขวานแห่งนี้จังหวัดนราธิวาสดินแดนที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและรอยยิ้มของผู้คนมีหนึ่งเรื่องราวที่ยังคงอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนชาวนราธิวาสอยู่เสมอมานั่นคือความรักความผูกพันและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกลพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมการดูแลผืนป่าตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตล้วนสะท้อนถึงพระราชปณิธานที่จะให้ประสบนิกรมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและสำหรับพี่น้องชาวนราธิวาสพระมหากรุณาธิคุณนั้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในหนังสือหรือภาพถ่ายแต่เป็นเรื่องราวที่สัมผัสได้จริงและยังคงปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาตลอดพระชนชีพจึงได้กลายเป็นสายใยที่เชื่อมโยงพระราชหฤทัยกับหัวใจของประชาชนโดยเฉพาะในจังหวัดนราธิวาสไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมหรือพี่น้องจากหลากหลายชาติพันธุ์และวัฒนธรรมต่างมีความรู้สึกที่งดงามร่วมกันนั่นคือความรักและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเรื่องราวของความจงรักภักดีของชาวนราธิวาสเคยถูกเล่าขานผ่านกระแสพระดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเล่าประทานไปยังผู้ที่มาเข้าเฝ้าคราหนึ่งว่า
3: เมื่อตอนนานมาแล้ว10กว่าปี20ปีได้เสด็จภาคใต้ใหม่ๆที่นราธิวาสชายแดนแล้วเกิดระเบิดขึ้นระหว่างทางที่ประทับเนี่ยพอระเบิดตูมมานี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่กำลังมีพระราชดำรัสอยู่พอระเบิดมาก็คนนี่แน่นมากเป็นแสนได้ก็ตกใจวิ่งหนีกันเห็นเรายืนบนศาลาข้างบนหน่อยเห็นคลื่นมนุษย์วิ่งหนีออกไปกันหมดเลยไปทางเดียวกันหมดและตกใจเดี๋ยว วิ่งย้อนกลับมาหมดเลยเห็นหมดเลยวิ่งย้อนกลับมาพอพระเจ้าเสด็จลงไปข้าพเจ้าลงไปร้องไห้กันประชาชนบอกเขาจะฆ่าท่านทำไม ท่านไม่ได้ทำอะไรใครเลยร้องไห้แล้วพูดเนี่ยท่านทำแต่ความดีเขาจะฆ่าท่านทำไมแล้วบอกขอบางคนก็บอกขอโทษนะที่ฉันหนีไปฉันกลัวมากได้ยินเสียงตูมแล้วคนบาดเจ็บฉันก็วิ่งหนีกลัวตายแต่พอไปเดินวิ่งไปสักพักนึกว่าท่านทั้งสองอยู่ที่นี่อ่ะเมื่อเขาจะฆ่าก็มาตายด้วยกันโอ้วิ่งกลับมามาตายด้วยกันหมดโอ้ยเห็นแล้วโอ้เห็นน้ำใจแล้วเนี่ยความรักความนั้นของคนยอมตายจริงๆวิ่งกลับมาแล้วน้ำตาไหลแล้วบอกขอจับมือไอ้จับข้าพเจ้าบอกขอโทษนะจ้าขอโทษเมื่อกี้ที่หนีไปมันตกใจแต่นึกได้ว่าสองพระองค์อยู่ที่นี่อาจจะฆ่ากันให้เขาฆ่ากันให้หมดกลับมาด้วยกันเนี่ยอันนี้ข้าพเจ้าไม่มีวันลืมแล้วก็จดเอาไว้จดบันทึกเอาไว้ถึงความรักความหวังดีขนาดมาตายด้วยกันเห็นไหม
0: สำหรับพี่น้องชาวนราธิวาสคำว่ารักและผูกพันจึงอาจไม่จำเป็นต้องเอ่ยออกมาเป็นถ้อยคำที่ยิ่งใหญ่เพราะความรักนั้นสะท้อนผ่านการจดจำผ่านการบอกเล่าให้ลูกหลานฟังผ่านการสืบสานสิ่งที่ดีงามและผ่านการตั้งใจดำเนินชีวิตตามแนวทางแห่งความพอเพียงและการพึ่งพาตนเองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงเปรียบเสมือนสายธารที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนและสายธารแห่งความรักนั้นยังคงไหลจากรุ่นสู่รุ่นจากหัวใจของคนรุ่นหนึ่งสู่หัวใจของคนอีกรุ่นหนึ่งจากพระราชหฤทัยสู่หัวใจของประชาชนชาวนราธิวาสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ประสบนิกรชาวนราธิวาสขอร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอเทิดทูนพระองค์ไว้ในดวงใจตราบนานเท่านาน
1: น่าประทับใจมากเลยนะคะมูลนิธิแล้วก็โครงการในพระราชดำริต่างๆที่ถือกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากว่าจะสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนให้กับชีวิตแล้วเนี่ยพระองค์ก็ยังทรงให้มีการฝึกอาชีพค่ะให้กับประชาชนทั้งการทอผ้าการทำเครื่องปั้นดินเผาผ่านศูนย์ศิลปาชีพเพื่อให้ประชาชนมีทักษะมีอาชีพแล้วก็สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนได้ค่ะ
4: โครงการศิลปาชีพศูนย์เซรามิกในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศนะคะเป็นอีกหนึ่งแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากทรัพยากรที่มีในจังหวัดนราธิวาสสู่อาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัววันนี้เราจะไปติดตามการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนจากก้อนดินเปล่าสู่เครื่องเซรามิกอันทรงคุณค่าในช่วงสืบสานพระราชปณิธานค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
5: ณดินแดนใต้สุดสยามท่ามกลางความร่มรื่นของพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสสายพระเนตรอันกว้างไกลของแม่แห่งแผ่นดินได้พลิกฟื้นดินเหนียวธรรมดาให้กลายเป็นงานศิลปะล้ำค่าที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมานานนับทศวรรษย้อนกลับไปในอดีตยามที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรมณที่แห่งนี้พระองค์ทรงพบว่าราษฎรส่วนใหญ่มีฐานะยากจนแต่ในผืนดินกลับมีดินขาวที่มีคุณภาพดีพระองค์จึงมีพระดำริให้ก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผาขึ้นเพื่อพระราชทานอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที
6: ่ชื่อคอลิสาอยู่สุอยู่แผนกเขียนลายค่ะก็ประมาณ30กว่าปีแล้วค่ะก็ก่อนที่จะมาทำงานตรงนี้อยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กก่อนแล้วก็น้าคนหนึ่งทำงานในนี้แล้วก็ขอที่คุณหญิงก็เลยเข้ามาฝึกที่นี้3เดือนดีใจที่มาอยู่จุดนี้ได้ ได้เลี้ยงลูกอะไรแบบนี้ได้ทำงานที่ว่าชอบก็ภูมิใจค่ะ
5: จากหยาดเหงื่อสู่ความเชี่ยวชาญจากดินที่ไร้ค่าสู่เซรามิกเนื้อดีที่มีสีขาวนวลที่ผสมผสานเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของชาวนราที่วาดลงไปในทุกฝีแปรงทุกชิ้นงานคือความตั้งใจที่หล่อหลอมขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงชุบเลี้ยงและชี้ทางเดินชีวิตใหม่ให้กับเหล่าสมาชิก
7: แรงบันดาลใจในการที่ว่าให้เราสร้างผลงานที่นี้ก็คือเป็นลายพระราชทานจากเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวลีได้พระราชทานลวดลายของสิริราชพัฒนาพรให้นำมาใช้กับงานเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็แนะนำการใช้สีเทนบุ๊กที่พระองค์ท่านได้คิดค้นแล้วพระราชทานให้เป็นแบบอย่างการใช้สีเฉดของสีนำมาใช้กับงานเครื่องปั้นดินเผาได้อย่างลงตัวเราสามารถนำแนวทางพระดำรัสของพระองค์ท่านมาใช้กับงานเครื่องปั้นดินเผาครับ
5: วันนี้ศูนย์เซรามิกพระตำหนักทักษิณราชนิเวศไม่เพียงแต่สร้างรายได้เลี้ยงปากท้องแต่ได้กลายเป็นพื้นที่แห่งโอกาสแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและมรดกทางภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
7: การที่เรานำลายนี้มาถ่ายทอดให้สมาชิกศิลปาชีพก็คือการได้รับพระราชทานจากพระองค์ท่านเสร็จแล้วเราก็นำลายนั้นมาใช้กับงานหัตถกรรมนะแล้วก็นำมาจัดรูปแบบฟอร์มรูปทรงให้มันเข้ากันแล้วก็ถ่ายทอดให้กับสมาชิกได้ฝึกทำจนมีความชำนาญจนทุกวันนี้สมาชิกสามารถที่ว่าจะฉลุลายได้เองเขียนลวดลายได้เองโดยที่มีความชำนาญและก็มีประสบการณ์มีทักษะเก่งแล้วครับงานหัตถกรรมนี้นับวันจะสูญหายไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นเราควรที่จะดำรงไว้แล้วก็อนุรักษ์และเสริมสร้างให้พัฒนาแล้วก็อยู่คู่กันกับศิลปาชีพต่อไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ครับ
5: ดินทุกก้อนที่เปลี่ยนสีงานศิลป์ทุกชิ้นที่งดงามล้วนเป็นพยานแห่งพระเมตตาอันยิ่งใหญ่พิสูจน์ให้เห็นว่าความรักของพระองค์ไม่เคยจางหายไปจากใจของชาวนราธิวาสน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ค่ะฟังแล้วก็รู้สึกอิ่มใจมากเลยนะคะพระองค์ทรงยื่นมือเข้ามาช่วยพยุงด้วยแนวทางพระราชดำริจนสามารถทำให้ประสบนิกรของพระองค์มีความสุขมีอาชีพที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นเครื่องรำลึกเตือนใจพวกเรานะคะพระองค์ทรงรักและห่วงใยประชาชนชาวนราธิวาสของท่านมากเพียงใดค่ะ
4: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรายการนี้ได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ดิฉันธนกานต์ตรีเทวรักษ์ภูบาลคุณดานิมาเกตและพร้อมทีมงานสวทนราธิวาสนะคะลาทุกท่านกันไปก่อนพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวท.สุพรรณบุรีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8ค่ะ
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันคณะงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณแล้ว270หน่วยงาน16กระทรวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถ่วงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณแล้ว270หน่วยงาน16กระทรวง
5: นางสาวณัฐธิดาเทพสุทินโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าคณะกรรมการใช้เวลาพิจารณางบประมาณแล้ว20วันรวม153ชั่วโมงพิจารณาหน่วยรับงบประมาณแล้ว270หน่วยงานและ16กระทรวงโดยล่าสุดได้พิจารณางบประมาณกระทรวงศึกษาธิการแล้วเสร็จแต่ชะลอการพิจารณางบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรอข้อมูลการบริหารไทยโอนและควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กส่วนวันนี้คณะกรรมการพิจารณางบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยได้ติดตามการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษพร้อมเสนอให้เพิ่มความถี่ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำกกและชายแดนภาคเหนือซึ่งได้รับผลกระทบจากมลพิษข้ามพรมแดนรวมทั้งเร่งสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงขณะที่กรมควบคุมมลพิษชี้แจงว่าได้รับงบประมาณติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ7จุดครอบคลุมแม่น้ำกกแม่น้ำรวกแม่น้ำสายและแม่น้ำสารวินซึ่งสามารถตรวจวัดการปนเปื้อนของสารหนูได้พร้อมพัฒนาระบบแดชบอร์ดเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพน้ำคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ภายใน 1-2 เดือนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งติดตามความพร้อมเปิดการเข้าออกช่องทางผ่านแดนจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงคอนส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทยเมียนมาหลังสถานการณ์ความไม่สงบในฝั่งเมียนมาคลี่คลาย
6: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจฝ่ายปกครองเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดการเข้าออกช่องทางผ่านแดนจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ภายหลังจากที่ปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศเมียนมาคลี่คลายและขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดปรับปรุงซ่อมแซมสภาพเส้นทางระบบสาธารณูปโภคให้กลับคืนสู่สภาพปกติเพื่อเตรียมกลับมาเปิดด่านการค้าชายแดนกับไทยอีกครั้งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะนำข้อมูลและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุมไปเจรจาหารือกับทางการเมียนมาเกี่ยวกับการเปิดการค้าชายแดนต่อไปเพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าระหว่าง2ประเทศธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเน้นโปร่งใสตรวจสอบได้
7: นางสาวทรงสิริจุมพลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่5ประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพรครั้งที่2 2569พร้อมโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพรเพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานโดยที่ประชุมได้รายงานผลการปฏิบัติงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการพร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลณห้องประชุมเกาะมัตราชั้น2สารกลางจังหวัดชุมพรทั้งนี้ประธานการประชุมได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการทุกคนยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตอาสาโดยคำนึงถึงความสุจริตโปร่งใสและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้การสอดส่องและติดตามโครงการภาครัฐเป็นไปอย่างสร้างสรรค์สามารถจัดทำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เสนอต่อจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าและตอบสนองประโยชน์ของประชาชนได้อย่างแท้จริงชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
5: เป็นอะไรล่ะพี
4: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
5: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
4: เราจะทำยังไงดีล่ะ
5: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
6: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
7: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
8: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
7: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
8: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
7: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
8: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันอีกแก
7: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
8: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
7: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
8: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
9: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
10: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
11: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
10: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
11: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูก แม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
12: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมค่ะ

0: ชาวนานะครับนะพ่อแม่เพิ่นให้เฮ็ดนาแต่น้อยว่างั้นฝนก็เทลงมามันก็เปียกมันก็เปียกแต่ตอนนี้ไม่เทมามันก็ไม่เปียกมันก็ไม่เปียกนะครับนะฝนก็ไม่พอน้ำก็ไม่พอใส่นาเฮ็ดนาจังใดเนาะฝนถึงจะตกนะครับนะบทเพลงของใครนี่ฮึเจ้าตัวเปียกนะครับเจ้าตัวเปียกของกาเน็ตซาลาบี้นะครับบทเพลงสนุกสนานมอบทุกท่านนะครับกับรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมนะครับนะจะเจอกันเหมือนเดิมนะครับ 5:00 น.นะครับกับรายการนี้เบอร์โทรศัพท์ขอเพลงได้นะครับ0926633523ถ้าไม่ขอเพลงก็จะเปิดถ้าไม่ขอเพลง ถ้าไม่ขอเพลงก็จะเปิดเพลงกันเด้อนะครับพี่น้องเอ๋ยกับรายการนะครับก็จะเจอกันทุกวันจันทร์เลยทีเดียวนะครับบทเพลงอะไรต่อไปนี่อ้าวไม่ใช่สิไม่ใช่เพลงนี้เลือกเพลงอะไรมาเนี่ยขออภัยขออภัยนะครับเพลงที่ขอนะเอาเป็นเพลงจังหวะเร็วๆก็แล้วแต่หรือจะเพลงช้าก็แล้วแต่ท่านเด้อนะครับนะเอาเพลงนี้ก่อนก็แล้วกันรับสายก่อนรับสายก่อนสวัสดีครับผม
1: สวัสดีจ้าคุณเ
0: จนครับสวัสดีครับผม
1: ไม่มีใครขอเพลงโจ๊ะเลยหรือไงเนาะ
0: คงเงียบคงจะไม่มีคงจะไม่มีใครอยากจะโจ๊ะมั้งคงจะเหนื่อยล้า ไม่มีสตังค์
1: ตอนนี้ได้เหงื่อ2ชนแล
0: ้วโอ้ดีมากเลยครับ
1: แต่ว่ามันเกิดอาการว้าวุ่นหูซ้ายฟังน้องปิ๊นหูขวาฟังอตือสุริยาเพราะว่า
0: โอ้ยสู้เขาไม่ได้ดอกเขาเป็นทหารนะเขามีปืน
1: แกเปลี่ยนเวลาจาก6 โมง
0: อ๋อมา5 โมง
1: เปลี่ยนเวลาจาก6 โมงถึง1 ทุ่มสมัยก่อนใช่ไหมที่น้องคุณฟังน่ะ
0: เออใช่
1: ตอนนี้แกเปลี่ยนเวลามาจัด5 โมงเพราะว่าอะไรนะซีลาวาไรตี้เขาหมด
0: อ๋อ
1: ครับหมดอะไรหมด
0: หมดสัญญาจ้างสัญญาจ
1: ัดแกก็เลย
0: มาเปลี่ยนมา
1: 5 โมงถึง6 โมงเย็นพร้อมกัน
0: ถึงว่า
1: ก็เลยต้องฟังสองสถานีเลยนี่เพราะว่ารักทั้งคู
0: ่หูซ้ายฟังทาง FM 92
1: ต้องฟังทางเฟซนะเพราะว่าเป็นส่วนตัวแก
0: อ๋อทางเฟซใช่มั้ย
1: ใช่เปิดทางเฟซเพราะว่าสถานีก็ออกปกตินั่นแหละก็ฟังน้องปิ่นสวทแล้วก็ทางเฟซก็ต้องฟังทางโทรศัพท์เอา
0: อ๋อมี2เครื่อง
1: ใช่
0: โทรศัพท์1เครื่องอืมครับผมได้ๆๆนะใครมีเครื่องเดียวก็ครับผม
1: เขาเพลงไอ้นั่นน่ะอะไรนะมากวนโอ๊ะหน่อยไม่ได้ฟังหลายเดือนละ
0: มากวนโอ๊ะเอ้าเดี๋ยวฟังกันเลยเนาะช่วงนี้
1: โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับผมนะขอบคุณที่บรรเทาสำนันใจนะครับบทเพลงมากวนโอ๊ะนะครับมากวนโอ๊ยนะครับบทเพลงคงจะมอบทุกเสียงทุกสายเดี๋ยวรับสายก่อนก็แล้วกันสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับผม
2: คอยน้องสู่สายฝนเด้อ
0: โอ้ฝนไม่มาจะคอยจะเห็นบ
2: ่เขาไม่เห็นสอง
0: ครับผม
2: สองน้องเสม็ด
0: ย
2: ายบรรเทา
0: ครับ
2: ยายน้องน้องโมยายบุญเรียนที่รักจ้ะ
0: อ้าวไปทางไหนแหละเอ้าเป็นยังไงเนาะสายนี่สตังค์หมดเติมเด้อเติมสตังค์ด้วยกันแล้วกันนะครับนะจากทางหนุ่มน้องตาดนะครับใช่ไหมน้องตาดน้องตาดไม่มีเสียงมาด้วยครับนะขออภัยด้วยก็ตัดสายโทรศัพท์ไปกันแล้วกันอยู่ก็หายไปเลยนะไม่รู้เป็นยังไงโทรศัพท์เราหรือเปล่าสายต่อไปก่อนกันแล้วกันสวัสดีครับผม
3: มาที่จาม
0: โ
3: มติมารอบ
0: จ
3: ริ
0: งจริง
3: เลย
0: โอ้แล้วแต่สดับบักขันหอนได้ข้างกองทัพกี่ร้อยนี่นาเซลล์จะจ่าย
3: มาแต่หนุ่มสุดต้องรับโทรศัพท์เต้ตั
0: ดตัวโอ้กิมรับเต้กี่เบอร์กับทางเฟซบุ๊กกี่นะกี่เมียนแบบทันสมัยนะ
3: เฟซบุ๊กโทรศัพท์อย่างใหญ่แกก็มีที่มันรับเต
0: ้ไม่ตัวสดับกี่ไปจ่ายนู่
3: นรับคุณโจ้คนเก่าอย่างหน้าบ้านเนาะ
0: โอ้ขอบคุณเนอะขอบคุณบาท
3: ตุ้ยจอลโตบานอุ้ย
0: ก็ไม่จอลเน้อตั้งตรอมันเองชื
3: ่อใหญ่แม่บ้าน
0: บาท
3: ตื้อใหญ่แม่มัน
0: อ๋อก็ใหญ่แต่เลี้ยวใหญ่แต่อ๋ออ่ะซิมอนุเด้งซิมโคราชกินนะ
3: ซิมโคราชซิมนางรองที่น้อง
0: ซิมโคราชซิมนางรองใหญ่บ้านน้องแม่บรรเทาในใหญ่บ้านเคลียบ้านจะตรอเคลีย
3: แม่เองกับมึงใหญ่แม่ตรอเองเนี่ยเอง
0: ตรอแม่บุรีรัมย์เองกี่เจียง
3: จ้า
0: บาด
3: อาจงเพลงบองมาเพลงเมื่อคนชายแดน
0: คนชายแดนครับผมคนชายแดน
3: สวทุกคนเลย
0: สวสูงวัย
3: ครับและครอบครัวพ้องจ้า
0: ครับผมครับสวัสดีครับคนชายแดนนะครับก่อนไปคนชายแดนอะไรมากวนโอ้ยใช่ไหมมากวนโอ้ยมากวนโอ้ก่อนไปมาสายนี้ก่อนสวัสดีครับผม
4: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้สวัสดีครับจาก
4: อ๋อนี่จะฟัง
0: เนียงมุด
4: ยายที่อะไรชายแดนเมื่อกี้น
0: ่
4: ะ
0: คนชายแดนจากยายน้องนโมครับ
4: นั่นแหละยายน้องนโมเรื่องนะอะไรก็ขอฟังด้วย
0: โอ้อันนี
4: ้พ่อจะนั่งฟังตั้งแต่ต้นเรื่อง
0: ตั้งแต่ต้นเรื่องครับผม
4: โอเคครับขอบคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกำลังตั้งเพลงอยู่เนาะขออภัยท่านที่ฟังอาจจะคุยขัดเพลงอะไรมาคุณโอมาแล้วนะเดี๋ยวก่อนไปก็รับสายก่อนก็แล้วกันสวัสดีครับผม
5: ต่อ
0: โอ้หนุ่มน้องตาบ
5: ครับมาเตะกันตกถนนด้วย
0: ฮะใครตกถนน
5: ผมนี่แล้ว
0: โอ้ยมัวแต่คุยโทรศัพท์ตกถนนอ๋อจอดก่อนเด้อจอดแล้วคุยโทรศัพท์ให้เรียบร้อยก่อน
5: เอามอบต่อให้บนเรียน
0: เอ้ยขับเบนซ์ตกถนน
5: ที่รัก
0: ท่านบริเวณที่รักอ๋อครับผม
5: แล้วก็หลานสาวยาโม
0: หลานสาวยาโมครับ
5: รักหกจัดหมู่สามสวนบางนาวรอหนาวไหมน้ำเด้อ
0: โอ้ยขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณ
5: ปล่อยน้องอยู่สายฝน
0: ครับ
5: เก่าหมดดีทั้งชาติ
0: โอ้เพลงนี้ก็อยู่ในใจของหนุ่มน้องตาดนี่แหละเนาะ ก็เพลงนี้แหละครับนะเป็นเพลงที่ถูกใจแต่ละคนก็จะมีเพลงประจำตัวของตัวเองอย่างเพลงนี้ก็คุณพี่มาทัศน์บรรจัยบอกต้องเพลงนี้ถึงจะถูกใจฉันว่างั้น ก่อนไปก็รับสายก่อนก็แล้วกันสวัสดีครับผม
6: สวัสดีคุณมาทวงหนี้นะ
0: โอ้ทวงหนี้โอ้ยทวงนี่ไม่มีให้เด้อสตังค์นั่นน่ะ
6: ทวงนี่มาตอน
0: อ๋อมาตอนบ่าย3โอ้ตามหาสาวคําครับผมโอ้ได้ๆๆๆ
6: หน
0: ุ่
6: มหน้าเซเว่นไปเมื่อกี้เลยเด
0: ้
6: อ
0: หนุ่มน้องตาดหนุ่มหน้าเซเว่นบ่
6: จ้า
0: อ๋อไปทําอะไรหน้าเซเว่นเนาะไปยืนเซลสาวบ
6: ่กินนั่งอยู่หน้าเซเว่นแล้วก็มอบให้ใครนะหนุ่มหลังขาวหลานสาวยะโมน้องสาวหมู่3หนุ่มเมืองโพ
0: ครับ
6: แล้วก็โอ้ใครมันจำไม่ได้เนาะ
0: โอ้ลืมแล้ว
6: เขากระโดงเพื่อนแหละตาน้องน็อตใช่ไหม
0: ฮะตาน้องน็อต
6: จ้าให้สาววัดอินด้วย
0: สาววัดอินครับ
6: จ้าแค่นี้แหละ
0: ครับ
6: คุณติ๋นหล่อหน้าไม่เด้อ
0: ครับครับจะรักษาความหล่อไว้อ่ะอยู่ด้วยกันประมาณเดือนกว่าๆนะคร
6: ับ สวัสดีคร
0: ับสวัสดีครับผมนะเดือนกว่าๆก็คงจะอำลาสถานีไปอยู่ท้องทุ่งละมั้งนะนะถ้าเขาจ้างต่อก็จะอยู่ว่างั้นแต่ไม่รู้จะมีสตางค์จ้างไหมคงไม่มีหรอกเนาะนะครับนะ
7: เอ้า
0: ฮะเอ้าใครจะตามไปโอเค
7: ไปได้เดี๋ยวจะตามไปหา
0: ตามนางสุดทางเดินเลยนะ
7: อ
0: ัน
7: นี้ตามนะ
0: ตามนาย
7: โดนตะแบว
0: เลยอ๋อไม่เป็นไรไม่โดนหรอกจะหลบอย่างเร็วเลยเราเตรียมโล่ไว้แล้วเตรียมกำบังไว้
7: ใช่ดีใจเนาะพี่ปิ่นจัดรายการ
0: อะไรนะ
7: ดีใจที่พี่ปิ่นจัดรายการ
0: อ๋อดีใจโอ้ขอบคุณเลยที่ชมว่าดีใจนะอยากจะอยู่ต่อไปจนกว่าชีวิตแฟนเพลงจะหาไม่ว่างั้นแต่นั่นแหละด้วยหน้าที่จะต้องไปวัยเกษียณครับผม
7: ต้องไปแล้ว
0: นั่นแหละก็คงไม่ไปวนเวียนมาจัดรายการนี่แหละ
7: ค่ะขอให้เป็นจริงเถอะ
0: นั่นแหละก็กะไว้อย่างนั้นแหละ
7: เพราะว่าคนจัดรายการไม่จะ
0: ถ้า
7: เป็นสักคน
0: อ่ะถ้าไม่มีใครจ้างก็จะจ้างตัวเองมาจัดรายการว่างั้นเอาแฟนเพลงช่วยสนับสนุนสมทบทุนมาก็แล้วกัน
7: จ
0: ้
7: าเ
0: ร
7: ียนสมทบท
0: ุ
7: น
0: ครับผมอ่ะเจ้าเซเล่นคุยเล่นครับสวัสดีผมเพลงอะไรนะ
7: ขอเพลงคุณป้าหน้าเด็ก
0: หือคุณป้า
7: หน้าเด็กของไอของ AI ค่ะ
0: หน้าเด็กAI เน
7: า
0: ะ
7: คุณป้าหน้าเด็กมอบให้คุณป้าหน้าเด็กทุกคนนะคะที่อยู่ขึ้นนี้ค่ะ
0: มีใครบ้างเนาะหน้าเด็กมีแต่หน้าเด็กๆเท่านั้นเด็กๆว่างั้น
7: เด็ก2คน300
0: โอ้นั่นน่ะสิ ครับผม
7: ครับ
0: ครับขอบคุณครับผมขอบคุณสาวชุมทองนะบ้านบัวทองน้องเสม็ดไม่ใช่บ้านบัวทองชุมเห็ดว่างั้นนะตรงนี้แหละข้างๆโสธรหรือเปล่าเนาะทางไปโรงพยาบาลอุ้ยครับผมขอบคุณเสียงหล
8: ่
0: อหนุ่มอารมณ์ดีเสียงหล่อนะห่างหายไปนานขำมาแต่ไกลเลย
8: โอ้ผมรออยู่ว่าจะตัดไหนอย่าแต่ผมรออยู
0: ่อ๋ออุ้ยก็อย่างว่าเลยเรียกว่าไม่มีรางวัลใครตกรางวัลให้กันเลยไม่ค่อยอยากจะจัดเหมือนกันรอหนุ่มคันดงมาสายแรก
8: ใจเอาสายอกสายใจดีกว่าพี่ติ๊ก
0: เอา
8: เอา
0: ตามที่สบายใจ
8: ครับผมรอผมถูกหวยรางวัลที่หนึ่งก่อนผมจะเป็นบอลเซ่ให
0: ้อะไรนะ
8: รอผมถูกหวยรางวัลที่หน
0: ึ่
8: ง
0: ก่อนถูกหวยก็ตกรางวัลนะโอเคโอเคก็
8: เอาเหมือน66 ล้านเหมือนขอข่าวจ
0: ริ
8: ง
0: ๆอวยพรขอให้ถูกขอให้ถูกจะได้แบ่งปันกันมา
8: เอาเบงนกขาวหน่อยครับพี
0: ่นกขาวเฉยๆนี่นะ
8: นกขาวอากาศสองวัน
0: ฮะสปปลาวโอ้เสียงขาดหายเป็นยังไงนะว่าใหม่สิฮัลโหล
8: เพลงนกขาวครับพี่ตีน
0: อ๋อนกขาวไม่ใช่นกเราของใครร้องนะ
8: นกขาวของไงสปปลาวนะครับ
0: สปปลาว
8: ครับผู้ชายร้องนะพี
0: ่โอ้ผู้ชายร้องครับผม
8: ครับมาให้แม่บรรเทาแล้วก็ให้สาวตองแล้วก็ให้คุณแม่บุญเรียนด้วย
0: โอ้นกเขามอบให้เขา
8: เลยนะให้สายต่อไปด้วยถ้าใครมาก็ให้ด้วยนะพี่นะ
0: โอ้โหเดี๋ยวจะมอบให้ทุกคนที่ขอมาที่ฟังอยู
8: ่
0: ที่ฟังอยู่และที่โทรมานะนกเขาครับผมครับนะขอบคุณนกเขาก็ให้เขาไปไม่ใช่นกเราว่างั้นนะแบบสนุกสนานแบบฉบับเสียงประจำพี่บรรทัดสําราญใจยังไม่ไปกลับมาอีกสายนี้สวัสดีครับผม
9: สวัสดีครับคุณฤทธิ
0: ์ไทยสวัสดีครับหนุ่มเมืองโพโอ้โหห่างหายไปนานไม่ยอมจัดรายการ
9: ผมฟังเพลง
0: เพลง
9: นะครับไ
0: อ
9: มีผัวแก
0: ่ฮะ
9: มีผัวแก
0: ่มีผัวแก่รุ่นไหนล่ะรุ่นเมืองโพไหม
9: สปปลาวอ่ะ
0: โอ้มีผัวแก่อ๋อสปปลาว
9: มันง่วงแงเหมือนเด็กอ
0: ่
9: ะ
0: โอ้ดี
9: ว่างั้นได้ผัวแก่สบายใจ
0: สบายใจใช่ไหมโอ้ดีใจชอบใจสิ
9: ไม่นอกใจเหมือนนุ่มๆหรอก
0: อืมถูกต้องถูกต้อง
9: แก่น่ะเอาใจดี
0: เออใช่
9: เขาว่างั้นอ่ะลองฟังดูนะ
0: ไม่งอแงอืมไม่อารมณ์เสีย
9: มันเหมือนเด็กนุ่มๆนอกใจเม
0: ีย
9: ล่ะ
0: เออใช่
9: ระว
0: ัง
9: กันเรามีพวกเกสบาย
0: เอออ่ะลอง
9: ได้ขึ้นสวรรค์อะไรมันได้รถ
0: โอ้ลองฟังดูเนื้อหาเนาะครับผม
9: ได้รถอะไรนี่โ
0: ก้ครับผมได้
9: ผมมอบให้
0: ใน
9: โรงเรียนเบาๆ
0: อืม
9: ทำหนัก
0: ฮะ
9: พี่มันทำหนัก
0: โอ้หนักเลยจะแบกไหวไหม
9: ได้ครับโมตัดะนิดหน่อย
0: เนาะอืม
9: ร้านเท้ายโมคนนี้ก็เบาๆเหมือนกันนะ
0: ครับผม
9: ให้หนักไม่ได้จะแบกไม่ไหว
0: เออ
9: ตัวเล็กเนาะ
0: ตัวเล็ก
9: ต้องให้เบาๆเลยเนาะ
0: เบาๆไป
9: แล้วคุณบรรเทาล่ะเขาแข็งแรงดีให้หนักๆไป
0: อืมเดี๋ยวแบกไว้
9: เดี๋ยวไปแล้วกันเนาะ
0: ครับผม
9: เดี๋ยวไปคนเก่งต่ออ
0: ้าวไปคนแก่นมีคารุษยังล่ะอ้าวไปกันแล้วเนาะนะครับฟังเพลงกันก่อนบทเพลงสนุกสนานมากวนโอ้ในเพลงหนึ่งเดี๋ยวเพลงอะไรที่ไวๆเดี๋ยวจะจัดให้ก่อนกันแล้วกันช่วงนี้2 เพลงครับกระโปร

สองแนวสองสไตล์นะครับนามากวนโอแบบแคมแคมนื้อแบบเลี้ยวๆแมงกระตูเฮยเนาะไปแบบว่าว่าวกันไวไวไวนะครับสนุกสนานสองเพลงนะครับนามากวนโอมากวนโองาไหลเถากับบทเพลงตามหาสาวคำนะครับในบทเพลงของของใครเนี่ยของใครดูก่อนสิของผู้ใดน้อบุญเพลงลูกเมืองเซใช่ไหมน่าจะเป็นเพลงสปป.ลาวนะครับนะพิมพ์แบบตัวอักษรทางสปป.ลาวนะก็ฟังสนุกสนานกันสองเพลงเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็นะค่อยๆฟังกันไปฟังบ่อยๆก็จะเข้าใจเองนะครับนะมีงานนะครับงานนะงานไข่ก็บอกไข่10บาทว่างั้นโอ้ไข่ลูกละบาทขอไป10บาทไข่ลูกละบาทนี่ไม่ใช่ผมจัดรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังอาจจะได้ฟังช่วงค่ำวันนี้นะนี่กับเรียกว่ามหากรรมสินค้าราคาถูกนะครับนี่สินค้าการเกษตรนะครับกับตลาดนัด3เกลอนะนี่ครั้งที่2 10ถึง11สิงหาคมถนนหลักเมืองตำบลในเมืองนะครับพบสินค้าการเกษตรสินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้า GI เนาะ GI ก็คือสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เรามีอยู่เนาะนะครับของไทยของบุรีรัมย์เรานะครับนะนี่ก็บอกว่าอย่าพลาดนาทีทองนาทีทองก็คือนาทีที่อาจจะมีทองมีเงินมาแจกนะครับหรือขายของถูกแต่ในงานนี้ก็จะมีหน้าที่ทอง 11:11 นไข่ไก่ฟองละ1บาทโอ้ยไข่ไก่ฟองละ1บาทมันจะลูกขนาดไหนเนาะนะอยากไปดูอยากไปเห็นอยากไปซื้ออยากจะไปจับไปจ่ายก็น่าจะเท่ากับไข่ไก่เบอร์ไหนไม่แน่ใจนะนะครับนี่ก็มีการจำหน่ายนะครับกับสินค้าตลับนัด3เกลอระหว่างวันที่10ถึง11 2วันนะครับนะที่ถนนหลักเมืองสินค้าไม่ใช่มีอย่างเดียวนะมีกล้วยมีฝรั่งมีมะละกอลำไยผลไม้ทุกชนิดนั่นแหละนะที่มีอยู่พืชผักนะแล้วก็ข้าวหอมมะลิต่างๆนะครับนั่นก็บอกมีสินค้าเกษตรมูลค่าสูงก็คือเห็ดโคนญี่ปุ่นโอ้ยแบบไหนเนาะเห็ดโคนญี่ปุ่นข้าวขุนปลาส้มนะครับนะสมุนไพรแปรรูปต่างๆข้าวสารัตข้าวสารัตก็มีนะแล้วก็สินค้าอื่นๆมากมายนะครับนะกับนาทีทองไข่ไก่ฟองละ1บาทก็เชิญชวนนะครับข้าวหอมมะลินี่ดินข้าวหอมมะลิทินดินภูเขาไฟนะครับนะ20บาทต่อ1กิโลว่างั้นนะนะก็ซื้อครบ200บาทก็บอกรับคูปองส่วนลดอีก20บาทโอ้ไปซื้อไข่ไก่อีกเลยว่างั้น ซื้อไข่ไก่ได้20ฟองนะครับในนาทีทอง11นะครับก็คือ 11:11 ต้องไปก่อนเนาะไปสัก10โมงไปซื้ออย่างอื่นก่อนหรือใครจะรอนาทีทอง 11:11 นะครับนี่ก็เป็นการจัดงานโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์นะกระทรวงแรงงานและก็กระทรวงมหาดไทยนะครับนะก็เชิญชวนทุกท่านเลยทีเดียวนะครับกับบุรีรัมย์ของเราก็มีงานอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับเรื่องของงานผ่านไปเรื่องของงานเหตุเทียนข้าวพรรษาก็ยังมีอยู่เนาะนะยังมีอยู่ก็คือมีให้ชมก็มีให้ชมที่สนามช้างอารีนานะครับสนามช้างอินเตอร์เน็ตสกิทสนามช้างอารีนาดีกว่าสนามฟุตบอลตรงข้างหน้าว่างั้นนะผมยังไม่ได้ไปดูเลยก็บอกความสวยความงามโอ้ยแต่ละปีมีลูกเล่นหลากหลายนะครับนะกับรูปแบบที่มีการแกะสลักเทียนนะครับนะก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับกับการที่จะเป็นประเพณีนะครับเหเทียนข้าวพรรษานะพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเพลงไม่ได้ฟังขอให้น้องที่สายฝนหนุ่มน้องตานะครับแนะนำกระสุนรายการมากับคนชายแดนนะอย่าน้องน้ำโมแนะนำกระสุนรายการมาสองเพลงมอบทุกเสียงทุกสายนะครับกระโพ

0: นะหลวงคอยปล่อยเราเศร้าอยู่ที่ชายแดนนะครับกับชายแดนสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังเงียบเหงาเงียบเหงาก็คือยังไม่มีการสู้รบนั่นเองก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าเราไม่มีการสู้รบกันระหว่างประเทศใกล้เคียงข้างเคียงนะครับหรือประเทศอื่นๆที่มีการสู้รบตอนนี้ก็เป็นปัญหากับความเป็นอยู่ของมนุษย์เรานี่แหละนะครับไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการสู้รบด้วยการใช้อาวุธปืนใช้ระเบิดใช้แล้วก็การสู้รบด้วยการใช้เทคนิคอื่นๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการสงครามการค้าการขายนะครับเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นภาษีแพงเกินไปอะไรทำนองนั้นอุ้ยมากมายกับการสู้รบหลากหลายรูปแบบนะครับฉะนั้นแล้วเรานะคนไทยนะครับนะก็ประหยัดได้ประหยัดก็เป็นการดีนะกับการที่จะเก็บเงินเก็บทองไว้ใช้ยามต่อไปในอนาคตเนาะไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะกับยามสงครามนี่ก็แน่นอนนะครับนะคนชายแดนก็ลำบากนะครับกับการใช้ชีวิตอยู่ตามแนวชายแดนนะครับกับการที่จะต้องหลบหนีภัยสงครามต่างๆนะครับสายร่วมรายการสายสุดท้ายก็แล้วกันสวัสดีครับผม
1: จุงกะเวียงไทยดับหรือเปล่า
0: โอ้จุงกะสวัสดีเนอโนคังนาคังตะลุงเลย
1: ลุงโท
0: โอ้ครับพงประคุณชัยโอ้เจียเฮยโทบันโทโม
1: บัน
0: บันจัดการโมจอนเคเฮย
1: บาท
0: บาท
1: ไปตุ๊กเอาเพลงมาหรือเปล่า
0: บาทเพลงเสด็จน้องไงเน
1: ี่ยเอาเพลงแผลที่ใจของหนูมิเตอร์
0: เสพที่ใจ
1: แผลที่ใจ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมื้อนี่เกิดขึ้นดูๆแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: เรื่องของวันเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะโครงการชนประทานบุรีรัมย์ร่วมประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรกระทรวงเกษตรครั้งที่2ทับ2569เทศบาลเมืองลำไปรมาศต้อนรับคณะศึกษาดูงานภูเขียวแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุพาณิชย์บุรีรัมย์ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเกษตรกรโครงการข้าวประณีตปี2569หนุนยกระดับคุณภาพข้าวสร้างรายได้มั่นคงนายกสั่งแก้ปัญหาที่ดินให้ชาวบ้านต้องเสร็จใน1เดือนดูแลด้วยความเป็นธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลุยล้างบางทุจริตสอบท้องถิ่นลั่นเชือด 5,925 คนแนวทางปฏิบัติชัดในเดือนสิงหาคมนี้ยันไม่กระทบผู้สอบสุจริตและบรรจุไปแล้วประกระทรวงการคลังย้ำไม่เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนเพิ่มมั่นใจระบบสำรวจครอบคลุมผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศแล้วข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปรับฟังรายละเอียดของข่าวค่ะโครงการชนประทานบุรีรัมย์ร่วมประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรกระทรวงเกษตรครั้งที่2ทับ2569วันที่5สิงหาคม2569เวลา 9:30 นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรครั้งที่2ทับ2569โดยมีนางสาววลีรัตน์นามปัญญาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ในการประชุมครั้งนี้นายระเมศพวงพรมผู้อำนวยการโครงการชนประทานบุรีรัมย์มอบหมายให้นายสารดเง่าพรมบินหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชนประทานเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบกรอบการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรที่มุ่งผลักดันให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตไปสู่เกษตรปลอดการเผาที่ประชุมได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันสำรวจความพร้อมของเกษตรกรรวมถึงการจัดทำแผนเฝ้าระวังติดตามและรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการหารือถึงแนวทางการบริหารการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่การประชุมครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคเกษตรกรเพื่อให้การดำเนินงานด้านการเกษตรของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นไปอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิผลต่อไปเทศบาลเมืองลำไปมาต้อนรับคณะศึกษาดูงานภูเขียวแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุวันที่4สิงหาคม2569นางอริยาพรสารัมนายกเทศมนตรีเมืองลำไปมาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำไปมาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลภูเขียวจังหวัดชัยภูมิซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุในการศึกษาดูงานครั้งนี้คณะผู้เข้าร่วมได้รับฟังการบรรยายถึงแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการและการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุรวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชนเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนนอกจากนี้คณะศึกษาดูงานยังได้เยี่ยมชมสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสาขาที่10ซึ่งเทศบาลเมืองลำไรมาพัฒนาและฟื้นฟูให้เป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการพักผ่อนออกกำลังกายและเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้เป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไปพาณิชย์บุรีรัมย์ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเกษตรกรโครงการข้าวประณีตปี2569หนุนยกระดับคุณภาพข้าวสร้างรายได้มั่นคงวันที่4สิงหาคม2569นายสุทธิศักดิ์พรหมบุตรพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นางกัญชนันท์โคชศรีหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามกลุ่มเกษตรกรที่รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรปี2569ข้าวประณีตชลรัมย์ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน11กลุ่มโดยครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ติดตาม2กลุ่มได้แก่1กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสี่เหลี่ยมเจริญตำบลแสลงพันธุ์อำเภอลำไรมาศสสกรเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกสวีรัมจำกัดตำบลไทยสามัคคีอำเภอหนองหงการตรวจติดตามครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรทั้งด้านการผลิตการจัดการและการตลาดเพื่อนำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติปัจจัยการผลิตอาทิเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยและเครื่องมือทางการเกษตรให้แก่กลุ่มต่อไปโครงการข้าวประณีตถือเป็นนโยบายสำคัญที่มุ่งยกระดับคุณภาพข้าวไทยให้ได้มาตรฐานสูงตอบโจทย์ตลาดทั้งในและต่างประเทศพร้อมสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรโดยเน้นการผลิตข้าวที่มีคุณภาพดีมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกซึ่งพาณิชย์จังหวัดลำยังคงเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาข้าวคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสร้างความมั่นคงในอาชีพและยกระดับจังหวัดลำให้เป็นแหล่งผลิตข้าวคุณภาพที่สำคัญของประเทศนายกสั่งแก้ปัญหาที่ดินให้ชาวบ้านต้องเสร็จใน1เดือนดูแลด้วยความเป็นธรรมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชนจากที่มีการชุมนุมของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม P-Move และได้หยิบยกปัญหาเกี่ยวข้องกับโฉนดชุมชนหลังจากที่ได้รับการบริหารจัดการที่ดินมาอยู่ภายใต้พรบคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพรบคทช.ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้มีเอกภาพมีมาตรฐานเดียวกันและลดความซับซ้อนนางสาวรดากล่าวว่าแม้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติคทช.เร่งดำเนินการรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนเดิมแต่ผลการดำเนินงานของคทช.ที่ผ่านมายังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรจึงส่งผลให้เกิดความไม่ชัดเจนด้านสิทธิ์ของประชาชนและส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยหรือทำกินในบางพื้นที่จนนำไปสู่ให้เกิดการชุมนุมเรียกร้องในที่ประชุมครม.วันที่5สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้คทช.เร่งพิจารณารับรองสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนพร้อมรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีโดยให้กำหนดขั้นตอนผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องอีกทั้งให้คทช.ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของที่ดินกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์หรือรับรองสิทธิ์ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการขับไล่การรื้อถอนหรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเกินสมควรในช่วงเปลี่ยนผ่านนางสาวรัชดาระบุว่านายกรัฐมนตรีย้ำทุกมาตรการจะต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่เป็นการรับรองสิทธิ์แก่ผู้บุกรุกรายใหม่หรือเปิดช่องให้มีการขยายพื้นที่เพิ่มเติมแต่เป็นการคุ้มครองประชาชนที่อยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาของรัฐมาแต่เดิมพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ชุมนุมและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลุยล้างบางทุจริตสอบท้องถิ่นลั่นเชือด 5,925 คนแนวทางปฏิบัติชัดในเดือนสิงหาคมนี้ยันไม่กระทบผู้สอบสุจริตและบรรจุไปแล้วนายนิรัตพงศิษฐ์ที่ถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นก่อนการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหากับผู้ทุจริตมีความชัดเจนแล้วตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมซึ่งการดำเนินการขั้นที่8ต้องเป็นการประกาศรายชื่อที่ถูกต้องซึ่งเป็นผลคะแนนจริงตั้งแต่วันสอบแต่ไม่ได้ถูกนำไปใช้แต่อาจจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพราะต้องนำไปเทียบกับบัญชีที่ได้ประกาศผลไปแล้วโดยจัดไว้3กลุ่มคือ 1. ผู้สอบผ่านอยู่แล้วและไม่ได้มีการแก้ไขคะแนน 2. กลุ่มที่มีการแก้คะแนน 3. กลุ่มที่คะแนนผ่านอยู่แล้วแต่มีการปรับแก้คะแนนเพิ่มขึ้นสำหรับวันนี้จะนำเอกสารทั้งหมดให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อพูดคุยถึงวิธีการปฏิบัติต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกการสอบผู้ที่สอบผ่านและบรรจุไปแล้วผู้ที่สอบผ่านและบรรจุไปแล้วจะไม่ได้รับผลกระทบจำนวนกว่า 10,000 คนส่วนกลุ่มที่2ที่มีการแก้ไขคะแนนและบรรจุตำแหน่งไปแล้วจะพิจารณาแนวทางดำเนินการว่าจะเลิกจ้างหรือไล่ออกก่อนที่จะแจ้งไปยังคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการจังหวัดและองค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่งซึ่งจะเป็นแอคชั่นที่9และ10ต่อไปหรือกลุ่มที่สอบผ่านแต่มีการแก้คะแนนจะพิจารณาว่าต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งจะพิจารณาทีละกลุ่มเพื่อให้มีแนวปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันขณะที่ตัวเลขผู้ที่แก้ไขคะแนนทั้งหมดมีจำนวน 5,925 คนพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการเรื่องนี้ไม่ได้มีอุปสรรคแต่อย่างใดและการเข้ามาทำเรื่องนี้เพราะได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีขณะที่คู่สัญญามสว.ได้แจ้งความดำเนินคดีไปแล้วและการดำเนินการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นคนละส่วนกับนายปกรณ์นิ่มประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีดำเนินการพร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้บุคคลในแต่ละกลุ่มจะได้รับการแจ้ง การถึงแนวทางการปฏิบัติปลัดกระทรวงการคลังย้ำไม่เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนเพิ่มมั่นใจระบบสำรวจครอบคลุมผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศแล้วนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้ไม่มีการเปิดให้สมัครรับสิทธิ์บัตรการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมเพราะมั่นใจว่ากระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สำรวจกลุ่มตกหล่นที่มีความยากจนจริงๆครบถ้วนแล้วกว่า 5.38 ล้านคนโดยยืนยันว่าการลงทะเบียนรอบนี้ถือเป็นการดำเนินการที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดูและอำนวยความสะดวกให้แม้กระทั่งกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทำให้มั่นใจว่านโยบายนี้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่หมู่บ้านอย่างแท้จริงสำหรับข้อมูลล่าสุดณวันที่4สิงหาคม2569มีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์กว่า 4.1 ล้านรายจากจำนวนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ 9.3 ล้านรายต่อไปเป็นข่าวบริการและประกวดราคาค่ะสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเวลามประกาศเปิดสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราโดยมีอัตราค่าจ้างเดือนละ 18,180 บาทคุณสมบัติผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์และสามารถปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึงวันที่30กันยายน2569ทางนี้จะมีการพิจารณาจ้างต่อในแต่ละปีงบประมาณตามความเหมาะสมกำหนดการสมัครเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่6ถึง14สิงหาคม2569โดยผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเวลามซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามไปรษณีย์จังหวัดเวลามถนนอีสานตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเวลามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044602309ในวันและเวลาราชการสำนักงานจัดหางานจังหวัดเวลามกระทรวงแรงงานได้ออกแถลงถึงภารกิจหลักในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการได้แก่การจัดหางานภายในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายการส่งเสริมและแจ้งคนหางานไปทำงานต่างประเทศการอนุญาตแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานอย่างถูกต้องการส่งเสริมผู้รับงานไปทำที่บ้านและเปิดช่องทางออนไลน์เพื่อให้ประชาชนและนายจ้างเข้าถึงบริการโดยตรงเช่นเว็บไซต์ไทยมีงานทำระบบบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศระบบขอใบอนุญาตทำงานเว็บไซต์ employ.doe.go.th สำหรับการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานรวมถึงบริการคนพิการและการขอรับสิทธิ์กู้เงินกองทุนประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเวลามโทร044-666-538หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน1694กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็กและสตรีเพื่อทำงานในระดับภูมิภาคอาเซียนผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีพร้อมทักษะการทำงานร่วมกับความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7สิงหาคม2569เวลา 16:30 น.โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์หรือส่งอีเมลไปที่ asean.fad@mkidsociety.go.th และ aseanmso@gmail.com รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะประกาศภายในวันที่11สิงหาคม2569ทางเว็บไซต์ www.mss.go.th ต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะกระทรวงกลาโหมขอเชิญข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างและพนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพราหมณ์โพธิและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเชิดชูเกียรติข้าราชการทหารผู้เสียสละชีวิตโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง19สิงหาคม2569รวม13วันณวัดสุวรรณภูมิพุทธยันตีจังหวัดสมุทรปราการและพุทธเวชนียสถานประเทศอินเดียและเนปาลผู้เข้าร่วมจะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาและอุปสมบทเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ถือเป็นวันลาและยังคงได้รับเงินเดือนตามปกติ ติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radiovairam.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการอ่าน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum เพื่อเปิดโอกาสและต่อยอดการค้าการลงทุนระหว่างกันมากขึ้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายในระหว่างการเดินทางเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่3ถึงวันที่4สิงหาคม2569ตามคำเชิญของประธานาธิบดีอินโดนีเซียซึ่งถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการในรอบ15ปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ภารกิจของนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียณกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผลักดันการค้าการลงทุนในไทยนายกรัฐมนตรีก็มั่นใจแล้วครับว่าเวทีอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมจะเป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดวิสัยทัศน์ดังกล่าวไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสร้างโอกาสที่ยั่งยืนแก่ภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศพร้อมเชิญชวนร่วมกันสร้างอนาคตที่ตั้งอยู่บนการเติบโตความมั่งคั่งและความเข้มแข็งร่วมกันครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเยือนสำนักเลขาธิการอาเซียนครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีและย้ำว่าประเทศไทยในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งมุ่งผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือกับดร.เกากิมฮวนเลขาธิการอาเซียนการเยือนในครั้งนี้นั้นถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่รัฐบาลไทยให้กับอาเซียนในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งโดยประเทศไทยก็ยืนยันถึงการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและประเทศไทยยังคงสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อด้วยกันเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาผ่านแนวทางการดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่เปิดพื้นที่สำหรับการเจรจาควบคู่ไปกับการสร้างความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมพร้อมแสดงความยินดีต่อพัฒนาการล่าสุดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางเชิงบวกที่ประเทศไทยสนับสนุนมาโดยตลอดและครับและก็มีบทบาทเชิงรุกในการผลักดันความร่วมมือที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาคและในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจาไทยเองก็ยินดีที่การเจรจาความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนได้เสร็จสิ้นลงและหวังว่าจะมีการลงนามในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกับภารกิจที่อินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้เปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเชื่อมตลาดสร้างห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อินโดนีเซียไทยการสร้างห่วงโซ่มูลค่าแบบบูรณาการในภาคอุตสาหกรรมบริการและเศรษฐกิจ5ล้านโดยมีคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทยและอินโดนีเซียและสื่อมวลชนกว่า300คนด้วยกันร่วมงานซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษว่าประเทศไทยและอินโดนีเซียยกระดับจากคู่ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมเสนอ4ความร่วมมือหลักๆคื คือความมั่นคงทางอาหารและฮาลาลพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าฮาลาลครบวงจรยกระดับมาตรฐานและการรับรองเพื่อขยายตลาดอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่โลกโลจิสติกส์คมนาคมและดิจิทัลลดต้นทุนการค้าเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มการเดินทางระหว่างกันการเงินและเศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดความร่วมมือธนาคารไทยในอินโดนีเซียและเชื่อมระบบชำระเงินพร้อมเพย์ ORISพร้อมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนและพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวกันด้วยเพื่อร่วมพัฒนาพลังงานสะอาดรองรับอุตสาหกรรมอนาคตอย่างเช่น EV AI และ Data Center และก็ยังเห็นอีกว่าความสำเร็จของความสัมพันธ์ระหว่างไทยอินโดนีเซียต้องวัดจากสิ่งที่สร้างร่วมกันไม่ใช่เพียงตัวเลขการค้านั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อสานความร่วมมือในกรอบอาเซียนครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคม2569ซึ่งนับเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและสะท้อนถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและก็นับว่าเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศรวมไปถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการประชุมหารือร่วมกับสกมช.สกมช.คืออะไรคือเรื่องของสำนักงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินั่นเองครับซึ่งโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ประชุมหารือร่วมกับสกมช.นี่แหละครับเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์เชิงรุกในยุค AI แล้วผลักดัน KPI ป้องกันภัยไซเบอร์ยกระดับความปลอดภัยหน่วยงานรัฐทั่วประเทศไทยแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่4สิงหาคม2569พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ได้กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือกมช.ครั้งที่2ทับ2569ซึ่งมีนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าในที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบแนวทางการยกระดับการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะกรณีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Agent มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยสำรวจช่องโหว่และโจมตีระบบสารสนเทศของภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศไทยแหละครับหลังพบว่ามีแนวโน้มในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นี่แหละเข้ามาใช้ในการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มสูงขึ้นครับและทั้งนี้ทั้งนั้นที่ประชุมได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือไทเซิร์ชได้ทำหน้าที่เฝ้าระวังวิเคราะห์และแจ้งเตือนเชิงรุกตรวจสอบดัชนีชี้วัดการบุกรุกหรือ IOC พร้อมออกคำแนะนำให้หน่วยงานต่างๆเร่งดำเนินมาตรการความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนอย่างเช่นการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลการทดสอบกู้คืนระบบเต็มรูปแบบเพื่อให้ฟื้นฟูระบบได้ทันทีหากเกิดเหตุโจมตีเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นครับและที่ประชุมก็ยังได้เห็นชอบการหารือร่วมกับสำนักงานกพร.เพื่อกำหนดเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้เป็นตัวชี้วัดหรือ KPI ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ผู้บริหารระดับองค์กรกำกับดูแลอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยครับพี่น้อง และไปกันที่เรื่องการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ครับโดยทางรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่4สิงหาคม2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าด้วยวันพุธที่12สิงหาคม2569เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ดังต่อไปนี้ครับนั่นคือการจัดพิธีทางศาสนาอันนี้จะมีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในเวลา 7 นาฬิกาในวันพุธที่12สิงหาคม2569โดยในส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน193รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยาในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นก็จัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมครับและนอกจากนี้จะมีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันพุธที่12สิงหาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตลอดเดือนสิงหาคม2569ตามความเหมาะสมและสมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวกันต่อไปครับพี่น้องต่อเนื่องกับเรื่องกิจกรรม12สิงหาคม2569โดยทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โดยเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรและจิตอาสาทั่วประเทศไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569จึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศไทยในวันพุธที่12สิงหาคม2569และเวลา 7 นาฬิกานั่นเองณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นประธานในพิธีและนอกจากนี้ให้แต่ละพื้นที่กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตามความเหมาะสมพร้อมทั้งได้เน้นย้ำอีกว่าให้จังหวัดและอำเภอทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทางในการสื่อสารกันหน่อยก็เพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนแล้วครับเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศไทยกันเลยครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ชวนอุดหนุนสินค้างานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันที่8ถึงวันที่16สิงหาคมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานดันรายได้สู่ชุมชนครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4สิงหาคม2569นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงข่าวการจัดงานที่ชื่อว่าศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ภายใต้แนวคิดที่ว่า Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินระหว่างวันที่8ถึงวันที่16สิงหาคม2569เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับแล้วการจัดงานในปีนี้นั้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิปัญญาหัตถศิลป์หัตถกรรมไทยพัฒนางานศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยซึ่งในปัจจุบันนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ได้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดอย่างสมบูรณ์แบบประดุจแสงประทีปที่โชติช่วงให้สินค้าภูมิปัญญาไทยมีความทันสมัยได้รับการเชิดหน้าชูตาและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยในยุคปัจจุบันพร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัส60 40ส่งเสริมการบริโภคสินค้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศกันด้วยโดยรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปกว่า 2,000 บูธด้วยกันมาให้พี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อพร้อมเปิดโอกาสทางการตลาดสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการและชุมชนทั่วประเทศตั้งเป้าว่ายอดจำหน่ายมีรายได้กลับสู่ผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศไทยจังหวัดละไม่น้อยกว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวครับหรือคิดเป็นประมาณ770ล้านบาททั่วประเทศเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนทั่วประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่เรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศไทยกันหน่อยโดยรัฐบาลเปิดทางตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศไทยซึ่งราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงภัทดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างต่อเนื่องแล้วล่าสุดราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพุทธศักราช2569เพื่อใช้เป็นกรอบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไทยในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในระดับชุมชนแล้วสำหรับประกาศฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญแล้วครับที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนต่างๆสามารถจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุได้ง่ายและมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้นโดยสามารถออกแบบโรงเรียนผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของผู้สูงวัยช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมอีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงวัยและทั้งนี้ทั้งนั้นหากหน่วยงานภาคเอกชนองค์กรชุมชนหรือท้องถิ่นใดสนใจขับเคลื่อนโครงการนี้ก็สามารถใช้ประกาศฉบับใหม่นี่แหละครับเป็นฐานอ้างอิงในการจัดตั้งและดำเนินงานได้ทันทีทันใดทั่วประเทศไทยเลยครับพี่น้องและก่อนจะจบตีคองร้องข่าวในวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายวันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ในโอกาสที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ท่านเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาเช่นถูกทำร้ายร่างกายลักทรัพย์หรือฉ้อโกงทรัพย์แล้วจะสามารถเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาได้อย่างไรก่อนหน้านี้ถ้าผู้เสียหายอยากเรียกค่าเสียหายต้องไปฟ้องเป็นคดีแพ่งแยกจากคดีอาญาต่างหากซึ่งยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายแต่หลังปีพ.ศ. 2548ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์ได้ในคราวเดียวกันเช่นถ้าเราถูกลักทรัพย์หรือทำร้ายร่างกายเราก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายโดยไม่ต้องแยกฟ้องเป็นคดีแพ่งต่างหากซึ่งประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายแต่การยื่นคำร้องดังกล่าวนี้มีเงื่อนไขนะครับเป็นอย่างไรไปดูกันยกตัวอย่างเช่นกรณีที่มีการสืบพยานต้องยื่นคำร้องนี้ก่อนการเริ่มสืบพยานหรือกรณีที่ไม่มีการสืบพยานต้องยื่นคำร้องนี้ก่อนที่ศาลได้มีคำพิพากษาและการยื่นคำร้องดังกล่าวนี้จะใช้ได้ในส่วนเฉพาะในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์เท่านั้นที่สำคัญผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเว้นแต่กรณีที่เรียกค่าเสียหายดังกล่าวนั้นสูงเกินส่วนหรือมีพฤติการไม่สุจริตศาลอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ซึ่งการยื่นคำร้องตามมาตรานี้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยเช่นกรณีที่มีการสมัครใจทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันแม้ผู้สมัครใจทะเลาะวิวาทจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดแต่เนื่องจากได้รับความเสียหายในส่วนแพ่งก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นี้ได้สำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เรียกได้มีหลายอย่างทั้งที่เป็นตัวเงินเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าขาดรายได้ค่าปลงศพหรือแม้แต่ค่าเสียหายซึ่งไม่ใช่ตัวเงินเช่นความเจ็บปวดค่าทนทุกข์ทรมานความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือความทุกข์ทางจิตใจที่ดีไปกว่านั้นสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศยังมีบริการให้คำปรึกษาและช่วยเขียนคำร้องดังกล่าวให้ฟรีด้วยครับใครที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาอย่าลืมครับว่าคุณมีสิทธิ์เรียกร้องความเป็นธรรมไม่ใช่แค่ทางอาญาเท่านั้นแต่รวมในทางแพ่งด้วยเพื่อให้ได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมหากมีข้อสงสัยหรือประสงค์ที่จะปรึกษาข้อกฎหมายติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศหรือสายด่วน1157

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกและขึ้นบัญชีใหม่สำหรับผู้สอบผ่านพร้อมวางแนวทางดำเนินการ

0: มผู้เกี่ยวข้องการทุจริตคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้สหรัฐใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลความแม่นยำสูงเกือบทั้งหมดตลอดช่วงระยะเวลากว่า5เดือนในการทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกรายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติแก่ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นนักการเมืองก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
2: พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลจะไม่มีการปกป้องใครเดี๋ยวนี้คำว่าปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมค่อนข้างจะกระจายไปในระบบราชการโดยเฉพาะยิ่งระบบที่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีผมค่อนข้างพึงพอใจว่าเพื่อนข้าราชการฝ่ายประจำได้นำแนวปฏิบัติของผมไปสั่งการแล้วก็ดำเนินการจะได้สบายใจทุกฝ่ายเปิดมาโดนคนไหนก็คนนั้นไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะเป็นการเมืองหรือเป็นประจำก็ต้องดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมด
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกและขึ้นบัญชีใหม่สำหรับผู้สอบผ่านพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องการทุจริต
3: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ครั้งที่10โดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณารับรองมติการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านเดิมและรับรองการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านใหม่พร้อมกำหนดแนวทางเสนอต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางพิจารณาเห็นชอบในวันพรุ่งนี้โดยผู้ที่สอบผ่านตามคะแนนจริงและได้รับการบรรจุแล้วประมาณ 12,000 คนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปขณะที่ผู้สอบผ่านจริงแต่ยังไม่ได้บรรจุจะถูกจัดเรียงลำดับใหม่ในบัญชีเพื่อรอเรียกบรรจุแทนตำแหน่งว่าง
4: เมื่อเราได้ขึ้นบัญชีใหม่แล้วก็จะมีผู้ที่เขาสอบได้อยู่ประมาณ 12,000 คนเนี่ยเขาก็จะได้ดำเนินการนะครับตามที่เขาได้บรรจุไปแล้วส่วนคนที่คะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือสูงขึ้นเนี่ยก็จะต้องไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีไปละเป็นคนใหม่เข้ามาแทนที่เลยอันนี้เราก็ได้ดำเนินการในการหาข้อปฏิบัติในการกำหนดรายงานให้กองกลางเพื่อทราบแล้วส่วนที่มีปฏิบัติเนี่ยกองกลางได้พิจารณาเป็นไปตามกฎหมายที่เขาจะได้ยืนยัน
3: ครั้งนี้กลุ่มผู้ที่มีการปรับเพิ่มคะแนนรวม774คนซึ่งมีผู้มารายงานตัวบรรจุแล้ว561คนพบว่ามี97คนที่มีคะแนนจริงสอบผ่านเดิมอยู่แล้วจึงยังคงมีรายชื่อตามคะแนนจริงแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จริงจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีและให้ออกจากราชการนอกจากนี้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติมโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตกว่า100รายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งสอบสวนกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของกรมการขนส่งทางบกรั่วไหลขณะที่กระทรวงคมนาคมตรวจพบ IP ที่มีการใช้งานผิดปกติเชื่อมโยง3หน่วยงาน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลจากระบบว่าได้กำชับให้ดำเนินการทุกอย่างตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มกำลังเพราะถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงหากเกิดการรั่วไหลเช่นนี้ โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในระดับกรมและระดับหน่วยงานต่อไป
2: รับผิดชอบปล่อยให้เรื่องนี้ล่วงมาเดี๋ยวเขาก็คงมีการตั้งกรรมการสอบสวนนี่มันเป็นระดับกรมระดับหน่วยงานนะครับเราก็บอกไปแล้วว่ามันร่วมไม่ได้เพราะเวลาเข้ามาขอทำระบบทำอะไรต่างๆคณะมนตรีอนุมัติก็ต้องอนุมัติบนพื้นฐานว่าการป้องกันข้อมูลต่างๆมันต้องมีความรัดกุมอยู่แล้ว
5: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากรณีการรั่วไหลของข้อมูลในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้ตรวจสอบพบ IP ต้องสงสัยจาก3 account ที่มีการใช้งานผิดปกติในการสืบค้นข้อมูลและพบพฤติกรรมการค้นหาที่ผิดปกติโดยตรวจพบเชื่อมโยงกับ3หน่วยงานได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสิงหาราชซึ่งได้สั่งระงับบัญชีผู้ใช้ทั้ง3หน่วยงานเป็นการชั่วคราวแล้วนอกจากนี้ยังได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลกับกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกรีเซ็ตบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมได้รวบรวมรายชื่อผู้เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการแล้วทั้งนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าแม้ข้อมูลที่ถูกเผยแพร่จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแต่เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่นายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีบริษัทโดมคลาวผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีบล็อกเชนเปิดเผยว่าพบระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสซึ่งจัดเก็บข้อมูลนักเรียนกว่า 2,500,000 คนโดยใช้รหัสผ่าน123456ในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลว่าได้สอบถามข้อเท็จจริงไปยังสอสแล้วได้รับการยืนยันว่าไม่พบการรั่วไหลของข้อมูลแต่อย่างใดโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นสอสยืนยันว่าระบบจัดเก็บข้อมูลมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมมีระบบป้องกันหลายชั้นทำให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลได้ยากยืนยันว่าไม่มีข้อมูลรั่วไหลตามที่มีการตั้งข้อสังเกตคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้โดยร่างแถลงการร่วมดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในหลายมิติทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจตลอดจนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนทั้งนี้แถลงการดังกล่าวไม่ถือเป็นสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญโดยนายกรัฐมนตรีจะร่วมรับรองร่างแถลงการนี้ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำเมียนมาเพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไปคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามในการสกัดกั้นยาเสพติดที่ลักลอบนำเข้าประเทศไทย
6: นางสาวรณิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2,569 วงเงินรวม16ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามในการสกัดกั้นยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันรวมทั้งปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติตั้งแต่พื้นที่ต้นทางก่อนลักลอบเข้าสู่ชายแดนและเคลื่อนที่ตอนในของประเทศไทยเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำยังอยู่ในระดับน่ากลัวโดยพื้นที่ดังกล่าวได้พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตยาเสพติดสังเคราะห์ขนาดใหญ่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและมีความพยายามใช้ประเทศไทยเป็นทั้งจุดทางและจุดหมายปลายทางรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการป้องกันเชิงรุก พื่อลดปริมาณยาเสพติดที่อาจถูกลอดเข้าชุมชนในส่วนของเมียนมาจะสนับสนุนการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดแบบทวิภาคีและปฏิบัติการร่วมกันในพื้นที่สำคัญเช่นมันดะเลย์พะโคย่างกุ้งและรัฐฐานตะวันออกขณะที่สปป.ลาวจะเน้นการสนับสนุนชุดปฏิบัติการสกัดกั้นตามแนวชายแดนและการดำเนินโครงการหมู่บ้านคู่ขนานหรือหมู่บ้านสีขาวส่วนเวียดนามจะมุ่งพัฒนาการควบคุมสารตั้งต้นการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยกฤติกาแก้วใสรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลอุตสาหกรรมดิจิทัลให้เติบโตอย่างยั่งยืนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนต่างชาติการจัดตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญในการกำหนดนโยบายมาตรฐานและกรอบแนวทางปฏิบัติงานของภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนโดยจะมุ่งเน้นการดูแลครอบคลุมทุกมิติได้แก่ด้านพลังงานและทรัพยากรส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดควบคุมราคาพลังงานให้เป็นธรรมและจัดสรรทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกำหนดมาตรฐานผังเมืองการป้องกันอัคคีภัยควบคุมผลกระทบต่อชุมชนและขับเคลื่อนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนด้านความมั่นคงดูแลความมั่นคงด้านข้อมูลของประเทศและความมั่นคงทางพลังงานในภาพรวมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติให้ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาระยะทาง 12.54 กิโลเมตรพร้อมจัดพื้นที่รองรับผู้โดยสารโดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียง
7: นางสาวพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าฉบับที่พ.ศ.เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดพิษณุโลกเพื่อดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบรางโดยมีระยะทางรวม 12.54 กิโลเมตร12สถานีมีโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง1แห่งที่สถานีคลองหวะและจุดเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง3แห่งที่สถานีคลองหวะสถานีคอหงและสถานีรถตู้รูปแบบสถานีมีลักษณะสถานีเป็น3ชั้นตั้งอยู่บนพื้นที่คร่อมเกาะกลางถนนจัดให้มีพื้นที่รองรับความต้องการเดินทางและเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งจากยานพาหนะประเภทต่างๆรวมถึงรองรับปริมาณผู้โดยสารจากพื้นที่โดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงโดยได้ออกแบบจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับพื้นที่สำหรับจอดและรับส่งและพื้นที่สำหรับจอดและจอดรวมทั้งจัดให้มีพื้นที่โรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงไว้หนึ่งแห่งบริเวณสถานีคลองหวะทั้งนี้คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้วและเป็นไปตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรัดการรับรองสิทธิ์โฉนดชุมชนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนและห้ามขับไล่หรือรื้อถอนระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVE ในประเด็นเรื่องโฉนดชุมชนสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.เร่งรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนแต่การดำเนินงานที่ผ่านมายังล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้คทช.เร่งพิจารณารับรองสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนพร้อมให้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีและกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา
9: ในเดือนพฤษภาคมปีนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กทช.เร่งดำเนินการรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนหลังจากที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีมาจนถึงวันนี้การดำเนินการไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายมีความล่าช้าจึงส่งผลให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนในเรื่องของที่ทำกินที่อยู่อาศัยและนำมาสู่การเรียกร้องท่านนายกรับรู้ถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจึงสั่งการให้เร่งพิจารณารับรองสิทธิและสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนเมื่อดำเนินการแล้วจะต้องกลับมารายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบนะคะโดยในรายละเอียดก็จะต้องมีทั้งการกำหนดขั้นตอนผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง
8: นอกจากนี้ให้คทช.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการคุ้มครองประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์เพื่อป้องกันการถูกขับไล่หรือถอนหรือได้รับผลกระทบในช่วงเปลี่ยนผ่านทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า4ล้านรายมั่นใจระบบสำรวจครอบคลุมผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศและจะไม่เปิดลงทะเบียนเพิ่มนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้ไม่มีการเปิดให้สมัครรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมเพราะมั่นใจว่ากระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สำรวจกลุ่มตกหล่นที่มีความยากจนจริงๆครบถ้วนแล้วกว่า 5,380,000 คนโดยยืนยันว่าการลงทะเบียนรอบนี้ถือเป็นการดำเนินการที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดูแลและอำนวยความสะดวกให้แม้กระทั่งกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทำให้มั่นใจได้ว่านโยบายนี้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่หมู่บ้านอย่างแท้จริง
10: จะไปลงทุกหมู่บ้านประชาคมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศผมเชื่อว่าไม่มีใครตกหล่นต้องเรียกรอบที่ผมว่าเราเอ็กซเรย์ทุกหมู่บ้านแล้วอ่ะใครจะติดเตียงใครมาไม่ได้เพราะว่าเป็นการลงทะเบียนของคนที่ครบที่สุดประมาณ4,100,000
1: สำหรับข้อมูลล่าสุดมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวนกว่า4,100,000รายจากจำนวนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ9,300,000รายกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยยอดส่งออกข้าวไทยช่วง6เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่3,280,000ตันพร้อมเร่งขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันการส่งออกทั้งปีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่7ล้านตัน
11: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ไทยส่งออกข้าวที่ปริมาณ 3,280,000 ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ 6,387 ล้านบาทโดยลดลงร้อยละ18จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสาเหตุสำคัญจากปริมาณข้าวในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูงส่งผลให้การแข่งขันด้านราคารุนแรงขึ้นประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้การส่งออกข้าวไปยังตลาดสำคัญอย่างอิรักหยุดชะงักตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมการส่งออกจะชะลอตัวแต่เริ่มมีสัญญาณบวกจากหลายประเทศอาทิมาเลเซียฟิลิปปินส์และหลายประเทศในแอฟริกาที่เร่งนำเข้าข้าวเพื่อสำรองสต็อกและเสริมความมั่นคงทางอาหารรองรับความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ไทยมีโอกาสขยายตลาดทดแทนอิรักโดยตั้งเป้าผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้ได้7ล้านตันภายในปีนี
12: ้ข้าว6เดือนแรกส่งออกที่ 3.28 ล้านตันลบ 18.81 สถานการณ์ในตลาดแล้วทำให้เราเหมือนแค่จะปิดประตูของสินค้าข้าวขาวนะคะไปยังตอนออกกลางเพราะว่าตลาดอิรัก1ล้านตันของเราก็หายไปได้ทีเดียวในครึ่งปีแรกนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะปัจจัยที่เราก็หวังว่าถ้าเดือนหลังเราจะพลิกฟื้นกลับมาได้ก็คือเรื่องของความต้องการสำรองสต็อกข้าวนะคะจากแนวโน้มภาวะภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ตลาดที่เราไปได้เยอะนะคะก็คือมีมาเลเซียฟิลิปปินส์แอฟริกาใต้ข้าวขาวยังคงเป็นอันดับหนึ่ง
11: ทั้งนี้กรมการค้าต่างประเทศจะเดินหน้าขยายตลาดส่งออกข้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งพร้อมเร่งผลักดันการซื้อข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G กับ Costco ของรัฐบาลจีนและนำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนพบผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญในฟิลิปปินส์และมาเลเซียเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
14: ระทรวงคมนาคมเปิดเส้นทางเชื่อมต่ออุดรธานีสุวรรณภูมิโตเกียวพร้อมบริการ SkyCon X ที่ให้ผู้โดยสารเช็คอินโหลดกระเป๋าและรับ Boarding Pass ในครั้งเดียวจากต้นทางโดยไม่ต้องรับกระเป๋าหรือเช็คอินใหม่ที่สุวรรณภูมิช่วยให้การเดินทางระหว่างประเทศสะดวกไร้รอยต่อมากขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติและศูนย์กลางการบินของภาคอีสานเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงถึงเตรียมระบบขนส่งรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569อย่างครบวงจรสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
2: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกองทัพสหรัฐที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยใกล้ทางยุทธวิธีและขีปนาวุธโจมตีพิสัยไกลแม่นยำสูงซึ่งแต่ละลูกมีมูลค่ามากกว่า$1 ล้านเกือบทั้งหมดในช่วงระหว่างการทำสงครามกับอิหร่านตลอด5 เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของกองทัพสหรัฐในการรับมือกับความขัดแย้งในอนาคตอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวบางรายระบุว่ากองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคตะวันออกกลางยังสามารถหมุนเวียนอาวุธยุทโธปกรณ์จากคลังแสงของกองทัพสหรัฐในภูมิภาคอื่นมาทดแทนได้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยืนยันว่าคลังแสงของกองทัพสหรัฐมีขนาดใหญ่กว่าประเทศใดในโลกและกำลังเร่งผลิตกระสุนและอาวุธเพิ่มเติมในระดับสูงสุดเป็นประวัติการนายทาริกจาซาเรวิชโฆษกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกกำลังทวีความรุนแรงและแพร่ระบาดของอย่างรวดเร็วเกินกว่าขีดความสามารถที่มีอยู่จะรับมือได้พร้อมเน้นย้ำว่า WHO ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมทั้งด้านการเงินรวมทั้งทรัพยากรอื่นๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการรักษาการสืบสวนโรคภาคสนามการฝังร่างผู้เสียชีวิตอย่างปลอดภัยและเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในชุมชนทั้งนี้ดีอาร์คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว 3,800 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,707 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่4บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนม ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 21:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:10 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่พราชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 น.
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันที่5 สิงหาคม 2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีที่ห้องส่งนะครับแล้วก็คุณอัครเดชคำพิระดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเราได้ทักทายกันพูดคุยกันนะครับกรุงเทพมหานครฝนตกนะครับในช่วงเย็นที่ผ่านมาก็การสัญจรก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับอย่างที่บอกทุกๆครั้งเสมอนะครับนะเราเดินทางไปไหนนะครับเราก็จะมีเพื่อนของเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะโดยมีวิทยุแห่งประเทศไทยในช่องทางไม่ว่าจะเป็นวิทยุ FM นะ AM นะครับหรือว่าทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็สื่อของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านส่งคุณผู้ฟังถึงหมุดหมายนะอย่างปลอดภัยนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมกันนะครับมิตรภาพความมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอนะกอดคอกันร้องเพลงอำลาถึงรีไลฟ์กับมาริเฮาน่ากับพี่พิญโยรุ่งสมัยพรุ่งนี้นะครับเจอกันนะครับพรุ่งนี้วันที่6สิงหาคมเวลา 18:00 นมาแต่เนิ่นๆนะคุณผู้ฟังนะช่วงนี้ฟ้าฝนช่วงเย็นๆเนี่ยมีฝนตกนะนะก็ทำให้การเดินทางอาจจะติดขัดนะฮะวางแผนการเดินทางนะครับแล้วก็มาเจอกันมาม่วนจอยกันมาสนุกกันมาสร้างความผูกพันกันกับดนตรีครับมิตรภาพยังอยู่ด้วยกันตลอดนะครับนะฮะพรุ่งนี้น่าจะเป็นนัดสุดท้ายถ้าฟุตบอลก็ปิดฤดูกาลใช่มั้ยนะครับปิดลีกปิดฤดูกาลดนตรีไลฟ์นะครับในฤดูกาลนี้ก็จะปิดลีกปิดแมตช์นะนะครับว่าเป็นไปตามกีฬานะครับกับมาริโอน่านะครับนะครับพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับวันนี้เริ่มต้นที่ข่าวดีของนักกีฬาไทยนะครับในแวดวงกีฬานะครับก็เรื่องของน้องฮิโร่แก้วตาทิพย์นะครับนักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งตัวแทนทีมชาติไทยนะไปคว้าแชมป์เอเชียหรือว่าการแข่งขันอาเซียนโอเพ่นฟิกเกอร์สเก็ตติ้งทรอฟี่2026นะครับที่กรุงจาการ์ตาประเภทประเทศอินโดนีเซียนะครับแข่งในประเภทจูเนียร์ชายนะครับซึ่งในรอบช็อตโปรแกรมนะครับฮิโร่นั้นได้อันดับที่3นะคะแนน 68.53 คะแนนแต่พอถึงมารอบฟรีสเก็ตติ้งนะครับฮิโร่ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทำคะแนนถึง 137.68 คะแนน2รอบ 206.21 คะแนนคว้าแชมป์เอเชียอย่างยิ่งใหญ่นะครับฮิโร่บอกว่าโอ้โหขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะที่มอบให้ดีใจที่สุดนะครับดีใจมากที่ความทุ่มเทและก็ความพยายามของผมออกผลมาแล้วนะครับฮีโร่ให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมแล้วก็คว้าแชมป์ได้สำเร็จนะครับถือว่าฮีโร่เนี่ยเป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชาวไทยคนแรกนะครับในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ในรายการชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จตั้งแต่ปี2007นะฮะที่มีการแข่งขันมานะครับโอ้ยินดีจริงๆนะครับยินดีกับน้องด้วยแล้วก็ยินดีกับสมาคมด้วยนะครับนักกีฬาไทยได้แชมป์นะครับจากนั้นมาดูเรื่องของฟุตบอลกันนะครับเมื่อวานนี้ตามเวลาในไทย 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาสซิตี้อาร์ติกประเทศฟิลิปปินส์นะครับฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่3ทีมชาติไทยอันดับที่94ของโลกเจอกับฟิลิปปินส์อันดับที่135ของโลกนะครับไทยมี6คะแนนนะครับจาก2เกมแรกในชัยชนะส่วนฟิลิปปินส์มี3คะแนนจาก2เกมแรกนะครับว่านัดนี้ทางด้านของแอนโทนีฮัสซันก็ได้ใช้ระบบโรเตชันนะครับเจฮอนาฟีมามะวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญแล้วก็ชวันวิศราวก็ลงมาในตัวจริงนะครับมีศึกสันราตรีด้วยนะครับส่วนฟิลิปปินส์ก็มีนักเตะหลายคนก็เล่นในลีกไทยด้วยนะครับนะก็แข่งขันกันและก็ยังสนุกนะครับในช่วงครึ่งแรกนะฮะยังทำอะไรกันไม่ได้นะไทยคุมเกมได้เยอะกว่านะครับครึ่งหลังก็มีการแก้เกมนะครับทางด้านของแอนโทนีฮัสซันนะครับก็แก้เกมไทยมีประตูนำในจังหวะที่พิชาอุซานะครับก็ได้บอลนะครับทางซ้ายนะครับแล้วก็ครอสไปให้วาริชูทองหม่งเข้าไปนะครับนาทีที่84แล้วก็ไทยมีโอกาสได้เพิ่มด้วยนะครับนะจากสหรัฐอยู่เย็นจากทางด้านของกองหน้าของเรานะมีโอกาสได้ยิงนะครับโยสกรบุรพาจะติดกองหลังติดผู้รักษาประตูของฟิลิปปินส์นะครับจบเกมใบชนะ 1-0 มี9คะแนนนะครับมี9คะแนนนะก็ไทย เมียนมาและมาเลเซียไทยมี9คะแนนนะนัดสุดท้ายเจอเมียนมาส่วนมาเลเซียก็มี6คะแนนเท่ากับเมียนมานะฮะโอกาสเข้ารอบนะถือว่าก็สูงอยู่ไทยนะสูงอยู่แต่ขึ้นอยู่กับนัดสุดท้ายนะครับแล้วก็ดูคู่ของมาเลเซียด้วยนะที่แข่งขันกันนะครับอันโทนิอัสซันบอกว่าในการชัยชนะฟิลิปปินส์ 1-0 นะฮะจากประตูของวาริชูทองลูกมงเข้าไปเนี่ยต้องบอกว่าการเดินทางมาฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับกว่าจะเข้าถึงที่พักก็ 3-4 นะมีเวลาซ้อมเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแน่นอนนะหลังจากนี้เราก็ต้องฟื้นฟูเรื่องของร่างกายนะครับโฟกัสไปที่การฟื้นฟูร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับและได้ซ้อมในวันในวันพฤหัสอีกครั้งวันนี้จะทางกลับนะครับวันพฤหัสก็จะได้ซ้อมอีกครั้งนึงนะครับนะแล้วก็จะเจอกับเมียนมาต้องเอาชนะให้ได้นะครับเรามีโอกาสได้พักตัวหลักของเรานะ 2-3 คนนะแล้วก็ใน 2-3 เกมที่ผ่านมาหลายคนก็มีปัญหาเรื่องของตะคริวขึ้นบาดเจ็บขึ้นตึงบ้างล้าบ้างนะครับแต่ว่าคนที่มาทดแทนในนัดนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะตอนนี้ก็ต้องการฟื้นฟูร่างกายของนักเตะก่อนนะครับแล้วก็วางแผนในการเจอกับเมียนมานะครับนักเตะยอดเยี่ยมนะของเกมในวันนี้ก็คือวาริชูทองนะครับแมนอดูแมตนะครับบอกว่าโค้ชเนี่ยพยายามเน้นการเล่นด้วยกันเราพยายามเล่นกันแล้วก็รู้สึกดีทุกคนทำได้เต็มที่นะครับแล้วถึงแม้ว่าเราจะมีการโรเตชันแต่ว่าของเราก็รู้ขากันนะครับแล้วก็สามารถเก็บผลชัยชนะได้นะครับเราพยายามที่จะเอาชัยชนะมาฝากคนไทยได้เราได้ทำได้สำเร็จนะครับนัดสุดท้ายของเรา8สิงหาคมนะครับเราจะนัดสุดท้ายในรอบแรกนะครับนัดที่4เจอกับเมียนมาอันดับที่158ของโลกที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน8สิงหาคมนะครับเวลา 20:00 นนะครับถ่ายทอดสดทาง Application To Vision Now นะครับบัตรเข้าชมมีตั้งแต่ราคา300บาทจนถึง600บาทนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับติดตามเชียร์ติดตามเชียร์ทางช่องทางนะครับออนไลน์หรือว่าไปเชียร์ในสนามนะครับก็ไปเชียร์กันนะครับเราต้องการกำลังใจนะครับเราเป็นนักกีฬาหมายเลข12ต้องเรียกว่าเราเป็นผู้เล่นคนที่12นะฮะที่จะให้กำลังใจนักกีฬาก็สู้อย่างเต็มที่แหละเราก็เป็นผู้เล่นคนที่12ที่จะร่วมต่อสู้กับนักฟุตบอลทีมชาติไทยให้ได้รับชัยชนะนะครับนี่คือฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับรอเชียร์นัดต่อไปของทีมชาติไทยนะฮะเจอกับเมียนมานะครับจากฟุตบอลทีมชาติไทยคุณผู้ฟังครับนะจากฟุตบอลทีมชาติไทยเราไปดูเรื่องของความเคลื่อนไหวของวันนี้มีฟุตซอลด้วยนะครับฟุตซอลของเรานะก็จะลงแข่งขันในรอบค่ำนะฟุตซอลของเราเนี่ย 20:30 นาทีโดยประมาณนะฟุตซอลของเราจะลงแข่งขันนัดต่อไปในการเจอกับเวียดนามนะครับในเวลา 20:30 นาทีนะผู้เล่นของเรานะมีพีรวัฒน์แก้ววิไลตรงศักดิ์วิงวอนอธิพงษ์มุ่งพลายนะเทิดศักดิ์เจริญพงษ์แล้วก็ชาววราศรีอาวุธนี่คือผู้เล่นของเรานะแล้วก็เป็น5คนแรกที่เจอกับเวียดนามในเวลา 20:30 นาทีนะครับส่วนสำรองก็รอเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นธีรัตน์อรทัยวรศักดิ์ศรีรังไพโรธอิทธิชาประภาพันธ์ปานัทกิติพานุวงศ์สราวุธพลาพลึกนะมินทาราพิรมอยู่ศิราวิทย์บัวทองเลิศอดินันท์มูลทรัพย์และอภิวัตรแจ่มเจริญนะครับที่สนามยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีไปยังทันอยู่นะเพราะว่าแข่งขัน 20:30 นาทีแต่ถ้าเกิดไทยก็ภายหน้าถ้าเกิดไปไม่ทันก็ทาง Application To Vision Now ถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับนะฮะส่วนฟุตบอลทีมชาติไทยเมื่อกี้นะกลับมาถึงไทยเรียบร้อยแล้วนะในช่วงก่อน 18:00 นวันนี้นะฮะนะครับเราก็กลับมาถึงไทยแล้วนะครับทางด้านของแอนโทนีฮัสซันนำทีมมารวมถึงกัปตันทีมอย่างสหรัฐอยู่เย็นนะครับนะหลังจากนั้นนะครับคุณฟังครับวันนี้เนี่ยนะครับก็ไปดูความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยตอนนี้ขึ้นมาที่เชียงใหม่แล้วนะครับนะความเคลื่อนไหวของวอลเลย์บอลสาวไทยในศึกการแข่งขันวอลเลย์บอล BYD DMI CV ครับครั้งที่6นะครับสนาม2ที่เชียงใหม่แข่งขันกัน 7-9 สิงหาคมนะครับวันนี้วันที่5ในช่วงเช้าเนี่ยโค้ชออสกิตติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับของวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยนะครับนำลูกทีมนักวอลเลย์บอลนะครับเข้ารับพรจากพระเทพปริยัติเจ้าอาวาสวัด7ยอดอารามหลวงนะครับเพื่อทำสมาธิและขอพรเสริมความเป็นสิริมงคลก่อนลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับนะครับเลข2สนาม2ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับในโอกาสนี้นักวอลเลย์บอลสาวไทยนะทีมชาติไทยก็ถวายเครื่องสังฆทานและปัจจัยแด่พระเทพปริยัติเจ้าอาวาส แล้วก็ได้รับพรแล้วนะพระเทพปริยัติได้เมตตามอบปัจจัยดังกล่าวคืนให้กับทีมชาติไทยและอย่างนั้นทีมชาติไทยก็ซ้อม1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะไปซ้อมวันแรกนะที่สนามนะครับโค้ชออสเนี่ยให้สัมภาษณ์การฝึกซ้อมครั้งแรกนะครับบอกว่าเรื่องของนักกีฬาของเราต้องปรับตัวของนักกีฬาแต่ละคนให้เข้ากับระบบของทีมนะครับและค่ำคืนนี้นะก็มีประกาศรายชื่อ14ผู้เล่นของไทยสำหรับเลก2นะครับสนามนี้บุ๋มบิ๋มชัชชัยออนโมกศรีครับให้สัมภาษณ์หลังจากฝึกซ้อมนะครับบอกว่าตัวเองก็เหมือนจิ๊กซอตัวหนึ่งนะที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมนะครับน้องบีมพิมพิจากกรามให้สัมภาษณ์หลังจากการฝึกซ้อมบอกว่าถ้ามีโอกาสก็จะทำหน้าที่นะถ้ามีโอกาสทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็จะรักษาเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองและช่วยกระตุ้นน้องๆ นะครับส่วนลิเบโร่ครับตัวเก่าปียนุชแป้นน้อยน้องปราวานนะครับให้สัมภาษณ์หลังจากฝึกซ้อมวันนี้นะครับก็บอกว่าได้ซ้อมปรับสายตาเรื่องของแสงเรื่องของไฟในสนามนะครับซึ่งทำได้ดีขึ้นนะแล้วก็ชื่นชมน้องๆ นะครับในการแข่งขันที่เล็กแรกนะครับวันนี้ซ้อมนะครับโค้ชออสเนี่ยเน้นเรื่องของการเคลื่อนที่การเสิร์ฟนะการรับเกมเสิร์ฟและก็ระบบทีมนะครับค่ำนี้จะประกาศรายชื่อ14ผู้เล่นนะแล้วว่ามีใครกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะดูนะว่า14ผู้เล่นของเรามีใครบ้างนะครับก็จะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะ14ผู้เล่นนะครับ14ผู้เล่นของวอลเลย์บอลประกาศหรือยังนะเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะฮะก็ช่วงเวลาไหนนะประกาศเนี่ยนะสักประมาณสัก20นาฬิกานะฮะนะครับก็เราส่งไปทั้งผู้เล่นตัวจริงตัวสำรองอ่ะนะครับแล้วก็จะประกาศรายชื่อตัวจริงมานะครับประมาณ20นาฬิกานะครับจะประกาศรายชื่อนะครับคุณฟังครับอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของทีมยกน้ำหนักของเรานะครับไปแข่งขันกีฬายกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงเลิศแห่งเอเชียนะครับ 4-14 สิงหาคมนะครับในการแข่งขันยกน้ำหนักชิงเลิศแห่งเอเชียนะครับรุ่นยุวชนและเยาวชนนะที่กรุงทัชเชนประเทศอุซเบกิสถานนะครับของเรามีทนายของนาวาเอกเพชรเกษมรัตาพรผู้จัดการทีมยกน้ำหนักทีมชาติไทยเข้าร่วมนะพานักกีฬาของเราไปนะครับไปแข่งขันกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งชายและหญิงนะครับเยาวชนชายนะครับน้ำหนัก55กิโลกรัม60กิโลกรัมนะเยาวชนหญิงเนี่ย49กิโลกรัมนะครับแล้วก็53กิโลกรัมแล้วก็61กิโลกรัมนะครับนะมีใครบ้างเนี่ยมีนโรดมรักจันนะฮะเยาวชนชาย55กิโลกรัมที่ลงแข่งขันนะเยาวชนหญิง49กิโลกรัมก็คือนรมนวงหาจักรนะครับแล้วก็ทางด้านของเยาวชนหญิง53กิโลกรัมก็คือณัชชาแก้วน้อยนะครับแล้วก็เยาวชนหญิง61กิโลกรัมก็คือเยาวเรศเพิ่มแก้วนะครับมีจ่าเอกหญิงสายพินเดชแสงอดีตทีมชาตินะครับมีนางสาวแอนนิภามูลทานี่อดีตทีมชาติมีจ่ากาโทจตุภูมิชินวงศ์นี่อดีตทีมชาตินะครับแล้วก็มีสุริพรวัฒนกสิกรรมนะครับเป็นหัวหน้าเป็นทีมผู้ฝึกสอนสตาฟโค้ชนะครับนะก็ถึงสนามแล้วนะถึงประเทศอุซเบกิสถานและที่กรุงทาชเคนนะครับนักกีฬาตอนนี้ก็ฝึกซ้อมนะฝึกซ้อมเรียกความฟิตอยู่นะครับฝึกซ้อมทันทีเลยนะก็จะลงแข่งขันกันก็รอเชียร์นะครับว่ายกน้ำหนักของเราในรายการนี้นะทำงานได้กี่เหรียญได้กี่รางวัลรอติดตามกันนะครับนะส่วนเรื่องของทีมเทควันโดนะเตรียมเอเชียนเกมเหมือนกันนะครับทีมเทควันโดตอนนี้ทั้งทีมพุ่มเซ่แล้วก็ทีมต่อสู้ไปนู่นแล้วไปเก็บตัวที่ดินแดนของเทควันโดก็คือสมขาวเกาหลีใต้ครับแม่ไปเก็บตัวอยู่2สัปดาห์เต็มๆเลยนะฮะทีมเทควันโดของเรานะฮะคุณธนทิพย์รัตบุตรนะครับก็เลขาธิการบิ๊กนะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนะบอกว่าความพร้อมของทีมชุดเอเชียนเกมคราวนี้เนี่ยนะเอเชียนเกมครั้งที่20นะที่นาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่จะแข่งขันกัน19กันยายนถึง4ตุลาคมเนี่ยสมาคมของเราส่งนักกีฬาทั้งต่อสู้แล้วก็พุ่มเซ่นะไปเก็บตัวที่กรุงโซนะครับตั้งแต่22กรกฎาคมถึง22สิงหาคมนะ2สัปดาห์นะครับแล้วก็ไปฝึกซ้อมเก็บตัวที่นั่นก็ได้รับการต้อนรับจากลีจาฮยุงนะครับนักสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งกรุงโซไปอย่างดีดูแลอย่างเต็มที่ส่วนเทควันโดท่ารำพุ่มเซ่นะครับแล้วก็ครูซ้อมจะเก็บตัวที่เกาหลีใต้เช่นเดียวกันนะครับ28กรกฎาคมถึง10สิงหาคมนะฮะก็ได้รับการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นักกีฬาของเราฟิตซ้อมอย่างเต็มที่นะไม่มีใครบาดเจ็บนะครับซึ่งนักกีฬาของเรามานะครับโควต้าในการแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้นะครับ10คนต่อสู้8นะครับพุ่มเซ่2นะครับนะต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นฟาอีทครับสรีวิทย์มหามัดอยู่บาลังทับทิมแดงนะครับนี่จะของเหรียญทองรุ่น63กิโลนะนะครับอยู่เอเชียนเกมที่จีนนะครับมีไอออนครับทางด้านของน้องไอออนกิตยศ พร้อมปัจจุนะครับนะมีแจ็ควูดี้เมเซอร์นะหญิงก็มีพัชรกันพูลเกิดนะครับมีนัทมีนัทกมลวาสนานะมีศาสิมีศาสิการทองจันแล้วก็มีลูกแก้วกัญญาลักษณ์ชื่นชูกลิ่นนะนะครับนักกีฬาของเราก็ไปเก็บตัวกันนะครับเทควันโดก็ความหวังเหมือนกันนะในการคว้าเหรียญเอเชียนเกมนะครับกลับมาที่ไทยต่อครับเมื่อวันที่2ที่ผ่านมานะเรื่องของสนามแข่งขันในต่างจังหวัดนะต้องดูกันนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลและก็รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับคุณสุขสำรวยวันธนียกุลนะครับลงพื้นที่อำนาจเจริญนะครับเพราะว่าไปดูเรื่องของการติดตามเรื่องของการเรื่องของงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของการก่อสร้างสนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญนะเขาบอกว่าช้ากว่า10ปีนะไปดูเกิดช้าเกิดจากอะไรนะครับท่านรัฐมนตรีนะทั้งท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์แล้วก็ท่านรัฐมนตรีสุขสำรวยนะครับสุขสำรวยนะฮะก็ไปดูนะฮะแล้วก็ไปเรื่องรัฐนะครับไปถามผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับบอกว่าต้องให้เสร็จนะฮะในใช้กันได้จริงในปีหน้าปี2170นะครับถ้ามีสนามดีๆนะครับเสร็จเร็วเสร็จทันจังหวัดก็ได้มีโอกาสนะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาน้องๆที่อนาคตมาจะเป็นเยาวชนยุวชนหรือประชาชนจะได้ใช้สนามที่มีมาตรฐานนะครับซึ่งทั้งรัฐมนตรีนะได้ไประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะในการลงพื้นที่ตรวจพื้นฐานเรื่องของสนามกีฬาและกีฬาของจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงยิมเนเซียมอเนกประสงค์ขนาดพันที่นั่งนะครับสระว่ายน้ำอำนาจเจริญนะครับสนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญนะครับแล้วก็มีการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคนะครับแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องของการก่อสร้างนะว่าไปถึงไหนแล้วปัญหาที่ค้างคาเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็จะส่งผลเสียต่อประชาชนในโอกาสที่จะเสียโอกาสในการได้ใช้งานนะครับนะก็ทางด้านของท่านรัฐมนตรีก็ย้ำไปยังกระทรวงนะครับให้กำชับแล้วก็ดูแลนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการนะครับแน่นอนแล้วครับบอกว่าต้องเปิดให้ทันให้พี่น้องชาวอำนาจเจริญได้มาใช้ประโยชน์ในปี2570นะครับนะฮะซึ่งอย่างที่บอกนะถ้าสนามแข่งขันมีนะฮะไม่ว่าจะเป็นสนามทุกแข่งขันสนามวอลเลย์บอลสนามว่ายน้ำสนามกีฬากลางนะเสร็จสมบูรณ์นะยิมเนเซียมเสร็จสมบูรณ์นะจังหวัดจะได้เกิดประโยชน์หลายมิตินะฮะเรื่องของกีฬาเรื่องของสุขภาพนะรับรองจากการแข่งขันในระดับจังหวัดในระดับภูมิภาคเนี่ยนะครับแล้วก็สร้างสนับสนุนเรื่องของนักกีฬาเยาวชนเรื่องของการสร้างพื้นฐานการออกกำลังกายให้กับประชาชนนะพอมีเรื่องของสนามแข่งขันทุกคนออกกำลังกายปั๊บเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจเอาละครับอนาคตเป็นเจ้าภาพเรื่องของช่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมนะฮะก็ดึงดูดผู้คนเข้ามาที่จังหวัดนะก็เป็นกลไกเรื่องของการสร้างเม็ดเงินการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นนะฮะยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับก็นี่คืออีกเรื่องนึงในการลงไปถึงเรื่องของนโยบายของกระทรวงนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะเรื่องของการไปดูสนามคือประเทศไทยมีสนามกีฬาเยอะมากนะบางสนามก็สร้างบางสนามไม่เสร็จติดปัญหานู่นนี่นั่นบางจังหวัดก็สร้างเสร็จแล้วนะครับก็ปล่อยให้ประชาชนนะบางสนามก็มีเรื่องของไม่ปล่อยให้ประชาชนไปใช้โอ้นะเยอะจริงๆนะเพราะว่าเรื่องของใครดูแลก็ไม่รู้นะบางทีไปเรื่องของการดูแลก็เป็นเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก็ดูแลบางทีก็มีค่าใช้จ่ายการดูแลเยอะเหมือนกันนะสนามที่ใหญ่นะก็แลกมาด้วยการดูแลงบประมาณเยอะเหมือนกันนี่แหละฮะสนามกีฬานะครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องของสนามกีฬาเป็นติดตามเรื่องของกอล์ฟครับการแข่งขันสิงห์ NSDF ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับที่สนามเทรเซอร์ฮิลกอล์ฟคลับพา72นะครับเงินรางวัลกว่า 1,500,000 บาทนะครับซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขันสิงห์ NSDF ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพนะครับเงินรางวัล 1,500,000 บาทระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคมนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแข่งขันกัน3วัน54หลุมนะครับผู้ชนะเลิศประเภทกอล์ฟอาชีพได้เงินรางวัล 200,000 บาทนะครับมีนักกอล์ฟแข่งขันทั้งหมด112คนเป็นนักกอล์ฟอาชีพ92คนและก็นักกอล์ฟสมัครเล่น20คนวันนี้วันแรกครับที่ออฟวันแรกปรากฏว่าผู้ที่ทำผลงานได้ดีและก็นำก็คือทางของโปรอิ่มครับตำแหน่งของพัทรรัตน์รัตนวรรณนะครับมือ14ของไทยแอลพีเจนะครับอดีตแชมป์ที่กบินบุรีเมื่อปี2024นะฮะโชว์ฟอร์มวันแรกนี่8อันเดอร์พา64นะครับนำอันดับที่2คือน้องต้นหอมครับชนพันษาทวินสังนะครับนักกอล์ฟทีมชาติไทยวัย17ปีจากชลบุรีนะครับเจ้าของแชมป์ประเทศไทยและก็รองแชมป์ประเภทบุคคลหญิงกาจินีครับ2025นะตามหลังอยู่2สโตรกนะครับนี่เพียงแค่วันแรกนะครับวันที่2จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำไหมหรือจะนำยาวๆติดตามผลการแข่งขันได้นะแล้วก็ไลฟ์สกอร์ทุกๆ3หลุมใน Facebook ของไทย LPGA ทัวร์นะครับนี่คือเรื่องของกอล์ฟนะครับเรื่องของแบดเทนนิสนะครับน้องรวงข้าวเนี่ยถอนตัวนะเจ็บไปเมื่อวานนี้นะครับถอนตัวในการแข่งขันเทนนิสนะครับนะมีการป่วยแล้วก็มีการเจ็บนะฮะก็ถอนตัวไปแล้วก็เก็บตัวในการแข่งขันแกรนด์สแลมนะแกรนด์สแลม US Open นะครับนะน้องรวงข้าวนะครับนะแจ้งให้ทราบนะใครที่รอรวงข้าวลันนาธารฤดีนะครับลงแข่งขันในรอบ2ของ WTA รายการ Canadian Open นะครับเงินรางวัลกว่า7ล้าน4แสนบาทนะครับหรือว่า247ล้านบาทที่แคนาดาเดิมทีที่ผมรายงานไปเมื่อวานเนี่ยจะเจอกับด้านของอาแมนดาอาชิอานิชิโมวามือ10ของโลกแล้วก็มือ8ของรายการจากสหรัฐอเมริกามีอาการป่วยครับน้องลานานะครับน้องรวงข้าวลานาธารดีมีอาการป่วยก็ต้องถอนตัวออกไปนะครับเพราะว่าแข่งขันมายาวอ่ะหลายๆรายการเลยต่อเนื่องกันนะครับหลายๆทัวร์นะครับก็ทำไมต้องถอนตัวนะครับลานาก็ถึงถอนตัวในรอบ2นะครับแต่ชนะมารอบแรกมานะครับก็ได้เงินรางวัลประมาณ9ล้าน3แสนบาทนะครับที่ผ่านรอบแรกมานะครับก็เก็บตัวนะหายไวๆนะครับให้ร่างกายสมบูรณ์ก่อนที่จะแข่งขัน US Open นะครับอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับทั้งลานาแล้วก็อีกคนนึงของเราอีกคนนึงมันทยาสว่างแก้วนะน้องใหม่นะครับก็ได้สิทธิ์เข้าแข่งขัน US Open ด้วยนะในรอบเมนรอนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของเอเชียนเกมนะครับวันนี้แกรนด์สปอร์ตนะครับเปิดตัวชุดแข่งขันเอเชียนเกมยิ่งใหญ่สวยงามสมราคาเลยนะครับวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการของเราไปกันเพียบเลยนะครับวันนี้นะเรื่องของแกรนด์สปอร์ตเปิดตัวชุดกีฬาทีมชาติไทยเอเชียนเกมครั้งที่20ครับภายใต้แนวคิดนะครับทางด้านของ Trade of Spirit นะครับสายใหญ่แห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดความภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการประสานศิลปะวัฒนธรรมไทยอัตลักษณ์ร่วมของเอเชียและนวัตกรรมด้านเครื่องแต่งกายกีฬาเพื่อสะท้อนพลังความสามัคคีและจิตวิญญาณของนักกีฬาไทยครับวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของโอลิมปิกแห่งประเทศไทยครับนายกองเอกชัยภักดิ์ศรีวัฒน์นะครับแล้วก็บรรดาผู้บริหารของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงบริษัทแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปนะครับคุณชัยนิมากรประธานกรรมการอำนวยการบริษัทแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปจำกัดคุณธาราพฤกษ์อุ่มครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ตนะครับคุณทิติพฤกษ์อุ่มรองประธานกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ตนะครับหลายท่านนะในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของกีฬารวมถึงผู้สื่อข่าวนักกีฬาครับไปร่วมการเปิดตัวชุดแข่งขันของไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ครับ Trade of Spirit นะครับสายใหญ่แห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในภูมิภาคเอเชียผ่านประสานลวดลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานผ้าไทยศิลปะหัตถกรรมและภูมิปัญญาการทอผ้าของไทยจนได้รับการยอมรับในระดับสากลและกลายเป็นรากฐานสำคัญของงานสร้างสรรค์และแฟชั่นไทยในปัจจุบันนะครับซึ่งหนึ่งหัวใจสำคัญของคอลเลกชันนี้ก็คือการนำแนวคิดการถักทอมาตีความใหม่ผ่านการออกแบบร่วมสมัยนะครับโดยหยิบแรงบันดาลใจจากลายจักสานซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ปรากฏร่วมกันในหลากหลายวัฒนธรรมของเอเชียประสานเข้ากับลายอาซาโนเอะซึ่งเป็นศิลปะดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่นนะครับจนเกิดเป็นภาษาการออกแบบที่เชื่อมโยงความหลากหลายของวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนนะครับซึ่งโปรเจกต์นี้นะแกรนด์สปอร์ตได้รับเกียรติจากทางด้านของคุณวิชรวิทย์อัครสันติสุขนะครับนักออกแบบนะครับแล้วก็ผู้ก่อตั้งวิชรวิทย์นะครับร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการแต่ทบมุมมองนะผ่านการออกแบบที่ผสมผสานนะครับประสิทธิภาพของเครื่องแต่งกายของนักกีฬาเข้ากับความปราณีตของหัตถศิลป์และก็ความสวยงามความสง่างามของแฟชั่นร่วมสมัยระดับนานาชาตินะครับซึ่งคุณทิติพฤกษ์อุ่มนะทางแกรนด์สปอร์ตก็บอกว่าแกรนด์สปอร์ตเชื่อว่าการแต่งกายของนักกีฬาไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันแต่เป็น

0: ปอร์ตนะทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะครับไปติดตามดูกันได้นะสวยงามจริงๆนะครับเสื้อการสปอร์ตในการแข่งเอเชียนเกมนะนักกีฬาใส่เสื้อสวยๆและแข่งขันก็นะโชว์ฟอร์มแข่งขันได้อย่างดีด้วยนะครับจากการสปอร์ตนะผู้สนับสนุนเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมนะครับเราไปดูเรื่องของฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็จะเป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับระหว่างแอสตันวิลล่านะเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับที่สนาม BG สเตเดียมนะครับในการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษแอสตันวิลล่าเอเชียทัวร์ไทยแลนด์นะครับซึ่งผลปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะก็อย่างที่บอกนะเวลาเลื่อนจาก 19:30 นนะขยับมาเป็น 20:15 นเนื่องจากฝนตกนะครับแต่ว่ากองเชียร์ไปกันเต็มสนามนะครับแอสตันวิลล่านะครับส่งผู้เล่นชุดหลักหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นแมดดี้แคสนะครับวิกเตอร์ลินเดเลฟเอเมเลียโนบอนเตียนะครับอเล็กซานโดกานาโชชุดอัลโกเมสนะครับส่วนเดอะแรบบิทบีจีปทุมนะครับมีกฤษฎากาแมนสรนนท์อนุอินนะดีกรีทีมชาติไทยลงแข่งขันแต่เล่นไปเล่นมานะฮะแอสตันวิลล่าเชื่อระดับแชมป์ยูโรนะก่อนเหนือกว่าฮะยิงนำประตูไปก่อนนะจากเอเมเลียโนบอนเตียนะครับแล้วก็ลูกมงของวิกเตอร์เลนเดเลฟนะครับครึ่งหลังก็ได้อีก1ประตูครับจากบูบาก้ากามารานะก่อนที่เลออนเจมส์นะยิงตีไข่แตกให้กับ BG ปทุมนะครับก็ผลปรากฏว่าก็อัสมิลาชนะไปนะครับ3ประตูต่อ1นะครับอุนายเอมอรี่ก็พอใจนะครับบอกว่าทีมเนี่ยนะพอใจผลงานลูกทีมที่ชนะ3ประตูต่อ1นะฮะนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้หลังจากจบการแข่งขันนะครับทางด้านของนางนาบิล่าสุเรียผู้แทนถาวรสหราชอาณาจักรประจำเอสแคปนะคณะกรรมการทางด้านของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติประจำเอเชียและแปซิฟิกนะครับแล้วก็นางปวดปานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยให้เก็บเป็นผู้มอบถ้วยแชมป์ให้แก่แมดดี้แคทกัปตันทีมของอัสเซมิล่านะครับนะอุนายเอมอรี่นะฮะก็บอกว่านะเป็นแมตช์ที่ดีแฮปปี้กับการแข่งขันนะครับแล้วก็เรื่องของนักเตะเจ็บเล็กๆน้อยๆอย่างกานาโชแล้วก็จอห์นแม็กกินนะฮะก็คงจะหายทันนะครับส่วนวลาดิเมียร์ยูโควิชนะครับกุนซือของ BG ปทุมก็บอกว่ายินดีกับชัยชนะของแอสเซมิล่านะก็บอกว่าของเรามี BG มีผู้เล่นเจ็บแล้วก็ติดทีมชาติหลายคนนะแต่ก็เล่นอย่างเต็มที่แล้วครับปิดท้ายด้วยของแทบสปอนนะครับทางด้านของแทสปอนสเปอร์นะทีมจากตุรกีนะได้ตัวโมซาล่านะเซ็นสัญญาโมซาล่าวัย34ปีมาร่วมทีมเซ็นสัญญา2ปีหมายเลข61ด้วยนะโมซาล่าไปอยู่ลีกตุรกีครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริ

0: ิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569นักกีฬาทีมชาติไทยพร้อมลงแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมด้วยชุดแข่งขันใหม่จากแกรนด์สปอร์ตภายใต้แนวคิดสายใยแห่งจิตวิญญาณสะท้อนเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:08 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญปจมปชมวมพปร3วปร3และคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญตจปมณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยพรวัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพิริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเวลา 17:56 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทส.ตั้งแต่ปี2552ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทานมทส.จบการศึกษาไปแล้วกว่า 1,222 คนนายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและมูลนิธิ BJC บิ๊กซีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568และวันที่28กรกฎาคม2569สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายพรเทพพรประภาประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ธนาคารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวเป็นรถที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเช่นเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์ในการแพทย์การกู้ชีพการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนพร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28กรกฎาคม2569เวลา 8:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในวันเดียวกันนี้เวลา 13:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายสมเกียรติชอบผลประธานกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมลินำพระสงฆ์และคณะบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิประจำปี2569เฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทรับการถวายและรับพระราชทานรางวัลดังนี้ 1. สาขาพระสงฆ์พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณสมชายฐานพุทโธผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. สาขาผู้บริหารการศึกษานายมนตรีพลแพงขวาผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราชอุปถัมภ์ตำบลหนองกุ่งแก้วอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต1 3 สาขาครูภาษาไทยนางสุภาพชาวป่าครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนามั่งตำบลบ้านยวดอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1 4 สาขาครูสังคมศึกษานายธนวรรณพักดีวันครูชำนาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเจียรประวัตินครสวรรค์ตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 5. สาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษานางนันทยาทวยพรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 6. สาขาการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีพนายสัญชัยช่องวรินทร์ภูมิปัญญาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทวัดบุรีตำบลไพศาลอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือของผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคู่สมรสและคณะกรรมการกาชาดกระทรวงการต่างประเทศประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจัดพิมพ์สลากบัวแก้วนำโชคในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางยางเยคริสจูประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BMW Group ประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายประสิทธิ์พงษ์ชินประเสริฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบรมนิวาสเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนำข้าราชการและผู้ตรวจการคณะลูกเสือแห่งชาติเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายแดนนี่ไวท์เฮดผู้อำนวยการบริติชคาวซิลประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่และนางซาร่าโรเจสันเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการบริติชคาวซิลประเทศไทยอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่4สิงหาคม2569เวลา 19:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขณะที่ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการฟื้นฟูเด็กและเยาวชนคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือภายใต้โครงการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายโกมลพรหมเพ็งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณอาคารศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานีโดยกล่าวว่าโดยเริ่มจากการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชนก่อนขยายการดำเนินงานสู่ด้านการศึกษาการฝึกอาชีพและการจัดหางานภายหลังพ้นการควบคุมเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้และลดการกระทำผิดซ้ำพร้อมเน้นย้ำว่าการดำเนินงานต้องเปลี่ยนแนวคิดจากการลงโทษไปสู่การแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูโดยยึดประโยชน์สูงสุดของเด็กควบคู่กับการคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุขทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะผลักดันการบูรณาการความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและในการประชุมครั้งนี้โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะและแนวทางการบูรณาการความร่วมมือและการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของโครงการราชทัณฑ์ปันสุขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคม2569โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประสานงานไปยังวัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศร่วมประกอบพิธีถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้คณะสงฆ์หนต่างๆจะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลประกอบด้วยคณะสงฆ์หนเหนือประกอบพิธีในวันที่9สิงหาคมเวลา 13:30 นณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์หนกลางประกอบพิธีวันที่10สิงหาคมเวลา 17:00 นณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์และวันที่12สิงหาคมคณะธรรมยุทธประกอบพิธีในเวลา 14:00 นณวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์หนตะวันออกจัดพิธีในเวลา 9:00 นณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีในเวลา 13:00 นณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังมาริชโยรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้บุคลากรกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลาน
3: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประกอบด้วยสำนักงานปปส.จำนวน48รูประหว่างวันที่8ถึง22สิงหาคม2569ระยะเวลารวม15วันและกรมสอบสวนคดีพิเศษจำนวน47รูประหว่างวันที่17ถึง24กันยายน2569ระยะเวลารวม8วันโดยไม่ถือเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานและได้รับเงินเดือนตามปกตินันทิกากิตตาโลรายงาน
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดา พระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบ
6: โหพี่กองอะไหนบอกว่าใช่ออกคอน
7: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ระบุว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือจะเพิ่มมาตรการทางทหารเพื่อตอบโต้ที่ญี่ปุ่นเปลี่ยนไปสู่การเป็นมหาอำนาจทางทหารหลังจากที่ญี่ปุ่นดำเนินการทดสอบยิงขีปนาวุธโทมาฮอคและขีปนาวุธชนิดอื่นในมหาสมุทรแปซิฟิกตลอดจนการเข้าร่วมการซ้อมรบทางทหารที่นำโดยสหรัฐในฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานางคิมโยจองกล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินการตอบโต้ด้วยแนวทางที่ทำให้ความรู้สึกที่ไม่มั่นคงของญี่ปุ่นกลายเป็นการตกอยู่ในอันตรายที่ใหญ่หลวงกว่าเดิมพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความเคลื่อนไหวทางทหารที่อันตรายเช่นนี้ของญี่ปุ่นกระทรวงยุติธรรมไต้หวันส่งเจ้าหน้าที่กว่า300นายเข้าตรวจค้นบริษัทที่ได้รับเงินทุนจากจีนจำนวน17แห่งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังมีพฤติการเข้าข่ายใช้วิธีการผิดกฎหมายในการดึงตัวบุคลากรด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของไต้หวันจนอาจกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของไต้หวันโดยผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าบริษัทบางแห่งพยายามปกปิดแหล่งที่มาของเงินทุนจากจีนรวมถึงจัดตั้งธุรกิจและรับสมัครบุคลากรโดยผิดกฎหมายทั้งนี้ไต้หวันเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตชิปรายใหญ่ของโลกรวมถึงการผลิตชิปประสิทธิภาพสูงให้กับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายแห่งอาทิ Nvidia และ Appleขณะที่จีนกำลังเร่งพัฒนาชิปสำหรับระบบ AI หลังสหรัฐออกมาตรการจำกัดการส่งออกชิปและเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับจีนสำนักข่าว AFP รายงานว่าเหตุน้ำท่วมดินถล่มจากอิทธิพลของลมมรสุมในหลายพื้นที่ของประเทศอินเดียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า100รายและประชาชนอีกหลายพันคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยรัฐอัสสัมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียได้รับผลกระทบจากมรสุมหนักที่สุดโดยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย87รายและพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงจมอยู่ใต้น้ำอย่างไรก็ตามแม้ฝนในช่วงฤดูมรสุมจะมีความสำคัญต่อภาคเกษตรของภูมิภาคเอเชียใต้แต่ทว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้อิทธิพลจากมรสุมมีความแปรปรวนและรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มบ่อยครั้งในหลายประเทศของภูมิภาคแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: นายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายทิติพฤกษอุ่มรองประธานคณะกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือแกรนสปอร์ตร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวชุดแข่งขันและชุดเดินทางอย่างเป็นทางการของนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด Trade of Spirit สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในทวีปเอเชียผ่านการผสานลวดลายพระราชทานบุพผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินายทิติพฤกษอุ่มกล่าวว่าการออกแบบได้นำแรงบันดาลใจจากลายจักสานซึ่งเป็นภูมิปัญญาร่วมสมัยของหลายประเทศในเอเชียมาผสานกับลายอาซาโนฮะศิลปะดั้งเดิมของญี่ปุ่นสะท้อนการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมผ่านการออกแบบร่วมสมัย
9: ครับคอนเซปต์ปีนี้ก็คือ Trace of Spirit ถักทอ Spirit ของเอเชียและของไทยนะครับก็เราได้ลวดลายพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับพระราชทานลายบุพผาบรมราชินีนาถนะครับเราก็นำมาประยุกต์กับลายจักสานของไทยนะครับแล้วก็ลายอาซาโนฮะที่เป็นศิลปะเก่าแก่ของญี่ปุ่นเนี่ยมาประกอบอยู่ในลวดลายของบนเสื้อผ้านี้นะครับเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นด้วยนะครับ รวมถึงสีสันที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นสีสันโทนอบอุ่นนะครับก็เป็นสีโอมาค่าสีเบจสีน้ำตาลสีคอปเปอร์ครับ
8: นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากนายวิชรวิทย์อัครสันติสุขผู้ก่อตั้งแบรนด์วิชรวิทย์ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการถ่ายทอดแนวคิดแฟชั่นกีฬาร่วมสมัยของเอเชียโดยคอลเลกชันดังกล่าวเปิดวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ผ่านร้านแกรนด์สปอร์ตทุกสาขาช่องทางออนไลน์และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกรุงเทพมหานครจัดแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมคัดเลือกตัวแทนสู่การแข่งขันระดับประเทศติดตามได้จากรายงาน
10: นายโกศลสิงหานาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมโดยมีนักกีฬาร่วมชิงชัยใน6ประเภทรวม290คนจาก80โรงเรียน28สำนักงานเขตที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกนายโกศลสิงหานาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกล่าวว่าการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถนับเป็นกีฬาบังคับในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครจึงบรรจุกีฬาจักรยานขาไถเป็นกีฬาสาธิตปีที่2ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมประจำปีการศึกษา2569เพื่อคัดตัวนักกีฬาผู้ที่มีความสามารถสูงสุดเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไปผ่านิดคาดนาครายงาน
8: จังหวัดเชียงใหม่พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามที่2ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
11: จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเชิญชวนร่วมรับชมและเชียร์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการ BYD DMI SIG CV Cup 2026เลขที่2ระหว่างวันที่7-9 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสนามแรกที่ผ่านมาที่ประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์มาได้สำเร็จโดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยกระแสตอบรับจากแฟนกีฬาในครั้งนี้ถือว่าได้รับความสนใจอย่างล้นหลามบัตรถูกขายหมดภายใน5นาทีและยังมีการเปิดจำหน่ายบัตรผ่านทางช่องทางออฟไลน์เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขันอย่างทั่วถึงณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีในวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมเวลา 9:00 นเป็นต้นไปหรือรับชมถ่ายทอดสดทุกแมตช์การแข่งขันได้ทางช่องวัน31และแอปพลิเคชันวันดีคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
8: นางทิวรรณรัตน์อังกินันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดโครงการสัมมนามวยไทยนานาชาติประจำปี2569ที่จังหวัดเพชรบุรีระหว่างวันที่ 5-12 สิงหาคมนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า100คนจาก10ประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานมวยไทยสู่เวทีสากลควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
12: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแน่น่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตรุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญ มันยิ่งตัวบุญทางนอก
6: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
13: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
6: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
13: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาทได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิษฐ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะและเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าประพันธ์โดยดุสิตจักสิวาทิตย์ค่ะและผู้ที่นำมาเรียบเรียงบันทึกเสียงวรรณกรรมนะคะก็คือคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าความเดิมในตอนที่แล้วค่ะได้เล่าถึงครอบครัวหนึ่งค่ะที่สร้างเนื้อสร้างตัวจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองค่ะบ้านเดิมที่ครอบครัวนี้เคยอยู่ก็ผ่านไป40ปีซึ่งก็ชำรุดทรุดโทรมครอบครัวนี้จึงตัดสินใจค่ะในการสร้างบ้านหลังใหม่แต่การจะสร้างบ้านค่ะก็จะต้องไปขอแบบแปลนและใบอนุญาตก่อสร้างเพราะถ้าไม่มีแบบแปลนกับใบอนุญาตค่ะช่างก็ไม่สามารถสร้างได้ถึงแม้ว่าตัวละครของเราที่ชื่อว่าเพียรจะต้องลำบากใจเมื่อคิดถึงว่าจะต้องไปติดต่อธุระกับทางราชการแต่เมื่อเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่พ้นเขาก็ยอมฝืนใจเข้าไปติดต่อกับทางราชการตามขั้นตอนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนะคะไปติดตามกันในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าค่ะ

ียนบอกกับตัวเองอย่างนั้นเขายังหวังว่าทุกอย่างจะเดินไปตามระบบระเบียบแบบแผนถึงช้าหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าเอาเงินไปยัดใต้โต๊ะเป็นค่าน้ำร้อนน้ำชาของพวกเจ้าหน้าที่บางคนที่ร้อยผู้มารับบริการหยิบยื่นให้เพื่อแลกกับบริการพิเศษที่จะช่วยย่นระยะเวลาให้เร็วเข้าแม้เพียรไม่อยากจะทำตัวให้เป็นปัญหากับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจแต่เขาก็ไม่อยากจะสนับสนุนการกินสินบาตรคาดสินบนคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐบางคนที่มีอยู่ทั่วไปในทุกหน่วยงานของระบบราชการก็คงเพราะประชาชนไปสนับสนุนการคอร์รัปชันนะสิมันถึงได้เติบโตเป็นเนื้อร้ายอยู่ในสังคมถ้าไม่มีผู้ให้แล้วมันจะมีผู้รับได้ยังไงคงเป็นเพราะว่าใครบางคนน่ะอยากจะได้รับการบริการพิเศษก็เลยยอมเสียเงินพิเศษซื้อความสะดวกสบายแต่ที่ไหนได้อ่ะมันกลับทำให้ต้นทุนเราสูงขึ้นจึงต้องไปหาทางชดเชยเอากับประชาชนตาดำๆทั่วไปด้วยกันเองมันก็เลยวนเวียนเหมือนงูกินหางเจ้าหน้าที่รัฐเอาเปรียบพ่อค้าพวกพ่อค้าก็ต้องมาไล่เบี้ยเอากับลูกค้าด้วยการเพิ่มราคาวนเวียนเป็นวงจรอุบาทอย่างนี้ไม่มีวันจบสิ้นการที่ต้องรอคอยอะไรบางทีมันก็เกิดความรู้สึกอึดอัดตามมาให้วุ่นวายใจเสมอแม้ว่าเพียงจะบอกตัวเองว่าคอยได้แต่คนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเขาก็ไม่สามารถรอได้อย่างเพียรช่างรับเหมาที่เพียรได้ไปติดต่อจ้างวานไว้มาเข้ามากดดันถามถึงเรื่องการได้รับใบอนุญาตหรือยังบ่อยครั้งเขาเองก็มีงานของคนอื่นคอยอยู่เช่นกันการที่รอแต่เพียรนั้นจะทำให้เขาเสียโอกาสนั่นก็หมายถึงเงินที่จะเป็นรายได้ของเขาก็จะหลุดมือไปด้วยเมื่อไหร่จะได้ใบอนุญาตสักทีล่ะพี่ผมก็คอยอยู่นี่แหละมีลูกค้าผมรออยู่อีกหลายรายนะที่ผมต้องไปสร้างบ้านให้เขาหน้าตาของช่างรับเหมาดูไม่ค่อยดีนะขณะที่พูดกับเพียรก็ใบอนุญาตมันยังไม่มาเคยไปติดต่อสอบถามแล้วเขาบอกว่าต้องเป็นไปตามคิวเพียรเองก็ชักอึดอัดใจกับความล่าช้าอยู่เหมือนกันโถเอ้ยก็ให้ค่าน้ำร้อนน้ำชาไปบ้างสิไหนๆลงทุนสร้างบ้านใหม่ทั้งทีเงินเล็กๆน้อยๆก็ให้เขาไปบ้างเถอะยอมลงทุนสร้างบ้านเป็นแสนก็อีกแค่พันแค่หมื่นก็ให้เขาไปเถอะซื้อเวลาอย่าลืมว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองยิ่งใช้เวลาน้อยยิ่งเสียเงินน้อยเดี๋ยวมันก็จะเข้าตำราเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายช่างรับเหมาพูดจบก็ถอนใจอย่างรำคาญแต่เพียรก็ยังดื้อดึงที่จะไม่ยอมจ่ายส่วนเกินที่ไม่จำเป็นต้องเสียจนในที่สุดช่างรับเหมาก็มาบอกเลิกสัญญาที่ตกลงกันไว้คนทั้งสองจึงต้องบอกลากันด้วยความลำบากใจในเมื่อมันต่างก็ไม่ใช่ความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยตรงความกดดันที่ถมทับเข้ามาในเรื่องสร้างบ้านทำให้เพียรรู้สึกกลัดกลุ้มเขาเคยไปออกปากบอกเล่าให้เพื่อนบ้านฟังถึงเรื่องจะสร้างบ้านใหม่ซึ่งใครต่อใครก็ออกปากสรรเสริญมันสร้างความภาคภูมิใจและหน้าตาให้เขาไม่น้อยแต่ถึงตอนนี้มันชักจะไม่เป็นอย่างที่นึกคิดเอาไว้ซะแล้วเขาเลยเกิดความรู้สึกอับอายเสียหน้าแทนเมื่อไม่รู้ว่าจะหาทางออกยังไงเขาเลยไปพึ่งหมอดูดวงให้ช่วยทำนายไถ่ทักโชคชะตาให้ตามดวงชะตาแล้วสร้างได้แน่ยังไงเทพื้นตั้งเสามุงหลังคาให้ได้ก่อนก็แล้วกันนะหลังจากจ่ายค่าดูดวงไปแล้วเพียงก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วใบอนุญาตก็มาถึงเขาจนได้เมื่อทางเทศบาลมีหนังสือแจ้งให้เขาไปรับพอได้ใบอนุญาตเพียรก็หาช่างสร้างบ้านคนใหม่ด้วยการแนะนำของน้องชายเขาก็ได้ช่างที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านของเขานักตกลงราคาเบ็ดเสร็จหมดทุกอย่างก็ราคา 530,000 บาทเราจะทำให้หมดทุกอย่างเดินน้ำเดินไฟมุงกระเบื้องทาสีเรียกว่าเสร็จแล้วก็หิ้วกระเป๋าแค่แบกเดียวก็เข้าอยู่อาศัยได้แล้วช่างให้คำมั่นยืนยันขันแข็งแต่ใจเพียรก็ยังวันๆกลัวว่าสร้างไปแล้วช่างจะทิ้งงานหนีกลางคันเหมือนช่างคนแรกไม่เป็นไรหรอกนะก่อเสาเทพื้นมุงหลังคาให้ได้แล้วค่อยว่ากันอย่างที่หมอดูบอกนั่นแหละเพียรปลอบตัวเองอยู่ในใจเพียรเป็นคนที่ถือเลิกถือยามอย่างเคร่งครัดแม้ว่าจะไม่ปักใจเชื่อเรื่องนี้อย่างเต็มร้อย
แต่การทำให้ครบตามธรรมเนียมก็นำความสบายใจมาให้การขาดตกบกพร่องในเรื่องโชคลางเลิกผานาทีนำความวิตกกังวลถึงความวิบัติล่มจมมาสู่ใจเขาแม้แต่เพียงตุ๊กแกที่แอบเข้ามาในบ้านร้องไม่ครบ5ครั้งก็มันจะทำให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจอยู่เป็นนิดโบราณว่าตุ๊กแกต้องร้องทักเกิน5ครั้งจึงจะถือเป็นเรื่องดีเพียงเคยบอกกับใครๆอย่างนี้ปลูกบ้านทั้งทีเขาจึงไปหาหมอพิธีมาดูหาเลิกยามนาทีอย่างทียิบเมื่อได้เลิกดีแล้วเขาถึงบอกให้ช่างรับเหมาลงมือได้บ้านหลังเก่าจึงถูกรื้อลงภายในไม่กี่วันก็กลายเป็นช่องโล่งเตียนอยู่ระหว่างห้องแถวไม้ติดกันแน่นอนว่ามันย่อมนำความสั่นสะเทือนมาสู่ห้องติดกันอย่างเลี่ยงไม่พ้นเพื่อลดการที่จะต้องทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนบ้านใกล้ชิดติดกันในเรื่องที่จะมีเศษหินดินทรายร่วงหล่นหลังคาบ้านคนอื่นประจบที่พอดีกับห้องติดกันซึ่งเป็นห้องเช่าว่างคนอาศัยอยู่เพียรก็เลยขอเช่าล่วงหน้าก่อนที่จะสร้างบ้านของตัวเองอยู่หลายเดือนแม้ว่าจะต้องเสียเงินค่าเช่าโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้ไปอยู่แต่เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้มาขอเช่าเพียรก็เลยต้องยอมเสียเงินฟรีๆและมันก็ช่วยลดปัญหาที่จะกระทบกระทั่งกับคนอื่นลงไปได้มากโขทั้งยังสะดวกในเรื่องขนย้ายข้าวของจากบ้านหลังเก่ามาเก็บไว้ยังห้องเช่าที่อยู่ใกล้ๆติดกันพอรื้อบ้านเสร็จพวกไม้ที่เคยเป็นพื้นเป็นฝากระดานก็ขายเลยหลังให้กับพวกซื้อไม้เก่าลงรวมแล้วก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งประมาณ 20,000 ช่างรับเหมากับพวกคนงานร่วม10คนลงมือทำงานภายในเวลาไม่กี่วันบ้านก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างตอนเริ่มตอกเสาเข็มเพื่อนบ้านที่อยู่หลังบ้านก็เริ่มแสดงอาการโวยวายบอกว่าบ้านของเขากระเทือนกลัวว่าจะทรุดตัวพังทลายเพียงจึงต้องบอกให้พวกช่างหยุดตอกเสาเข็มแม้ว่าจะไม่ใช่ปั้นจั่นตอกแต่ก็ใช้แรงคนงาน3คนกับตัวตอก3เกลอก็พอที่จะตอกเสาเข็มไม้เพื่อเป็นรากฐานให้แข็งแรงพอโดนประท้วงจากเพื่อนบ้านก็เลยต้องหยุดพร้อมกับปลอบใจตัวเองว่าดินมันแข็งพอที่จะรองรับน้ำหนักตัวตึกเพียงชั้นเดียวได้มันเป็นธรรมดาที่ใครๆก็จะต้องคิดถึงแต่ตัวเองก่อนไม่มีใครอยากให้ทรัพย์สินของตัวเองเสียหายหรอกเพียรพยายามทำใจมีปัญหาที่น่าปวดหัวอีกหลายเรื่องที่คงจะรอเขาอยู่จนกว่าบ้านจะสำเร็จเรียบร้อย

แม้เพียงอยากจะทำตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัดแต่ด้วยความอยากที่จะรักษาผลประโยชน์ของตนไม่ให้หายหกตกหล่นทำให้เพียรเลี่ยงการทำตามระเบียบหลายอย่างหลายประการการที่จะก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่ตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็จำต้องผ่านการได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินซะก่อนในกรณีของเพียรทางวัดก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตัวเขาและครอบครัวเป็นเพียงผู้มาอยู่อาศัยความที่กลัวว่าจะไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสวัดซึ่งมักไม่เคยเซ็นอนุญาตอะไรให้ใครง่ายๆเพียงจึงละเลยที่จะไปขออนุญาตกับทางวัดเขาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้โดยคิดเข้าข้างตัวเองว่าต่อให้ทางวัดไล่ที่ก็จะดื้อแพงไม่ยอมไปง่ายๆหรือว่าถ้าหากต้องไปจริงๆก็คงจะได้รับค่าทดแทนบ้างอีกเรื่องนึงถ้าเขาทำตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลกำหนดมาเขาก็จะต้องสูญเสียพื้นที่ไปส่วนหนึ่งจากการต้องเว้นระยะห่างจากฝาบ้านหลังที่ติดกันเป็นระยะ50เซนติเมตรแม้จำเป็นจะต้องหดขนาดบ้านที่ก่อสร้างลงบ้างเขาก็อยากจะสูญเสียให้น้อยที่สุดโดยเขาบอกให้เว้นช่องว่างเพียง40เซนติเมตรอย่างน้อยเขาก็ได้เกินมา20เซนติเมตรเพื่อที่จะชดเชยกับความหนาของผนังปูนที่ก่อเป็นผนังผิดระเบียบบ้างนิดๆหน่อยๆคงจะไม่มีใครถึงกับจะเอาเป็นเอาตายหรอกหน้าเพียรเชื่อโดยตัวของเขาเองอย่างนี้แต่แล้วก็มีเรื่องที่ทำให้เพียรเกิดวิตกทุกข์ร้อนขึ้นมาเมื่อช่างรับเหมาเกิดเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโดยไม่ปรึกษาเขาก่อนในแบบแปลนกำหนดให้เสาที่รองรับตัวอาคารเป็นเสาเหลี่ยมแต่ช่างนั้นดันแก้ไขเป็นเสากลมการทำตอหม้อช่างใช้รองส้วมที่หล่อเป็นซีเมนต์กลวงทรงกลมขนาดใหญ่เพื่อเทปูนใส่ให้มันคุมกันเป็นรูปร่างแล้วผูกเหล็กดัดเป็นรูปเสาตั้งขึ้นไปในตอหม้อนั้นเพื่อนำกระบอกทรงกลมหล่อปูนเป็นเสาสำเร็จรูปสวมทับลงไปในเหล็กดัดนั้นเป็นการทุ่นแรงทุ่นเวลาไปอีกอโคเช่นเดียวกับการใช้ปูนแผ่นหล่อเป็นกระดานซีเมนต์วางเป็นพื้นแล้วก็เทปูนทับลงไปเป็นพื้นบ้านไม่เป็นไรหรอกใครๆก็ทำกันอย่างนี้ทั้งนั้นอีกอย่างเสาหล่อสำเร็จรูปก็มีแต่ทรงกลมทั้งนั้นไม่มีเสาแบบสี่เหลี่ยมช่างพยายามพูดปลอบใจเพียรเมื่อเขาสอบถามข้อข้องใจเพื่อให้สบายใจขึ้นเพียรพยายามไปสังเกตดูอาคารต่างๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบ้านของเขาซึ่งกำลังสร้างก็เห็นว่าช่างเองก็พูดไม่ผิดนักเป็นไปอย่างที่เขาว่าเหมือนกันเขาจึงสบายใจขึ้นเมื่อหล่อเสาและพื้นขึ้นเป็นรูปแล้วช่างก็พักการก่อสร้างไว้อาทิตย์หนึ่งเพื่อเป็นการบ่มปูนปล่อยให้ปูนแห้งสนิทด้วยการตากแดดตากลมหรือว่าตากฝนให้มันแข็งจนได้ที่ระหว่างที่รอให้ปูนแห้งดีนี้เพียรมองออกไปมองตัวบ้านของเขาซึ่งเริ่มประกอบกันเข้าเป็นรูปร่างในระยะห่างๆเพื่อที่จะได้เห็นมันก่อตัวถือกำเนิดขึ้นการได้เห็นทรัพย์สมบัติของตัวเองกำลังเติบโตมันได้นำความชื่นใจอย่างบอกไม่ถูกมาสู่ตัวเขา

บ่มปูนแห้งและแข็งได้ที่พวกช่างก็กลับมาขึ้นโครงหลังคาเหล็กเพื่อมุงกระเบื้องเพื่อจะเอาใจเพียรช่างรับเหมาได้นำแคตตาล็อกกระเบื้องมาให้เพียรเลือกเฉดสีเมียและลูกสาวต่างช่วยกันเลือกสุดท้ายก็มาลงเอยที่สีฟ้าเข้มเอาสีฟ้าน้ำทะเลนี่แหละส่วนสีทาผนังบ้านก็เป็นสีฟ้าอ่อนกระเบื้องปูพื้นขอให้เป็นลายสีฟ้าดูเหมือนบ้านทั้งหลังของเขาจะอบอุ่นไปด้วยสีฟ้าตามความต้องการของลูกและเมียสำหรับเพียรแล้วสีอะไรก็ได้แม้แต่เรื่องการกั้นห้องและก็ห้องน้ำก็สงวนไว้เป็นส่วนของลูกสาวสำหรับเขาและเมียก็ไม่พิถีพิถันนักหรอกกับการใช้ชีวิตเคยมีชีวิตอยู่อย่างง่ายๆยังไงก็อยากจะทำอย่างนั้นเรื่อยไปและเขาก็เป็นคนกินง่ายนอนง่ายง่วงตรงไหนก็นอนมาตรงนั้นแหละในที่สุดบ้านเขาก็สำเร็จลงเรียบร้อยหลังจากเดินน้ำเดินไฟติดประตูเหล็กบานเลื่อนขึ้นลงก็พร้อมที่จะเข้าพักอาศัยได้รวมเวลาเบ็ดเสร็จก็เดือนหนึ่งพอดีนับตั้งแต่ลงเสาเข็มพวกช่างต่างก็เก็บข้าวของกลับไปแล้วเงินที่เพียรใจช่างรับเหมาเป็นงวดงวดตามสัญญาก็เคลียร์กันจนหมดเรียบร้อยเขาเป็นคนที่เคร่งเรื่องฤกษ์ยามจึงไปหาหมอดูเพื่อตรวจดูฤกษ์ทั้งวันที่จะขนของเข้าบ้านวันทำบุญขึ้นบ้านใหม่รวมถึงวันที่จะเปิดขายก๋วยเตี๋ยววันแรกด้วยพอวันที่กำหนดมาถึงเขาก็ทยอยขนของเข้าบ้านใหม่ทำบุญบ้านเปิดขายก๋วยเตี๋ยวตามลำดับส่วนตอนเย็นหลังจากเก็บร้านเสร็จแล้วเพียรก็จะมานั่งเล่นอยู่ที่บนชั้นบันไดหน้าบ้านเพื่อพักผ่อนสักพักก็ลุกขึ้นไปดูแลต้นไม้ที่เขาปลูกเลี้ยงไว้ตรงมุมเล็กๆมุมหนึ่งของบ้านมันเป็นพืชพันธุ์ไม้ที่ลงกระถางไว้หลายชนิดหลายขนาดน้อยใหญ่ทั้งยังผูกแขนงไม้เป็นโครงให้พืชจำพวกไม้เลื้อยเกาะเกี่ยวอย่างต้นแก้วมังกรเพื่อความเป็นสง่าราศีของบ้านพอนึกขึ้นมาได้เขาก็จะไปคว้าถุงอาหารนกเอามาปล่อยให้พวกนกเขานกพีราบพเนจรหลงทางมาได้จิกกินผ่อนคลายหลังจากทำงานทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าบ้านน้อยหลังนี้เป็นอาณาจักรส่วนตัวเล็กๆอาณาจักรหนึ่งของเขาบ่อยครั้งเขาจึงออกมายืนเฝ้ามองดูมันในระยะห่างๆด้วยความชื่นชมพลางนึกภาคภูมิใจที่บันดาลให้มันเกิดขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรงของความเหนื่อยยากในการทำงานหนักและก็ความมัธยัสถ์กระเม็ดกระแมเก็บหอมรอมริบเงินของเขาหลังจากหยุดขายก๋วยเตี๋ยวมาหลายเดือนลูกค้าประจำก็เริ่มบ่นถึงว่าเมื่อไหร่จะขายสักทีพอเริ่มขายก็มีลูกค้าพากันมาอุดหนุนอย่างอุ่นหนาฝาคั่งเปิดขายเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็หมดแล้วแต่มันก็เป็นไปอย่างนี้พักเดียวนานเข้าก็กลับเหมือนเดิมบางวันก็เงียบขายไม่ออกบางวันก็ขายดีมีคนมาอุดหนุนล้นหลามแต่เพียรก็ไม่กังวลมากนักเรื่องนี้ถึงยังไงก็พอถูไถอยู่ไปได้ก๋วยเตี๋ยวของเขาถ้าเทียบกับราคาท้องตลาดทั่วไปก็จัดว่าราคาถูกจนถึงบางครั้งลูกค้าต่างถิ่นที่แวะเข้ามากินยังออกปากว่าทำไมถูกขนาดนี้ก๋วยเตี๋ยวชามละ15 บาทเดี๋ยวนี้ยังมีด้วยหรอที่มันยังคงขายในราคานี้เพราะว่าเขาพยายามลดต้นทุนนั่นเองมันก็คงจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปจนช่างรับเหมากับเจ้าหน้าที่เทศบาลแวะมาหาช่างรับเหมาบอกกับเขาว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลมาตรวจรับงานก่อสร้างเขาเลยเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวคนทั้งสองจนอิ่มหนำสำราญดีแล้วช่างรับเหมาก็เริ่มงานของเขาด้วยการตรวจดูตัวตึกไปเรื่อยๆทั้งเคาะผนังวัดโน่นวัดนี่ชะโงกหน้าลงไปดูใต้ถุนยิ่งเวลาผ่านไปเพียรก็ยิ่งอึดอัดใจที่เห็นสีหน้าของเจ้าหน้าที่เทศบาลเริ่มตึงเครียดจนในที่สุดเมื่อช่างรับเหมากับเจ้าหน้าที่เทศบาลเริ่มพูดคุยกันด้วยสีหน้าและน้ำเสียงไม่ดีผมเซ็นอนุญาตให้ผ่านไม่ได้หรอกเจ้าหน้าที่เทศบาลพูดเสียงเรียบๆกับช่างรับเหมาและเพียรมันผิดระเบียบหลายอย่างพวกคุณก็รู้อยู่แก่ใจว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ยังดันทุรังทำไปอย่างผิดๆถ้าผมเซ็นชื่อลงไปผมก็ต้องพลอยรับผิดชอบแล้วก็เดือดร้อนไปด้วยถ้าเกิดอะไรขึ้นภายหลังเจ้าหน้าที่เทศบาลเดินจากไปขึ้นรถกลับทำให้ช่างรับเหมาตามติดไปเพื่อพูดคุยต่อรองอะไรบางอย่างเมื่อทำท่าจะตกลงกันได้ก็เดินเข้ามาหาเพียรซึ่งเฝ้ามองละครฉากนี้อย่างห่อเหี่ยวใจแล้วก็เป็นอย่างที่เพียรคิดเอาไว้ช่างรับเหมามาบอกกับเขาว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลต้องการเงิน 20,000 เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกับการลงชื่อเซ็นใบอนุญาตที่ผ่านการอนุมัติเพียรทำท่าจะปฏิเสธต่อข้อเรียกร้องแต่ดูเหมือนช่างรับเหมาจะรู้ทันจึงรีบพูดดักค
โถลุงจะมาเสียดายอะไรกับมึงแค่นี้ลงทุนฆ่าควายทั้งทีแต่มาทำเป็นเสียดายพริกมันจะมีประโยชน์อะไรบ้านของลุงราคาเกือบ 600,000 ถ้าเขาไม่เซ็นผ่านให้มันก็จะไปลงเอยที่การทุบบ้านทิ้งไม่ต้องไปคิดอะไรหรอกลุงต่อให้เราทำตามระเบียบทุกอย่างเขาก็ยังหาข้อที่ผิดอยู่ได้ต่อให้เราทำตามระเบียบทุกอย่างเขาก็ยังหาข้อผิดได้อยู่ดีนี่ลุงก็เป็นคนสั่งให้ผมทำอย่างนั้นอย่างนี้เองจะมาโทษอะไรผมไม่ได้นะผมก็ทำตามที่ลุงบอกทุกอย่างอย่าไปคิดอะไรเลยมันเป็นธรรมเนียมซะแล้วที่เขาจะได้กินเศษกินเลยบ้างถ้าลุงยังดื้อยังไม่ยอมมันก็เหมือนเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนั่นแหละตอนนี้ถ้าจะว่าไปแล้วมันก็เหมือนผีถึงป่าช้าถ้าไม่ฝังก็ต้องเผายอมก็ไปเถอะใช่อย่างที่ช่างรับเหมามันว่าจริงๆไอ้ผีที่เขาพยายามหลบเลี่ยงหลีกหนีตอนนี้มันกลับขึ้นมาจากหลุมอีกแล้วก็ตามมาหลอกหลอนเขาให้เจ็บใจทั้งที่คิดอยู่แล้วว่าตัวเองได้พ้นพงหนามจากการที่ต้องเสียเงินพิเศษแต่ก็ต้องมาลงเอยที่เขายังต้องติดอยู่ในวังวนกับดักของมันก็อย่างที่ไอ้ช่างรับเหมามันว่าไว้มันจำเป็นต้องเสียส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่เอาไว้มันก็เลยทำให้เขาต้องจำใจพยักหน้าตกลงแล้วก็การกำหนดจ่ายเงินและการเซ็นใบอนุญาตก็บรรลุถึงข้อตกลงเรื่องก็เลยจบลงไปตามอย่างที่มันจะเป็นดูเหมือนมันก็เป็นพิมพ์เขียวที่ถูกกำหนดไปแล้วเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะดำเนินไปอย่างไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงในยามค่ำคืนเมื่อครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าก็อดที่จะถกเถียงกันเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ป่วยการที่จะก่นด่าประณามแช่งชักหักกระดูกใครให้เปลืองแรงเปลืองน้ำลายในเมื่อพวกเขาก็ไม่ใช่เพียงครอบครัวเดียวที่ถูกกระทำอย่างนี้สังคมทั้งระบบมันถูกออกแบบมาให้ถูกกระทำแล้วก็กระทำกันเป็นแบบแผนจนเกิดเป็นวงจรที่หมุนเวียนรอบตัวเองทางออกที่พวกเขาจะสามารถชดเชยกับสิ่งที่ต้องสูญเสียตั้งหากที่พวกเขาจะต้องระดมสมองกันเพื่อให้หลุดออกจากปัญหามันเป็นหนทางแห่งการเอาตัวรอดเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ได้ตลอดรอดฝั่งต่อไปขึ้นค่าก๋วยเตี๋ยวมันเป็นคำตอบสุดท้ายที่ทุกคนมีข้อสรุปได้เหมือนกันแต่จะอ้างเหตุผลอะไรกับลูกค้านั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะคิดภายหลังแม้ว่าจะไม่สบายใจแต่ก็เป็นทางเลือกเดียวที่พวกเขาจำใจต้องทำคืนนั้นเลยกลายเป็นค่ำคืนที่หงอยเหงาไร้ความสุขปราศจากเสียงพูดคุยหยอกล้อและหัวเราะของครอบครัวตามประสาพ่อแม่ลูกแต่ละคนรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหนักเลยพลอยหลับกันไปด้วยความอ่อนเพลีย

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าประพันธ์โดยดุสิตจากศิวาทิตย์จบลงแล้วนะคะทางรายการสารวรรณกรรมก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะสามารถติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ๆได้นะคะซึ่งทางรายการของเราก็จะคัดสรรมานำเสนอกันส่วนวันนี้เวลาของทางรายการสารวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตสมาพันธ์รัฐสวิสประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาตำแหน่งย้ำความร่วมมือรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยให้ขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
4: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
3: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
4: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
5: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อ

0: ถาบันหลักของชาติ
1: เรารักประเทศไทย
0: พดลดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตสมาพันธ์ทรัสสวิสประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาตำแหน่งย้ำความร่วมมือรอบด้านและผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยเอฟตาให้มีผลบังคับโดยเร็ว
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายเปโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธ์ทรัสสวิสประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาหน้าที่โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความขอบคุณเอกอัครราชทูตสมาพันธ์ทรัสสวิสที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง2ประเทศตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมเดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับสวิสในฐานะหุ้นส่วนสำคัญอย่างใกล้ชิดในทุกมิติด้านเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งสองฝ่ายยินดีที่มูลค่าการค้าระหว่างกันเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคยุโรปพร้อมจะขยายการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC รวมถึงผลักดันความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EFTA ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: รัฐบาลชี้แจงกรณีข้อมูลประชาชนรั่วไหลไม่ได้เกิดจากการโจระบบแต่เกิดจากรหัสผ่านหลุดสั่งการหน่วยงานภาครัฐยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหน่วยงานสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบหรือการนำฐานข้อมูลออกไปทั้งหมดแต่เกิดจากการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่หลุดอยู่ก่อนแล้วมาใช้งานตามสิทธิปกติเพื่อสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีทั้งนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการบังคับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นสำหรับระบบจัดเก็บข้อมูลประชาชนทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ภายใน30วันพร้อมจัดทำระบบติดตามการใช้งานและกำชับหน่วยงานที่ได้รับการแจ้งเตือนกรณีรหัสผ่านรั่วไหลให้เร่งแก้ไขพร้อมขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังการใช้งานดิจิทัลผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีวงเงิน 7,200 ล้านบาทเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำภาคตะวันออกรองรับการอุปโภคบริโภคภาคเกษตรและการพัฒนา EEC
5: ร้อยเอกหญิงพัฒการัฐทองสวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวัดตะโหนดจังหวัดจันทบุรีกรอบวงเงินงบประมาณ 7,200 ล้านบาทกำหนดแผนดำเนินงาน7ปีปีงบประมาณพ.ศ.2570ถึง2576ซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดมีความจุ 99.50 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานกว่า 87,700 ไร่ช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดจันทบุรีตลอดจนเสริมศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของภาคตะวันออกในระยะยาวโดยโครงการดังกล่าวเป็น1ใน38โครงการสำคัญตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำรองรับการพัฒนา EECกนิกาแก้วใสรายงาน
2: ปิดท้ายที่ข่าวปตท.และบางจากประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิด70สตางค์ต่อลิตรยกเว้นกลุ่มแก๊สโซฮอลพรีเมียมและดีเซลราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา 5:00 น.วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าว ่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: จจุบันสื่อโซเชียลมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของคนหลายขึ้นส่วนดีก็คือซอยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตแต่ส่วนเสียก็คือเฮาอาจถูกหลอกจากมิจฉาชีพทำให้เสียเงินเสียทองตั้งแต่เล็กๆน้อยๆไปจนถึงคันเบิดโตได้อย่าหลงเสืออีหยังง่ายๆมีลิงแปลกๆก็อย่าไปกดทั่วทีบถ้าพลาดตกเป็นเหยื่อให้รวบรวมหลักฐานรีบแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านหรือโทรสายด่วน1441หรือทางเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com ที่สำคัญบ่มีการรับแจ้งความทางไลน์เด้อของปลอมแท้ๆใส่ซื่ออย่างมีสติเพื่อสตังค์จะได้บ่เบิดด้วยความปรารถนาดีจากสวท.สุรินทร์สำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
1: ์สวท.สุรินทร์ FM 97.5 MHz คลื่นแห่งความรู้และความสุขของชาวสุรินทร์ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและในอำเภอเกาะสมุยตรวจสอบกรณีชาวต่างชาติข่มขู่ชาวไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
3: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
2: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
3: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายอำเภอเกาะสมุยตรวจสอบกรณีชาวต่างชาติข่มขู่ชาวไทยพร้อมบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
5: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีได้รับการร้องเรียนประชาชนชาวไทยถูกชาวต่างชาติข่มขู่และทำร้ายร่างกายในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าได้สั่งการด่วนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายอำเภอเกาะสมุยให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนยืนยันว่าหากพบการกระทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัญชาติใดต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังกำชับให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านทั้งเรื่องการประกอบธุรกิจการถือครองทรัพย์สินการจ้างแรงงานการอนุญาตต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดและโปร่งใสตลอดจนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเข้าดูแลประชาชนทันทีเมื่อเกิดเหตุชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมกับฝ่ายความมั่นคงปรับจุดตรวจเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่อำเภอระแงะเพิ่มความปลอดภัยควบคู่การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายธีรศักดิ์สังขโชตนายอำเภอระแงะและผู้แทนหน่วยงานตำรวจและทหารร่วมหารือแนวทางการกำหนดจุดตรวจในพื้นที่อำเภอระแงะเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลประชาชนในพื้นที่ทั้งที่ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งจุดตรวจโดยเบื้องต้นกำหนดบริเวณใกล้สะพานทางไปปางโงสโตเนื่องจากเป็นถนนสายตรงเอื้อต่อการสัญจรของประชาชนรวมทั้งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพร้อมมอบหมายให้นายอำเภอระแงะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังสั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ติด

0: ตามสถานการณ์ภายในหมู่บ้านอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการสอดส่องบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่และเร่งแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบสิ่งผิดปกติเพื่อป้องกันเหตุและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงหลังพยายามหลบเลี่ยงการปิดล้อมทางทะเลกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากลุ่มฮูตีประสบความสำเร็จในการยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันวาฟาของซาอุดีอาระเบียบริเวณหน้าน้ำทางตอนเหนือของทะเลแดงนอกชายฝั่งเมืองยานบูเมืองท่าสำคัญของซาอุดีอาระเบียเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียพยายามเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือพาณิชย์จากทางใต้ของทะเลแดงไปยังหน้าน้ำดังกล่าวเพื่อหลบเลี่ยงการปิดล้อมทางทะเลของกลุ่มฮูตีทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมากลุ่มฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียไปแล้ว8ลำขณะเดียวกันกลุ่มฮูตีจะเพิ่มการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในหน้าน้ำทางตอนเหนือของทะเลแดงเพื่อปิดกั้นเส้นทางเข้าออกทั้งหมด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่5สิงหาคม2569รายการเพื่อนฝันควบคุมเสียงโดยสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2501ค่ะเพื่อใช้ประกอบการแสดงบัลเล่ในงานสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาศสวนอัมพรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2501นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องในภาษาอังกฤษก็คือ Magic Beams และภาษาไทยคือแสงเดือนคืนวันนี้จะเป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมวงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะ

เพลงพระราชนิพนธ์แสงเดือนเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่27เกิดขึ้นในปี2501เรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติต่อได้เพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ค่ะเพลงกระต่ายโง่โดยคุณวินัยและคุณมันธนาศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่2เซงลี่ฮ้อคุณวินัยกับคุณสุปณีขับร้องค่ะสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเพลงที่3บอกเธอเสียทีคุณวินัยและคุณวรนุชอารีบันทึกเสียงคำร้องเป็นของคุณเล็กโตปานทำนองโดยครูเอื้อ3เพลงค่ะ

ชุดแรก3เพลงจบไปแล้วนะคะชุดที่2จะเริ่มด้วยเสียงของสุนทรภรณ์กับคุณชวีช่วงวิทย์ในเพลงเจ้าพระยาครูแก้แต่งคำร้องครูเอื้อแต่งทำนองเพลงที่2ข้องจิตสุนทรภรณ์ขับร้องกับคุณภูมิศรีเจริญพงษ์คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของอปส.หรือพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเพลงที่3ดาวในใจสุนทรภรณ์บันทึกเสียงกับคุณวรนุชอารีผลงานของคุณชอุ่มปัญจพันธ์และครูเอื้อนะคะ3เพลงเริ่มด้วยเจ้าพระยา

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นการขับร้องของสุนทรภรณ์กับนักร้องหญิงสามท่านด้วยกันนะคะชุดต่อไปค่ะคุณสมศักดิ์เทพานนท์กับคุณวรนุชในเพลงทำนายฝันเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องส่วนทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐต่อได้เพลงพระจันทร์วันเพ็ญสุนทรภรณ์บันทึกเสียงกับคุณบุษยาค่ะคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องเช่นกันส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะและเพลงที่3สยามเมืองยิ้มคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องค่ะเพลงนี้อาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจิมสิริแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะ

อีกชุดหนึ่งที่เราจะฟังเป็นเพลงที่คุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องค่ะเริ่มด้วยกุหลาบงามคุณสมศักดิ์ขับร้องกับคุณชวลีนะคะและครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองเพลงที่สองครูสอนรักคุณเดิษและคุณศรีสุดาบันทึกเสียงครูธนิตผลประเสริฐใส่ทำนองและเพลงตามถุยคุณศรีสุดาคุณชวลีคุณเลิศและคุณสมศักดิ์ขับร้องครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองทั้งสามเพลงนี้คำร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์นะคะ

ก่อนจะไปฟังข่าวค่ะฟังเพลงชื่นชีวิตครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและทำเป็นอำนาจเป็นเพลงที่ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติและทาตรีร่วมกันแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ส่งบุคลากรลงพื้นที่คัดกรองและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
3: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
2: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งบุคลากรลงพื้นที่คัดกรองและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน
5: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่คลิปเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มคนไร้บ้านบริเวณสี่แยกคอกวัวถนนราชดำเนินจนเกิดความกังวลต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศว่าได้สั่งการให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครบูรณาการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายเร่งลงพื้นที่คัดกรองประเมินปัญหารายบุคคลและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านตามสภาพปัญหาอย่างเหมาะสมโดยนายนิกรกล่าวว่าปัญหาคนไร้บ้านเป็นปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนไม่ใช่เพียงเรื่องการไม่มีที่อยู่อาศัยแต่ยังเกี่ยวข้องกับการตกงานความยากจนปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตการติดสุราหรือสารเสพติดในบางรายหรือการเข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งด้านสังคมสาธารณสุขและการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรุงเทพมหานครเร่งติดตามการปรับปรุงอาคารสูง50แห่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522รองรับการปฏิบัติงานของรถดับเพลิงสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
6: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารสูง50แห่งตามข้อสังเกตของสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อกำกับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522โดยเฉพาะการจัดพื้นที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า6เมตรสำหรับรองรับการเข้าปฏิบัติงานของรถดับเพลิงผลการตรวจสอบพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการใช้พื้นที่โดยรอบอาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายเช่นการปลูกต้นไม้จัดสวนจอดรถหรือต่อเติมสิ่งปลูกสร้างทำให้กีดขวางและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าปฏิบัติการของรถดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปัจจุบันมีอาคารที่ปรับปรุงแล้ว12แห่งอยู่ระหว่างเร่งรัดแก้ไข34แห่งและอยู่ระหว่างก่อสร้าง4แห่งจึงกำชับสำนักการโยธาและสำนักงานเขตทั้ง50เขตติดตามการปรับปรุงจากเจ้าของอาคารให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาพร้อมรายงานผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกอาคารได้มาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน

0: ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยเตือนการจงใจผิดนัดชำระหนี้จากการขอสินเชื่อผ่านธนาคารไร้สาขาจะทิ้งร่องรอยทางดิจิทัลถูกคัดกรองทำให้เสียโอกาสเข้าถึงสินเชื่อและบริการทางการเงินในระบบ
1: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยกล่าวถึงกรณีการขอสินเชื่อผ่านธนาคารไร้สาขาหรือ Virtual Bankหลังมีการเผยแพร่วิธีขอสินเชื่อและชักชวนให้ผิดชำระหนี้โดยย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการเอาเปรียบระบบเศรษฐกิจและทรัพยากรสาธารณะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจของประเทศระบบธนาคารและผู้ให้บริการมีกลไกในการตรวจสอบที่รัดกุมโดยทุกการกระทำบนโลกออนไลน์จะทิ้งร่องรอยทางดิจิทัลและผู้ที่ตั้งใจเอาเปรียบหรือมีพฤติกรรมจงใจผิดชำระหนี้จะถูกระบบคัดกรองออกส่งผลให้บุคคลเหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อหรือบริการทางการเงินในระบบได้อีกต่อไปการผลักดันให้เกิด Virtual Bank และการใช้ข้อมูลทางเลือกในการพิจารณาสินเชื่อนั้นมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างโอกาสและสร้างความหวังให้กับกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปต่อยอดการทำมาหากินได้การที่มีกลุ่มคนบางกลุ่มฉวยโอกาสสร้างกระแสคือขนองและชักชวนให้เกิดการเบี้ยวหนี้จึงเป็นการทำลายโอกาสของคนที่เดือดร้อนจริงปฏิพลสตาร์ก็มารายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

0: ในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนากับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ณเวลา 5:10 น.ถึง 6:00 น.โดยประมาณญาติโยมที่ยังนอนไม่หลับหรือยังมีภารกิจหน้าที่การงานอื่นๆนะทำอยู่ก็ขอให้มีความสุขกับการฟังธรรมะก่อนนอนอยู่เป็นกำลังใจให้กับกันและกันต่อไปนะโยมนะสื่อธรรมะให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนแล้วก็ได้บุญได้กุศลนะโดยเฉพาะในเรื่องของบุญกุศลนั้นในโยมญาติทั้งหลายเราชาวพุทธเราเข้าใจว่าการสวดมนต์ก็เป็นบุญการฟังเทศน์ฟังธรรมก็เป็นบุญอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเมื่อทำแล้วก็เป็นบุญกันทั้งนั้นเพราะบุญแปลว่าความสุขนะบุญแปลว่าการชำระบุญแปลว่าเต็มบุญแปลว่าความสุขในขณะที่เราปฏิบัติภารกิจหน้าที่ยังมีความสุขนั่นบุญเกิดแล้วในขณะที่เราสวดมนต์ภาวนาเรามีความสุขใจบุญก็เกิดเช่นเดียวกันแม้ในขณะที่กำลังฟังธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้เรามีความสุขกายสบายใจจะเจริญจิตตภาวนาไปพร้อมๆกันก็เป็นบุญเป็นกุศลเช็คเช่นเดียวกันนะแล้วก็ญาติโยมที่สร้างสมคุณงามความดีอื่นๆทำแล้วสบายใจทำแล้วเกิดประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์สังคมก็ชื่อว่าเป็นบุญเช็คเช่นเดียวกันสุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมซึ่งบุญนั้นนำความสุขมาให้นะก็ขอให้มีความสุขกับการสร้างบุญสร้างกุศลบุญแปลว่าการชำระนะก็คือเราชำระกายชำระวาจาชำระจิตใจของเราให้สะอาดชำระกายก็โดยทั่วไปคนเราก็ชำระกายก่อนหลับก่อนนอนก็อาบน้ำล้างหน้าล้างตาแปรงฟันเป็นเรื่องปกติธรรมดานั่นทำให้เราสบายกายสบายใจนะที่เราได้ชำระล้างร่างกายให้สะอาดสะอ้านแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจในยามค่ำคืนก็เป็นบุญเป็นการชำระชำระกายก็ปกติทั่วไปชำระวาจาก็ปกติทั่วไปส่วนการชำระใจเนี่ยโยมญาติทั้งหลายอันนี้ชำระความโลภความโกรธความหลงให้มันเบาบางนะเมื่อเรามีกิเลสมีโลภโกรธหลงเบาบางเราก็มีความสุขได้นะบุญแปลว่าเต็มก็ยอดโยมก็เต็มด้วยศรัทธาเชื่อว่าเราชาวพุทธเรานะเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเชื่อเรื่องคุณเรื่องโทษเมื่อเชื่อเรื่องบาปเราก็อย่าทำบาปเชื่อเรื่องบุญเราก็ทำบุญอะไรที่เป็นโทษเราไม่ทำจะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อทำแล้วเกิดคุณอย่างเดียวนะศรัทธาประสาทะความเลื่อมใสเราเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะของความเป็นชาวพุทธฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วเกิดความสุขกายสบายใจนะมีงานบุญงานกุศลญาติโยมได้มีโอกาสไปร่วมนะซึ่งเราชาวพุทธเนี่ยมีเวลาที่จะร่วมกันอยู่มีเวลาที่จะเจอกันอยู่บ่อยๆอย่างเช่นวันพระวันธรรมสวนะวันพระในญาติโยมเราเจอกันทุกวันพระเป็นสมาคมของเราชาวพุทธก็ว่าได้เช่นเดียวกันหรือเวลามีงานบุญอื่นๆที่จัดขึ้นที่วัดหรือจัดขึ้นในชุมชนก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นวันที่เราได้เจอกันนะเราได้เกิดความคุ้นเคยได้เกิดความเลื่อมใสนี่ก็บุญแล้วเต็มด้วยเจตนานี่ก็สำคัญอย่างยิ่งนะอย่างเช่นญาติโยมที่รอฟังเทศฟังธรรมธรรมะก่อนนอนนะเราก็รอด้วยความเต็มอกเต็มใจตั้งใจที่จะฟังนะแล้วก็ในขณะฟังเทศฟังธรรมเราก็มีความสุขนะฟังแล้วนึกถึงธรรมะที่เราได้ฟังนำไปเป็นข้อปฏิบัติบุญกุศลก็เกิดแล้วนั้นฝากญาติฝากโยมในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลในยามค่ำคืนแต่ก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนะก็ต้องขออนุโมทนาที่รายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยได้รับการอุปถัมภ์จากผู้มีใจบุญนะที่ได้ถวายเวลาก็คือท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาในยามค่ำคืนอย่างนี้แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนี่ก็อำนวยความสะดวกให้ เป็นอย่างดีนะทำให้รายการธรรมะก่อนนอนมีให้ญาติให้โยมได้ฟังกันเป็นประจำทุกค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์และผู้ที่จะลืมไม่ได้ก็คือสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่อยู่เป็นกำลังใจให้ในยามค่ำคืนก็ชื่อว่าเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนมาเช็คเช่นเดียวกันตลอดทั้งญาติโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลนะที่ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปฉลองศรัทธาในงานบุญต่างๆก็เป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนาอันสำคัญยิ่งเช่นเดียวกันเพราะนะการจัดทำรายการหรือการทำกิจกรรมอื่นๆก็แล้วแต่ก็ต้องมีผู้สนับสนุนอยู่แล้วนะอย่างเช่นรายการธรรมะก่อนนอนก็มีญาติมีโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลเนี่ยได้อุปถัมภ์นิมนต์ไปเทศฉลองศรัทธาโยมก็อุปถัมภ์เพื่อเป็นกำลังในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาให้ญาติโยมได้เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันต่อไปฟังแล้วเนี่ยญาติโยมอยากจะสื่อสารไปยังพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ได้เช็คเช่นเดียวกันหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในค่ำคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้านะสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้านี่มีอะไรอย่างไรนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะมีอยู่5ประการด้วยกันนะเรื่องที่ไม่สามารถรู้ได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่5ประการนั้นเป็นไฉน1คือเรื่องชีวิตความเป็นอยู่2พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วย3เรื่องการเวลาที่จะตาย4เรื่องสถานที่ตายแล้วก็5คติทางที่จะไปเกิด5ทางเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เราเนี่ยน่าจะว่าจะประสบพบว่าเราจะประสบว่าเราจะประสบพบกับสิ่งเหล่านี้ตอนไหนอย่างไรหรือการเวลาจะถึงเราเมื่อไหร่อย่างไรอันนี้ก็ไม่มีใครล่วงรู้ล่วงหน้าได้เกี่ยวกับ5ประการนี้คือเป็นธรรมะที่ไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุล่วงหน้าญาติโยมที่ฟังในยามค่ำคืนก็พิจารณาตามไปด้วยนะโยมนะบรรยากาศสบายๆก็กลางวันก็เริ่มร่มร้อนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าในยามค่ำคืนนะก็สบายใจเย็นกายเย็นใจยิ่งญาติโยมที่อยู่ในห้องปรับอากาศด้วยแล้วนี่ก็คอยมีความสุขกันแล้วกันส่วนญาติโยมไม่มีห้องแอร์ญาติโยมนอนเปิดพัดลมในยามค่ำคืนก็ปกติธรรมดาใช้พัดลมก็ปกติแล้วแต่ก่อนสมัยก่อนไม่มีพัดลมในญาติโยมใช้ผ้าพัดแล้วก็ใช้ใบตาลพัดก็ยังหลับได้นะปัจจุบันนี้ก็ดีแล้วมีพัดลมท่านดีหน่อยก็โยมที่สะดวกสบายหน่อยก็มีห้องปรับอากาศก็คอยมีความสุขให้กำไรชีวิตของเราก็แล้วกันทำอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีความสุขก็ทำไปเถอะขออย่างเดียวอย่าไปคล้องแวะกับอบายมุขอย่าไปคล้องแวะกับยาเสพติดก็เป็นอันใช้ได้มันจะมีคดีความในญาติโยมนะทำอะไรที่มันไม่เกิดคดีความมันไม่ผิดกฎหมายมันไม่ผิดศีลธรรมมันไม่ผิดกฎกติกาของสังคมเนี่ยทำไปเถอะญาติโยมนะมันเป็นความดีนะอย่างเช่นเราทำมาหากินเราก็ทำโดยสุจริตนะแล้วก็เรามีจิตอาสาช่วยการงานสังคมเราก็ทำไปนะส่วนฟังเทศน์ฟังธรรมหรือการทำบุญทางศาสนาอันนี้เราชาวพุทธเราก็มีโอกาสที่จะทำอยู่แล้วนะก็ทำไปชีวิตอยู่ไม่ถึง100ปีเดี๋ยวก็ตายแล้วถ้ามัวแต่ผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้มันจะมีสำหรับเราหรือไม่อย่างไรแต่คืนนี้เรารู้ว่าเราได้ฟังธรรมะนะธรรมะก่อนนอนจากสวทบุรีรัมย์นะที่กำลังออกอากาศในยามค่ำคืนอย่างนี้ให้ญาติโยมได้ฟังกันโยมก็ฟังให้มีความสุขกันแล้วกันนะอย่าให้มีความทุกข์ในยามพักผ่อนหย่อนใจนะเอาสาระจากธรรมะไปประยุกต์ใช้นะเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าในขณะที่ยังมีลมหายใจนะชีวิตความเป็นอยู่ที่ว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้านี่เป็นอย่างไรคำว่าชีวิตในที่นี้ก็หมายถึงอายุเรานี่แหละญาติโยมนะคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วไม่มีใครสามารถที่จะทราบได้ว่าเราเนี่ยจะมีอายุอยู่ในโลกใบนี้ได้นานสักเท่าไหร่นะไม่มีใครรู้เพราะไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าจะตายเมื่ออายุเท่านั้นเท่านี้ปี รู้แต่เพียงว่าจะต้องตายแน่นอนโยมต่างกันก็แต่ว่าก่อนหรือหลังเท่านั้นเองในครั้งพุทธกาลเนี่ยได้มีการกำหนดอายุขัยของคนไว้ประมาณ100ปีนะแต่มาถึงปัจจุบันนี้บุคคลเนี่ยมีอายุขัยประมาณ75ปีโดยส่วนมากนะโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะเกินก็มีแต่น้อยกว่า65ปีนี่ก็เยอะในญาติโยมนะพระผู้ดำเนินรายการเองเป็นพระนักเทศเวลาญาติโยมนิมนต์ไปเทศในงานบุญต่างๆนี่ก็จะจดชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็อายุของคนตายนะมาอ่านแล้วก็มาเทศนะแล้วก็ทำให้พิจารณาได้ว่างานศพแต่ละงานศพที่ไปเทศนั้นเนี่ยผู้ตายอายุเท่าไหร่ก็ทำให้เข้าใจว่าความตายของคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดอายุได้นะไม่สามารถที่จะกำหนดอายุเท่ากันได้บางคนเกิดพ.ศ.เดียวกันเนี่ยแต่ไม่ได้ตายพร้อมกันก็มีญาติโยมเกิดพร้อมกันตายคนตายก่อนก็มีคนตายหลังก็มีนะคนอายุมากตายก็มีคนอายุน้อยตายก็เยอะเนี่ยมันไม่แน่นอนนั้นการที่จัดคิวให้รถออกนะก็จัดไปตามคิวคันนั้นคันนี้ออกเวลานั้นเวลานี้แต่ชีวิตของคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดคิวให้ตายได้เพราะอะไรเพราะความตายนั้นมันไม่แน่นอนนะไม่มีใครรู้หรอกว่าคิวของตนเองจะถึงตอนไหนนะรู้แต่ว่าเราไปงานศพคนอื่นเท่านั้นเองส่วนงานศพเราตอนไหนใครจะมาอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นั่นตัวนี้ญาติโยมก็เข้าใจนะแล้วก็พิจารณาในเรื่องของชีวิตว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะอายุขัยของคนเราในสมัยพุทธกาลก็ร้อยปีปัจจุบันนั้น75ปีขอยมันได้นะแต่โดยที่เห็นเนี่ยนะก็คือ60 50 30ก็มีประมาณเนี้ยที่สามารถอยู่ได้100ปีนี่ก็น้อยนะญาติโยมนะไม่มากนะน้อยเหลือเกินกับการที่คนอยู่ได้100ปีแต่ก็ยังมีอยู่มีบ้าง100กว่าปีก็ยังมีแต่ไม่มากนะเอาเป็นว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดวันเวลาในการอยู่ใช้ชีวิตใช้แรงกายในโลกใบนี้ได้เมื่อถึงคราวตายนะก็พร้อมที่จะไปตามนั้นแหละนะปัจจุบันนี้เราก็ต้องพิจารณาถึงสัจธรรมความจริงกันอยู่บ่อยๆอย่าให้ความเพียรย่อหย่อนนะโยมนะสร้างสมคุณงามความดีไปชีวิตมันไม่แน่นอนนะบางคนก็ขี้เกียจเกิดมาก็ผลัดวันประกันพรุ่งนะขี้เกียจทำการทำงานความเพียรย่อหย่อนงานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู้อะไรประมาณนั้นหนีที่ยากบากไปหาที่ง่ายคลายความเพียรนะให้การเวลามันผ่านไปโดยไร้ประโยชน์นะโดยไร้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราท่านทั้งหลายเราก็ต้องคำนึงถึงอายุอันนามของเราด้วยถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรได้อะไรบ้างถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรให้มันเหมาะสมกับอายุของตนเองนะเมื่ออายุมากแล้วเราจะไปทำงานหนักๆเหมือนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ได้มาอยากได้ใครมีตอนอายุ60 70ปีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละญาติโยมนะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเรียนจบมีการมีงานทำเราก็เพียรพยายามไปนะไม่ทำตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ทำตอนที่มีเรี่ยวมีแรงก็คงจะสร้างอนาคตของตนเองไม่ได้นั้นเราก็ต้องตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเราไปนะโตแล้วมีอายุแล้วเราก็มีความรับผิดชอบไม่ใช่ว่าโตฟักโตแฟงโตแตงโตเต้าโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานโตแต่เนื้อหนังมังสาส่วนสติปัญญาคุณธรรมประจำปะจะประจำใจเนี่ยหาโตไม่อันนี้ก็ไม่ดีนะชีวิตของบุคคลประเภทนี้มีค่าน้อยญาติโยมนะสู้ชีวิตของบุคคลที่มีอายุน้อยซึ่งเป็นคนที่ขยันไม่เกียจคร้านทำงานแข่งกับเวลานะสร้างคุณค่าชีวิตให้แก่ตนเองแล้วก็บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมไม่ได้นะแต่คนโดยมากชอบคนมีอายุยืนนะผู้ใดมีอายุยืนก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญอันนี้ก็ตามนั้นแหละญาติโยมใครมีอายุมากก็ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญที่ทำไว้แต่ภพชาติปางก่อนแต่เราก็อย่ามีอายุยืนอย่างเดียวเราก็ต้องทำคุณประโยชน์ด้วยส่วนในทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าเพียงแต่ความเป็นผู้มีอายุยืนอย่างเดียวไม่บำเพ็ญคุณประโยชน์ใดๆค่าของชีวิตมันมีน้อยนะแต่ถ้าหากว่ามีอายุยืนด้วยบำเพ็ญประโยชน์ไว้มากด้วยนะเหมือนชีวิตของญาติของโยมที่ใช้อยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยอายุเราเนี่ยยืนยาวมาจนถึงคืนนี้ แล้วก็ยืนยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้เราก็ยังมีสติในการสร้างสิ่งที่ดีที่งามให้เกิดมีแก่ตนไม่ผลัดวันประกันพรุ่งเรียกว่ามีอายุยืนด้วยแล้วก็ทำคุณงามความดีด้วยให้คุ้มกับการที่เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยญาติโยมนะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะยากสี่ยากที่พระพุทธองค์ตรัสไว้1การเกิดเป็นมนุษย์นี่ยาก2การมีอายุยืนยาวนี่ก็ยาก3การได้ฟังเทศน์ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่ก็ยากและ4การได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนี่ก็ยากสุดๆเลยนะเอาเป็นว่า3ยากนี่เราได้แล้ว1ได้เกิดเป็นมนุษย์2เราได้มีอายุยืนยาวมาจนถึงคืนนี้3เราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้พระลูกพระหลานนำมาเสนอก็ตามแต่ก็ชื่อว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าน่ะเป็นกระบอกเสียงแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านำธรรมะมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้ฟังกันน่ะเพื่อญาติโยมจะได้เข้าถึงหลักธรรมก็ชื่อว่าเรานั้นน่ะได้ยาก3ยากแล้วส่วนยากที่4เนี่ยอันนี้ยากจริงๆการที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์เนี่ยก็ยากนะญาติโยมน่ะอย่างสมณะโคดมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราองค์ปัจจุบันเนี่ยก็ 5,000 กว่าปีแล้วนะแม้พระองค์จะนิพพานไปแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ส่วนพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะอุบัติตอนไหนตอนนั้นน่ะเราก็ไม่ต้องไปคิดญาติโยมเราคิดแต่ว่าตอนปัจจุบันเนี้ยเราทําหน้าที่ของเราดีแล้วให้คุ้มกับชีวิตที่เราได้เกิดมาให้สมกับสิ่งที่เราได้มาโดยยากยาก4ยากเนี่ยเราได้แล้วนะเราก็มีหน้าที่พึงจัดพึงทําก็ทําต่อไปจนกว่าชีวิตเราเนี่ยจะหาไม่หรือจนกว่าจะหมดลมหายใจว่างั้นเถอะชีวิตคือความเป็นอยู่ชีวิตเหมือนโรงละครพวงนี้ก่อนเราท่านเกิดมาต่างไร่รำทำทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางครั้งก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีรักมีร้างมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลานะละครชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยต่างก็มีบทบาทแตกต่างกันออกไปนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนเรารู้เราเข้าใจในส่วนนี้เราก็ใช้ชีวิตของเราให้มันคุ้มนะคำว่าใช้ชีวิตให้มันคุ้มก็คือเราได้ทำประโยชน์มากนะเกิดมาเป็นคนก็อย่าให้จนความดีเกิดมาทั้งทีก็ขอให้มันมีความดีติดตนประมาณนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วไม่สร้างสมคุณงามความดีอะไรเลยไม่ทำประโยชน์อะไรให้มันเกิดขึ้นเมื่อล้มหายตายจากไปแล้วล้มหายตายจากไปก็ไม่มีอะไรเหลือไว้ไม่มีอะไรเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้รู้แล้วก็ได้ติดตามนะผลงานหรือได้ติดตามสิ่งที่เรานั้นได้กระทำญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ชื่อว่าประเสริฐแล้วนะตราบใดที่ยังมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกชื่อว่าเป็นลาภอันประเสริฐแม้จะมีชีวิตอยู่1วัน1คืนก็ชื่อว่าประเสริฐแล้วชื่อว่าบุญแล้วที่เรายังได้ใช้ลมหายใจเนี่ยนะในการสร้างสมคุณงามความดีนะใช้ลมหายใจที่เรามีอยู่ทำความดีกันต่อไปนะทำอย่างไรจึงจะทำให้เรานั้นมีอายุยืนซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงประทานยาอายุวัฒนะให้เวนัยสัตว์ได้นำไปดื่มได้นำไปปฏิบัติอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ฟังดูแล้วก็พิจารณาตามกันแล้วกันว่ายาอายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประทานไว้เป็นชะไหนตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ณพระวิหารบุพพารามเมืองสาวัตถีนะของพระเจ้าปัสเสนที่โกศลเสวยพระกายหารมากทรงอึดอัดอ่อนเพลียง่วงซึมได้ทรงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบอาการของพระราชาแล้วจึงทรงประทานพระคาถาว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในอาหารย่อมมีความสุขแก่ช้าและมีอายุยืนนานนะพระราชารับสั่งให้นายสุทัศน์พนักงานรับใช้เรียนท่องจำพระคาถานี้ไว้แล้วค่อยเตือนสติเมื่อขณะเสวยพระกายอาหารทุกมื้อเมื่อพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงปฏิบัติตามพระวาทนั้นเนี่ยความอึดอัดง่วงซึมก็หายไปพระอนามัยดีขึ้นนะทรงลูบพระวรกายด้วยความยินดีทรงเปล่งอุทานว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพภูมินี้ และประโยชน์ในภพภูมิหน้าหนอพระสูตรนี้ญาติโยมนับว่าเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยยาอายุวัฒนะนะที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระเจ้าปเสนที่โกศลที่ไม่ทรงรู้ประมาณในการเสวยพระกยาหารนะคือเสวยมากเกินประมาณถ้าทรงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังเสวยใหม่ๆก็จะง่วงซึมอึดอัดไม่มีความผาสุกพระพุทธเจ้าทรงประทานข้อคิดในการบริโภคอาหารให้รู้จักความพอดีคือไม่มากหรือน้อยจนเกินไปด้วยการเอาสติมาคุมไว้นั่นก็หมายความว่าให้ควบคุมความอยากนะก็คือตัณหาทางลิ้นนะไว้ด้วยสติโดยทรงให้มหาดเล็กคอยนั่งเตือนสติอยู่ข้างๆในขณะที่กำลังเสวยพระกยาหารทุกมื้อผลก็คือทรงมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงนะจึงทรงเปล่งอุทานต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้านะสัตว์โลกมีชีวิตอยู่ด้วยอาหารเป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครแย้งได้แต่ว่าอาหารนั่นแหละอาจเป็นได้ทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายไปในขณะเดียวกันนะถ้าผู้บริโภคขาดปัญญาและตกเป็นทาสของตัณหาคือบริโภคเพราะตกเป็นทาสของลิ้นนะพระสูตรนี้ญาติโยมน่าจะเป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับผู้ที่ไม่อาจที่จะควบคุมจิตไว้ได้ด้วยสติในขณะที่กำลังบริโภคอาหารจนเกินความจำเป็นคือไม่ผาสุกเพราะอาหารเป็นเหตุจนต้องร้อนถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นนาถะของโลกต้องทรงออกอุบายให้จนพระราชาได้รับความสุขนั้นโยมญาติทั้งหลายยาอายุวัฒนะคืออะไรก็คือให้เรารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเนี่ยง่ายนิดเดียวคือมีสติในขณะที่เรากำลังกินทานอาหารอยู่ถ้าปราศจากสติแล้วอายุเราก็จะไม่ยืนคือคนเราในญาติโยมต้องกินอาหารจึงจะอยู่ได้นะอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่จะยังอัตภาพให้ดำเนินไปทำให้เรามีเรี่ยวมีแรงแต่เราก็อย่าลืมว่าอาหารเนี่ยเป็นผู้สร้างด้วยแล้วก็อาจจะเป็นผู้ทำลายด้วยเช่นเดียวกันนะผู้สร้างก็คือให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปมีเรี่ยวมีแรงผู้ทำลายก็คือทำให้เกิดโรคทำให้อึดอัดง่วงเหงามึนซึมอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็กินมากเกินไปก็ไขมันในเม็ดเลือดตามมาบางทีกินสุกๆดิบๆหรือซอยจุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งก็เป็นการนำพยาธินำภัยมาเบียดเบียนชีวิตเราก็เป็นได้นะก็ขอให้เรานั้นมีสติในเรื่องของการบริโภคอาหารก็แล้วกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ญาติโยมก็คงจะอิ่มน้ำสำราญกันไปแล้วก็เอาไว้ในเช้าวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะค่อยพิจารณาตามหลักธรรมยายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะประทานแก่พระเจ้าปเสนที่โกศลนะว่าทำไมเวลาฟังเทศหลังจากที่ทานอาหารหลังจากที่รับประทานอาหารแล้วมันชอบง่วงแล้วก็อึดอัดอะไรต่างๆก็พระพุทธเจ้าก็แนะนำให้รู้จักประมาณในการบริโภคนะบริโภคด้วยสตินะก็จะดีนะทำให้ไม่ง่วงไม่มึนนะก็ไม่อึดอัดด้วยแล้วก็มีอายุยืนยาวด้วยโรคภัยไม่เบียดเบียนด้วยนะนั้นมาพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่รู้เหมือนกันญาติโยมชีวิตเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้สักกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีใครรู้ล่วงหน้าพยาธิก็เช่นเดียวกันนะความเจ็บไข้ได้ป่วยบุคคลเกิดมาแล้วเนี่ยจะตายด้วยพยาธิชนิดใดชนิดหนึ่งไม่มีใครรู้เลยนะเพราะว่าพยาธิเนี้ยมีหลายชนิดชีวิตสร้างร่างกายเนี้ยเป็นรังของโรคนะโรคบางอย่างรักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาไม่หายนะบางอย่างรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเช่นโรคตับโรคมะเร็งแล้วก็โรคเอดส์นะทุกวันนี้โรคมากมายหลายโรคเหลือเกินญาติโยมเบาหวานความดันนะโรคตับโรคไตเยอะแยะโรคสารพัดโรคนะเราก็พยายามดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดียามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนสบายๆนอนให้มันหลับนะโยมนะหลังจากจบรายการก็หลับได้แต่บางท่านก็หลับตั้งแต่เริ่มฟังรายการธรรมะก็นอนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดานะบางท่านก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็หลับก็ไม่เป็นไรญาติโยมพระผู้ดำเนินรายการนี้ก็เทศจนกว่าจะจบรายการนั่นแหละนะญาติโยมตื่นขึ้นมาก็เจอรายการธรรมะอีกเช่นเดียวกันคือกติธรรมประจำวันนะอันนี้ก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้พักผ่อนนะชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายนอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วเนี่ยยังมีเรื่องที่จะทำให้ตายอีกมากมาย หลายเรื่องเหลือเกินเช่นกำลังเดินอยู่บนถนนถูกรถชนตายก็มีอยู่ดีๆเป็นลมล้มฟุบไปก็มากนะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากเราดูตัวเองก็ไม่รู้ดูคนอื่นก็ไม่เห็นคือไม่สามารถที่จะทราบได้แน่นอนว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรหรือด้วยเรื่องอะไรนะอันนี้ก็ความไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐแล้วแต่ญาติโยมก็ต้องเข้าใจว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นรังแห่งโรคอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะนั้นคนที่ไม่มีโรคเลยก็เป็นไปไม่ได้มันก็มีบ้างแต่คนที่มีโรค3วันดี4วันไข้เนี่ยญาติโยมนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราเนี่ยรับประทานอาหารโดยที่ไม่เลือกหรือโดยที่เราเนี่ยข้องแวะกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะเสพเข้าไปดื่มเข้าไปก็ทำให้ร่างกายของเรานั้นมีโรคภัยไข้เจ็บนะมันก็เป็นอย่างนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งนั้นก็เกิดแต่กรรมเก่านะชาตินี้ภพภูมินี้เราระมัดระวังแล้วดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีแล้วแต่โรคมันก็ยังมาเนี่ยญาติโยมนะโรคมันก็ยังมาโรคมันก็ยังมีก็สู้ต่อไปบางโรคก็เกิดจากกรรมพันธ์นะก็ขอให้เราทุกคนได้เข้าใจที่มาของโรคนะถ้าไม่มีได้ดีที่สุดแต่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกคนเราเกิดมาไม่มีโรคเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นรังโรคอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครจะมีโรคมากใครจะมีโรคน้อยก็อยู่ตรงนี้แหละเอาเป็นว่าความไม่มีโรคเป็นลาภแต่ถ้ามีแล้วเราก็อย่าไปประมาทนะรักษาได้ก็รักษานะโยมนะอย่าไปกลัวหมดกลัวเปลืองให้กำไรชีวิตนะเราทำมาหากินมาตลอดทั้งชีวิตเมื่อร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรักษาเราใช้ร่างกายสร้างคุณประโยชน์มากมายสร้างบ้านสร้างเรือนมีรถมีรานะพอร่างกายของเราเจ็บป่วยเราก็ต้องดูแลผู้ที่มีพระคุณต่อเรานะก็คือร่างกายเรานี่แหละอย่าปล่อยให้ป่วยนานหรืออย่านอนสมอย่ากลัวหมดกลัวเปลืองเพราะสุดท้ายถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่สิ่งที่เรามีอยู่ในตอนที่เรามีชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นของเราเลยญาติโยมมันไม่ได้ไปกับเราเลยนั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้มันดีก็แล้วกันให้ป่วยน้อยที่สุดก็ยิ่งดีต่อมาญาติโยมเวลาที่จะตายอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโยมเด้อนะไม่มีใครรู้เลยว่าเราจะตายตอนไหนนะบ่ฮู้ดอกว่าสิตายย่ำใดย่ำคืนย่ำเช้าย่ำบ่ายย่ำแล้งก็บ่ฮู้ดอกนะฮอดมื้อตายมื้อใดก็มื้อนั้นล่ะโยมเด้อดาวเวียงเงือบไงนะก็ไงเนาะนะมันมีรณาเด้งเตมันมีรณาเด้งบุญถาคุณเองนี่นั่งโดนดับสลับตรงเงี้ยนะก็ไม่มีใครรู้เพราะเวลาตายเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าจะมาถึงเราตอนไหนเนี่ยเกิดมาแล้วจะตายเวลาไหนตายเช้าสายบ่ายเที่ยงตอนเย็นตอนกลางวันตอนกลางคืนก็ไม่มีใครรู้นะบางคนเกิดกลางวันตายกลางคืนบางคนเกิดกลางคืนตายกลางวันอย่างนี้เป็นต้นนะอันที่จริงเนี่ยญาติโยมเรื่องการเวลาเนี่ยย่อมมีเท่าเทียมกันหมดเลยนะจะเป็นคนจนคนมีคนดีคนเลวคนโง่คนฉลาดคนขี้เกียจคนขยันนะมีเวลาเท่ากันทั้งนั้นการเวลาเป็นของยุติธรรมสำหรับทุกคนกล่าวคือมีเวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงเดือน1ปี1เท่ากันทั้งหมดเลยต่างกันก็แต่ว่าผู้ใดจะใช้เวลาให้สิ้นเปลืองไปอย่างไรก็เท่านั้นน่ะนี่คือจะต่างกันก็ตรงเนี้ยนะจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างบุญหรือสร้างบาปจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างประโยชน์หรือการก่อโทษย่อมเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนเกี่ยวกับวันเวลาไว้ในหลายๆแห่งเช่นว่าอัจเจนติกาลาตระยันติรัตติโยวโยคุณาอนุปุพังจหันติการเวลาล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยคืออายุก็ละลำดับไปคโนโวมาอุปัจจคาการเวลาอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์กถัมภูตสะเมรตินทิวาวีติปตันติวันคืนผ่านไปวันคืนผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ถ้าการเวลาล่วงไปวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งทุกคนทุกสัตว์ทุกสิ่งก็พลอยมีอายุมากขึ้นเป็นเงาตามตัวไม่มียกเว้นฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทเพราะเมื่อถึงคราวตายแล้วผลัดเพี้ยนไปไม่ได้สมในหลักพุทธภาษิตที่ว่าอัจเฉวะกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวแปลความว่าต้องรีบทำสิ่งที่ควรทำ คือความเพียรแต่วันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้อาจตายในวันนี้ก็ได้นะส่วนเรื่องที่4นั้นน่ะญาติโยมที่เราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้นะก็คือสถานที่ตายนะเกิดมาแล้วเนี่ยญาติโยมจะตายที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนเนี่ยพูดว่าเกิดที่ไหนก็ตายที่นั่นความจริงเนี่ยไม่ได้เป็นตามที่เราพูดเลยนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่ป่าก็มีนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่โรงพยาบาลก็มีบางคนเกิดในเมืองไทยโน่นไปตายเมืองนอกก็มีฝรั่งมาตายเมืองไทยนี่ก็เยอะนะเกิดเมืองนอกมาตายเมืองไทยก็มีไม่มีความแน่นอนในเรื่องของสถานที่ตายแต่ที่แน่ๆแล้วก็แน่นอนก็คือเราต้องตายแน่นะตายแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนั้นชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละญาติโยมไม่มีใครที่จะรู้ล่วงหน้าได้ว่าเราจะนอนตายที่ไหนสถานที่ไปอยู่แล้วไม่ตายแม้เท่าปลายผมปลายเข็มก็ไม่มีนะในพื้นปฐพีมีเกิดเท่าใดก็มีตายเท่านั้นความตายนับเป็นด่านสุดท้ายของชีวิตดังพุทธภาษิตที่ว่ามรณันตังหิชีวิตตังอันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่แน่นอนทุวังมรณังความตายเป็นของแน่นอนความตายเนี่ยมีมาพร้อมกับความเกิดทีเดียวนะโยมนะมันคอยหาโอกาสห้ำหั่นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอยู่นะตลอดเวลาเลยทีเดียวปรากฏดุจเพชฌฆาตเงื้อดาบอยู่ใกล้คอเราฉะนั้นมรณธรรมมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะหลีกหนีความตายไปได้นะสมในพุทธภาษิตที่ว่าณอันตริเขณสมุทธมัชเชเป็นอธิแปลความว่าจะซ่อนกายในกลีบเมฆกลางวิหารซ่อนกายยากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวกลางเขาลำเนาไพรณถิ่นใดล้มณถิ่นใดพ้นตายนั้นไม่มีนั้นโยมญาติทั้งหลายจะอยู่บนบกก็ตายบนบกจะอยู่ในน้ำก็ตายในถ้ำกลางทะเลนะก็ต้องตายทั้งนั้นแหละญาติโยมนะหนีไปอยู่บนยอดเขาก็ตายบนยอดเขาความตายมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบางคนตายกลางถนนก็มีนะโยมนะนั่นเนี่ยเราก็อย่าไปแสวงหาสถานที่อยู่แล้วไม่ตายนะก็ตายหมดนั่นแหละแม้พระมาบวชแล้วนะก็เขาไม่เรียกว่าตายก็จริงแต่เมื่อหมดลมหายใจเข้าออกนะก็เรียกว่ามรณะนะมรณภาพก็คือตายนี่แหละนะนั่นเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องความตายเพราะมันมีเกิดแก่เราอย่างแน่นอนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดก็ธรรมดาดับก็ธรรมดาแต่ในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่ธรรมดาเราก็ต้องมีสติในการดำรงชีวิตของตนต่อไปนะโยมนะอย่าประมาทก็เป็นอันใช้ได้สร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเรากันต่อไปใครมีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนหย่อนใจฟังเทศฟังธรรมถ้ายังไม่หลับก็ฟังจนจบนี่เรียกว่าเราเนี่ยไม่ประมาทในชีวิตอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าคนเราเกิดมาตายแน่ยาแก้ไม่มีแต่สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือตอนที่มีชีวิตอยู่เราก็สร้างคุณงามความดีเรื่องที่5เนี่ยคติทางไปเกิดทางที่จะไปเกิดในวันข้างหน้าตายแล้วเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่มีใครรู้นะโยมนะความจริงเนี่ยทางนั้นเนี่ยมีหลายทางแต่หากจะกล่าวให้สั้นมีเพียง2ทางเท่านั้นสุคติทางดีทุคติทางที่ไม่ดีนะทางที่มีความทุกข์นั้นเราจะเลือกไปทางไหนอ่ะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมถือว่าเป็นสุคติทางดีทางเจริญทางเป็นสุขไปแล้วไม่มีทุกข์นะเหมือนกับเราที่เป็นมนุษย์อยู่ในปัจจุบันเนี้ยเราก็ชื่อว่าเป็นผู้มีโชคดีแล้วเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องทําหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนเป็นมนุษย์ใจต่ําเป็นได้แต่เพียงคนอย่าเสียทีที่ตนได้เกิดมานะเราเป็นมนุษย์ก็ชื่อว่าสุคติแล้วเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือบรรลุนิพพานสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งส่วนที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์นรกถือว่าเป็นทุคติทางไม่ดีทางเสื่อมทางเป็นทุกข์นะทางที่ก่อให้เกิดในอบายภูมิก็มีความโลภความโกรธความหลงไม่ดำรงตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมทำสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมือง เรียกว่าทำชั่วอยู่เป็นนิดสุดท้ายเมื่อล้มหายตายจากก็มีบาปมีกรรมนำให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกนะเป็นอสุรกายบ้างนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของบาปกรรมกันทั้งนั้นไปทางทุกขติก็เป็นทั้งนั้นแหละในฐานะที่เป็นมนุษย์มั่นใจว่าทุกคนปรารถนาทางเจริญทางดีทางสุขด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละญาติโยมเพียงแต่ความปรารถนาก็ไม่สำเร็จตามที่เราปรารถนาได้เราต้องปฏิบัติด้วยนะนั่งนึกนอนนึกนั่งปรารถนานอนปรารถนาก็ไม่สำเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการเราก็ต้องสร้างสมคุณงามความดีด้วยจึงจะสำเร็จบุคคลควรต้องกอบก่อสร้างสรรค์ความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมเมื่อทำได้อย่างนี้จะตายเมื่ออายุเท่าไหร่ตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตอนไหนเมื่อไรชื่อว่าตายดีคนตายดีก็มีหวังไปสู่สุคติญาติโยมแต่ถ้าผู้ใดประมาทมัวเมาไม่สร้างความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมจะตายเมื่ออายุเท่าไรตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตายที่ไหนก็ชื่อว่าตายไม่ดีคนตายไม่ดีก็มีหวังไปสู่ทุคติเพื่อให้แน่วแน่มั่นใจว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แล้วนะจึงควรรำลึกนึกถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าชราธรรมมหิชรังอนตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความแก่ไปได้ไหมพยาธิธรรมมหิพยาธิงอนตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ไหมมรณธรรมมหิมรณงอนตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความตายไปได้ไหมการที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนให้ระลึกอยู่เสมอนะพิจารณาเป็นเนืองนิดนะถึงความจริงแห่งชีวิตคือความแก่ความเจ็บความตายเช่นนี้โดยมีพระประสงค์ทรงให้บรรเทาความเมาในวัยและก็ในชีวิตเพราะบุคคลในญาติโยมบางคนไม่สนใจในการสร้างความดีมีความเมาในวัยและก็ในชีวิตว่าตนยังหนุ่มยังสาวยังเหลืออยู่อีกยาวอายุยังเหลืออยู่อีกมากนะการเวลายังมีอีกเยอะจึงปล่อยให้การเวลาเปลืองไปด้วยการเที่ยวเตร่สนุกสนานเพลิดเพลินไม่ดำเนินการก่อสร้างบุญสร้างกุศลไม่ทำประโยชน์เกิดมาชาตินี้เกิดมาชาติเดียวเที่ยวให้พอประมาณนั้นดึกดื่นก็ยังไม่เข้าบ้านยังตรอนอยู่นะการกอบก่อสร้างบุญคุณประโยชน์นั้นเนี่ยค่อยทำเมื่อคราวแก่เรายังไม่แก่ยังไม่ตายชีวิตเป็นของยืนยาวนะจะต้องอยู่อีกนานประมาณนั้นการทำบุญเข้าวัดฟังธรรมเป็นเรื่องของคนอกหักคนพลาดรักพักงานสังขารเสื่อมนะเตรียมตัวตายจึงปล่อยให้การเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์นะเหตุนี้แหละญาติโยมสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้เราประมาทมัวเมาในวัยในความไม่มีโรคแล้วก็ในชีวิตควรรีบบำเพ็ญกิริยกิจเสียแต่ในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงวันพรุ่งนี้มะรืนนี้อาจตายในวันนี้ก็เป็นได้เมื่อความตายมาถึงเข้าใครเล่าจะขอร้องผ่อนผันได้นั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อเราศึกษาเป็นนิดถึงความจริงแห่งชีวิตดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็จะเป็นอุบายมรรคาเครื่องบรรเทาความประมาทมัวเมาในลาภยศสรรเสริญความสนุกสนานความเพลิดเพลินมาดำเนินการครองชีวิตให้ถอยห่างจากบาปอกุศลดำรงตนอยู่ในกุศลสุจริตสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็แก่ส่วนรวมนะตามสติปัญญาความสามารถสิ่งเหล่านี้ญาติโยมเป็นเครื่องประกาศถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนทั้งภายภาคเบื้องนี้และก็เบื้องหน้าแม้จะแก่แต่ก็ได้ชื่อว่าแก่ดีคือแก่ศีลแก่ธรรมแก่มีคุณประโยชน์แววแห่งศีลแห่งธรรมยังเปล่งปลั่งสุขใสบนใบหน้าที่ชราก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มีสง่าราศีเป็นที่นิยมยกย่องนับถือนะกล่าวคือเป็นผู้ทั้งเป็นหลักทั้งเป็นใหญ่นะไม่ใช่โตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานหากแต่น้ำคำสำเนียงเสียงขานก็ไพเราะสนโสดเป็นประโยชน์และมีสติสอนใจแก่อนุชนคนภายหลังนะกับทั้งยังเป็นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับสำหรับอนุชนคนรุ่นหลังจะได้ดำเนินชีวิตตามเพราะอนุชนคนรุ่นหลังถือว่าทุกๆอย่างก้าว เป็นรอยเท้าของอนุชนแม้ว่าจะตายก็ชื่อว่าตายดีตายแต่สังขารร่างกายส่วนคุณงามความดีชื่อเสียงเกียรติคุณทั้งหลายยังหอมกรุ่นอยู่ในโลกมนุษย์หาสิ้นสุดไม่อีกอย่างหนึ่งญาติโยมการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนอย่างนี้มิได้พระประสงค์ให้เกิดความกลัวตายหวาดหวั่นครั่นพรึงหวาดหวั่นพรั่นพรึงคิดหลบหนีหากแต่เป็นการย้ำเตือนให้เราสำนึกแก่ใจอยู่เสมอๆจะได้หมดกังวลหายห่วงเพราะอันตรายทั้งปวงของชีวิตนั้นน่ะมีมากมีทั้งภายในมีทั้งภายนอกมีทั้งไม่บอกเวลาตายเป็นเครื่องหมายให้รู้เราโดยสารรถหมดระยะทางต้องวางที่นั่งลงจากรถทันทีโดยไม่มีความห่วงกังวลว่ารถของเราที่นั่งของเราขณะนี้กรรมส่งให้เรามาโดยสารในวิถีชีวิตของมนุษย์นะไม่มีตั๋วเครื่องหมายว่าจะสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่นะกำหนดไม่ได้ที่ไหนอย่างไรจึงควรเตรียมพร้อมอยู่เสมอโดยการเจริญมรณสติกรรมฐานคือนึกถึงความตายการพิจารณาอย่างนี้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนนะที่ความตายจะมาถึงนิยมนะพึงมาดำเนินชีวิตในทางก่อให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนและก็ผู้อื่นนะทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาเราก็เจริญเมื่อสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่ก็ลงไปด้วยใจสมัครว่างั้นไม่ต้องห่วงหน้าผู้วงหลังเพราะความตายเป็นของไม่น่ากลัวไม่น่าห่วงควรห่วงแต่ในช่วงระยะเดินทางระหว่างที่เรายังไม่ตายว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรเท่านั้นจึงจะเป็นคุณประโยชน์สมฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ของเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราก็ได้สร้างสมคุณงามความดีตามที่เราพึงทำได้นั้นโยมญาติทั้งหลายชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีอะไรนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำอย่างไรตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะมีคุณค่าสร้างคุณค่าสร้างมูลค่าให้เกิดมีในชีวิตของตนเองเหมือนอุปมาช้างม้าวัวควายเมื่อตายไปแล้วย่อมมีเขามีงามีกระดูกเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายไว้ในโลกมนุษย์เราจะเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีอย่างนั้นก็หาได้ไม่สัญลักษณ์อันแสดงถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนอยู่ที่ผลของงานผลของงานนั้นเมื่อกล่าวสั้นๆคือความดีกับความชั่วทั้งสองอย่างนี้จะไม่มีวันเลือนหายไปจากใจของผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนสมด้วยบทประพันธ์คำกลอนที่ว่าวัวควายตายเหลือไว้แต่เขาหนังช้างตายยังเหลืองาเป็นสักขีคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกา
1: สาธุชนทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาสอนให้เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้ว่าชีวิตมันไม่ยั่งยืนนะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนพอล้มหายตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนั้นเนี่ยในขณะที่เราดำรงชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ตั้งจิตตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีพิจารณาตามหลักธรรมที่ว่าวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตย่อมดับไปอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนกับน้ำในแม่น้ำน้อยสิ้นไปฉะนั้นดังนี้นั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตและอายุของเราทั้งหลายก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปตามไปด้วยนะจะได้รีบขนขวายประกอบแต่คุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านอีกทั้งยังชื่อว่าเราเนี่ยได้เป็นผู้ดำรงมั่นอยู่ในความไม่ประมาทดังพุทธอุวาทที่ว่าปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเยปมัตตายะถามัตตาคนผู้ประมาทย่อมเป็นเหมือนกับคนที่ตายแล้วนั้นธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับอนายมญาติทั้งหลายที่เป็นผู้ไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยมีค่าเกิดมาทั้งทีก็ใช้ให้มันคุ้มนะโยมนะเนี่ยอย่างเช่นญาติโยมที่อยู่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ยังไม่หลับเนี่ยเราก็ยังได้ประโยชน์ในการฟังธรรมะก่อนนอนจากพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการนี่เป็นบุญเป็นกุศลนะโยมนะนะญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะก็ขอให้มีสติอย่าไปประมาท นะค่ำคืนอย่างนี้นะถ้าประมาทแล้วอันตรายส่วนญาติโยมที่เข้ากะงานเวลากลางคืนเราก็เต็มที่กับงานนั้นอย่าไปง่วงนะโยมนะถ้าง่วงก็มีวิอุบายแก้ง่วงก็คือออกกำลังกายเดินไปเดินมาหรือญาติโยมอาจจะมีเครื่องดื่มอะไรต่างก็ว่ากันไปนี่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในยามค่ำคืนสำหรับญาติโยมที่เป็นสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนหลายท่านบอกว่าดึกไปก็ไม่เป็นไรนะโยมนะถ้าง่วงก็หลับแต่พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการเห็นว่ายามค่ำคืนอย่างนี้แหละเหมาะสำหรับญาติโยมที่นอนดึกอยู่เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านนะโยมฟังก็ได้บุญพระผู้ดำเนินรายการเองเทศก็ได้บุญเจ็กเช่นเดียวกันนะเราพุทธศาสนิกชนเราทำดีเวลาไหนก็ได้บุญในเวลานั้นขออย่างเดียวอย่าคิดว่าชีวิตเรายังจะอยู่อีกนานนะมันไม่นานหรอกนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตอนนี้เรายังอยู่ก็ทำหน้าที่ของเราไปก่อนนะความประมาทคือความอยู่ปราศจากสตินะโยมนะหรือการปล่อยสติอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอกล่าวคือทำพูดคิดอะไรลงไปโดยไม่มีสติเข้าไปกำกับนะว่าเรากำลังทำพูดคิดสิ่งนี้อยู่แต่กลับทำพูดคิดนะไปตามอารมณ์หรือความเข้าใจผิดเมื่อเป็นเช่นนี้การทำพูดคิดนั้นญาติโยมจะไม่ผิดได้อย่างไรแม้จะถูกก็เป็นส่วนน้อยมีผิดเป็นส่วนมากนะการที่จะหลีกความผิดพลาดพลั้งได้ญาติโยมต้องอาศัยความไม่ประมาทนะมีสติในการดำเนินชีวิตจะทำจะพูดจะคิดอะไรก็แล้วแต่ไม่ทำไปด้วยอารมณ์ร้ายนะต้องทำไปด้วยอารมณ์ที่ดีเมื่อยามที่เรามีอารมณ์ดีเราก็ทำไปแล้วก็ต้องมีสติกำกับอยู่เสมอคือต้องนึกคิดให้ดีเสียก่อนแล้วจึงทำพูดคิดอย่างเนี้ยจึงจะไม่ผิดในเวลาที่มีอารมณ์ร้ายก็ต้องพักการทำพูดคิดนะไว้ชั่วคราวก่อนอย่าใจร้อนเร่งด่วนทำอะไรลงไปในขณะนั้นนะญาติโยมนะบางทีอาจจะพลาดได้แม้จะช้าไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่หวังผลดีแน่นอนเพราะเราทำในขณะที่เรามีสติดีไม่อารมณ์ร้อนเรียกว่าจิตใจเย็นแล้วนะยังดีกว่าสำเร็จแต่เสียผลคนเราทุกคนเนี่ยต่างก็หวังผลที่ดีด้วยกันทั้งนั้นเลยญาติโยมเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อย่าไปประมาทอย่าปล่อยสติเพราะสตินี่แหละจะช่วยรักษาตัวเราตลอดไปทำให้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังเพราะความประมาทพลาดพลั้งของตนตามพุทธพจน์บาลีที่ได้หยิบยกไว้ในเบื้องต้นญาติโยมดังพระพุทธพจน์ที่กล่าวไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ประมาทนั้นญาติโยมเราไม่พึงประมาทในอะไรก็ไม่พึงประมาทในเวลาไม่พึงประมาทในวัยไม่พึงประมาทในการงานไม่พึงประมาทในชีวิตเนี่ยไม่ประมาทในการเวลาเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือวันเวลาเนี่ยมันสำคัญในญาติโยมนะเราต้องทำประโยชน์ให้มันได้ในเวลานั้นๆ นะคือไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ให้ถือเอาเวลาเป็นของมีค่าทุกเสี้ยววินาทีเลยทีเดียวนะจะต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นให้ระลึกเสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้รู้จึงเปรียบการเวลาไว้ว่าเหมือนกับยักษ์มันเที่ยวกินสรรพสัตว์ทั่วปฐพีนะไม่มีใครที่จะหลบหลีกหนีไปได้ญาติโยมจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหมุนเวียนเปลี่ยนแปรไปไม่หยุดยั้งนะพร้อมที่จะฉุดคร่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้หมดไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทในเรื่องของเวลาอันเป็นการเตรียมตัวก่อนตายโดยให้รีบเร่งขวนขวายสร้างสมคุณงามความดีก่อนที่การเวลานั้นเนี่ยมันจะฉุดคร่าชีวิตของเราเนี่ยให้หมดไปนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของเวลาต่อไปก็คือไม่ประมาทในวัยของคนเราในญาติโยมเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียวให้รู้จักประกอบกิจการงานให้เหมาะสมกับวัยคือวัยต้นมุ่งมั่นในทางด้านการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากวัยกลางคนให้มุ่งมั่นในทางประกอบธุรกิจการงานเพื่อสร้างหลักปักฐานสร้างฐานะครอบครัวให้สุขสบายแล้วก็วัยสุดท้ายให้มุ่งมั่นในการบุญการกุศลเรียกว่าวัยแรกเรียนวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลนี่เกี่ยวกับเรื่องของวัยต่อมาไม่ประมาทในเรื่องของการงานก็คือให้เรารู้จักประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งสำหรับเลี้ยงชีพ โดยปฏิบัติตามหลักดำเนินชีวิตอยู่4ประการมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเพียรหาทรัพย์สินเลี้ยงชีวิตเสริมสร้างชีวิตของเรานั้นให้มีหลักฐานที่มั่นคงต่อมาก็คือรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ให้สูญหายไปรู้จักรักษาหน้าที่การงานที่ตนทำอยู่ให้คงอยู่แล้วก็เจริญก้าวหน้าต่อไปรู้จักเลือกคบหาแต่คนดีเพราะการคบเพื่อนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการงานหรือแม้แต่การมีสามีภรรยาก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะรู้จักประหยัดอดออมนะเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายใช้จ่ายจะพอเหมาะพอดีเมื่อต้องการสิ่งใดก็คำนึงถึงกำลังทรัพย์ความจำเป็นและประโยชน์จากสิ่งนั้นและสุดท้ายก็คือไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตนะโยมนะให้เราระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของคนเราเนี่ยย่อมมีความไม่แน่นอนเป็นอยู่เพียงชั่วระยะเวลาเล็กน้อยไม่ถึงร้อยปีก็จะดับชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงนะโยมนะเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกเนี้ยน้อยคนที่จะมีอายุอยู่ได้ถึงร้อยปีทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนแน่นอนมีความตายเท่านั้นแหละเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันไปได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้เหมือนกันฝากญาติฝากโยมนำไปเป็นข้อคิดด้วยว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำม้วยอาสันฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เงินทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารท่อส่งถนนเดียระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่6เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันพฤหัสบดีแรม8ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะได้ฟังรายการคติธรรมประจำวันด้วยการพึ่งพาตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเวลา6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา8นาฬิกาที่เวลาครองธงชาติจากนั้นรับฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์เวลา9นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการหน้าต่างชีวิตต่อด้วยรายการสารจังหวัดบุรีรัมย์พบประชาชนเวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนเวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการห่วงใยเป็นสุขสู่คนพิเศษต่อด้วยการ101.5คุยจ้อกับกกต.บุรีรัมย์เวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา13นาฬิกาติดตามรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นฝากการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าในวันนี้เรวดีหงสากุลทำที่ผู้ประกาศวิริยุทธ์การบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิคนายวิริยุทธ์น้อยพรหมผู้การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการคติธรรมประจำวันค่ะ
1: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวิรยุทธ์น้อยพรหมหน้าที่ได้ถวายเวลาเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์ในเช้าของวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากลูกหลานของพันตำรวจตรีสุวัติระวัฒนศักดิ์ตลอดทั้งญาติโยมบ้านหนองว่าตำบลหนองเต็งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเมื่อวานได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศฉลองศรัทธาหรือว่าเทศอานิสงส์หนึ่งกันนะโยมก็ได้ถวายการอุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันพอพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์ญาติโยมวันนี้คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์น่าจะมีการประกอบพิธีสามีจิกกรรมต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิรสุตภรหลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11หลวงพ่อเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์ในช่วงเวลา 13:00 น.ณ ทุกประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมพุทธศาสนิกชนทราบข่าวก็ไปร่วม

ท่านได้อธิษฐานจิตอยู่จำพรรษาเราพุทธศาสนิกชนก็จะได้มีโอกาสไปสมาทานศีลหรือญาติโยมมีโอกาสไปรักษาอุโบสถศีลเป็นวันพระแรกในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในปีนี้นะก็ขออนุโมทนากับญาติกับโยมพุทธศาสนิกชนที่มีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาและโยมญาติทั้งหลายก็ได้ใช้เวลาในช่วงนี้บำเพ็ญคุณงามความดีเสริมสร้างบุญบารมีให้เกิดมีในตนเพราะกิจหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนนั้นเนี่ยก็คือทนุบำรุงพระศาสนาวันธรรมสวนะวันพระเป็นวันแห่งการงดเว้นจากอบายมุขทั้งหลายเป็นวันแห่งการฟังธรรมเป็นวันแห่งการทำคุณงามความดีนะก็เป็นโอกาสที่ดีที่โยมญาติทั้งหลายได้ตั้งจิตตั้งใจเข้าวัดเข้าวาเพื่อรำลึกนึกถึงคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็คุณของพระธรรมแล้วก็คุณของพระสงฆ์ก็เป็นหน้าที่ที่เรายึดถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุดในชีวิตของเราโดยการเข้าวัดปฏิบัติธรรมทำวัดสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมตามวิถีของความเป็นชาวพุทธเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตเพราะการรับศีลการฟังเทศฟังธรรมนั้นเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นอุดมมงคลทำให้เราเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตดังนั้นในวันธรรมสวนะวันพระก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราพุทธศาสนิกชนมีโอกาสเข้าวัดเสริมสร้างคุณงามความดีแล้วก็สร้างความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันในแต่ละวันโดยใช้วันธรรมสวนะวันพระเป็นวันพบปะกันสำหรับหมู่ชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาเข้าวัดเข้าวาเสริมสร้างบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีแล้วก็ความดีอื่นๆนะโดยแต่ละวันแต่ละวันนั้นให้เราเนี่ยได้ใช้วันเวลาให้เกิดประโยชน์วันเวลาที่มันผ่านไปนั้นเนี่ยมันไม่ได้ผ่านไปเฉพาะแต่เวลาเท่านั้นมันก็ยังคร่าเอาความหนุ่มความสาวคร่าเอาชีวิตของเราเนี่ยให้หมดไปตามกาลเวลาด้วยนั้นเราจึงไม่ควรที่จะประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตเพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยมีค่าตอนที่เรายังมีลมหายใจอยู่นี้ถ้าหมดลมหายใจเมื่อไรคุณค่าตรงนั้นมันก็หมดไปนั้นวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตและอายุของเราทั้งหลายก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปตามกาลเวลาด้วยนั้นเราพึงรีบขวนขวายในการที่จะสร้างสมคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านอีกทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทประมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเยปมัตตายถามัตตาคนผู้ประมาทย่อมเป็นเหมือนกับคนที่ตายแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายตามพระบาลีพุทธพจน์ที่ได้กล่าวไปแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนให้พุทธบริษัทให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทในที่สี่สถานนะโยมนะไม่ประมาทในการเวลาไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในหน้าที่การงานแล้วก็ไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตประการแรกเลยคือไม่ประมาทในเรื่องของการเวลาเวลานั้นเนี่ยมันมีค่าอย่างเช่นในยามเช้าอย่างเนี้ยโยมญาติทั้งหลายได้ตื่นขึ้นมาประกอบสัมมาอาชีพหลายๆท่านก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้ไปรักษาศีลแต่เช้าโดยเฉพาะญาติโยมที่รักษาศีล8นี่ก็ต้องตื่นแต่เช้าเลยทีเดียวไปวัดก่อนเพื่อไปสมาทานศีล8ก่อนที่โยมญาติทั้งหลายที่รักษาศีล5ที่จะไปตามปกติเวลาที่กำหนดนะซึ่งในส่วนนี้เราพุทธศาสนิกชนชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจหลายๆท่านก็ไปนอนวัดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาตอนเช้าอย่างนี้ก็ตื่นสวดมนต์พร้อมกับพระสงฆ์องค์สามเณรนะสายหน่อยญาติโยมศีล5ก็จะมาทำบุญตักบาตรตามปกติตามวิถีของความเป็นพุทธศาสนิกชนในเช้าของวันนี้บรรยากาศสบายๆในเขตเทศบาลนครเมืองบุรีรัมย์นะโยมนะฝนไม่ตกนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าในชุมชนที่โยมญาติทั้งหลายอยู่นั้นฝนตกอยู่หรือไม่นะถ้าฝนตกก็ขอให้ปลอดภัยในเรื่องของการเดินทาง
แต่ในเขตเทศบาลนครเมืองบุรีรัมย์เราเนี่ยหรือว่าที่วัดกลางเนี่ยปราศจากฝนในเช้าของวันนี้ญาติโยมก็สามารถที่จะ

ทางเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้อย่างปลอดภัยนะนั้นอย่าไปประมาทกันแล้วกันในเรื่องของชีวิตเพราะความประมาทเป็นบ่อเกิดของความเสื่อมนั้นในเรื่องของการเวลานี้ก็สำคัญนะโยมนะเราไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ให้ถือเอาเวลาเป็นของที่มีค่าทุกเสี้ยววินาทีจะต้องสร้างสมคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตนให้ระลึกเสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมและรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโสกาอนิจจาเราช้าไปนะอย่าช้านะโยมนะยิ่งเรามีอายุมากเวลามันก็หมดไปเรื่อยนะญาติโยมนะวันนี้ก็จะหมดไปแล้วนะแม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงตีห้ากว่าก็แล้วแต่ว่าวันเวลาสักพักหนึ่งก็จะถึง6โมงเช้าญาติโยมเนี่ยชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้นะเราท่านทั้งหลายที่มีอายุมากก็บ่งบอกให้รู้ว่าเวลาของเราเนี่ยเหลือน้อยแต่จะเหลือเท่าไหร่กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็บอกไม่ได้เหมือนกันแต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีอายุน้อยจะมีอายุที่เหลือเยอะนะความจริงแล้วมันไม่มีใครที่จะกำหนดได้ทายถูกอยู่5อย่างเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้1เรื่องของชีวิต2เรื่องของพยาธิ3เรื่องของเวลา4เรื่องของสถานที่และ5คือที่ไปนะซึ่งเป็นอนิมิตธรรมที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้าในชีวิตของตนเองว่าจะตายตอนอายุเท่าไหร่ตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนนอนตายที่ใดตายแล้วไปไหนนี่คือ5อย่างเนี่ยไม่มีใครบอกได้ทายถูกสำหรับตนเองนะนั้นชีวิตเราก็อย่าไปประมาทกันแล้วกันสร้างสมคุณงามความดีเพราะชีวิตของเรานั้นเนี่ยมันก็ฝากไว้กับเวลานี่แหละวันเวลามันผ่านไปถ้าเราไม่รีบขวนขวายสร้างประโยชน์ในเวลานั้นนั้นมันก็จะหมดไปโดยที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะจึงท่านผู้รู้จึงเปรียบการเวลาเอาไว้ว่าเหมือนกับยักษ์ที่มันเที่ยวกินสรรพสัตว์ทั่วปฐพีไม่มีใครที่จะหลบหลีกหนีไปได้นะจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหมุนเวียนแปรเปลี่ยนไปอย่างไม่หยุดยั้งนะโยมนะพร้อมกับฆ่าพร้อมทั้งฉุดฆ่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้หมดไปด้วยฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทในการเวลาอันเป็นการเตรียมตัวก่อนตายโดยให้รีบสร้างสมคุณงามความดีก่อนที่การเวลานั้นเนี่ยมันจะฉุดฆ่าชีวิตของเราเนี่ยให้หมดไปนั้นอย่าไปประมาทก็เป็นอันใช้ได้ในเรื่องของการเวลาเพราะเวลาเป็นของมีค่าถ้าพูดตามภาษาปัจจุบันนี้ก็บอกว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองอันนี้เวลาเป็นเงินเป็นทองอย่างไรก็ต้องถามญาติโยมที่ทำงานเกี่ยวกับการแข่งกับเวลาว่าการทำงานแข่งขันกันกับเวลาเนี่ยเวลามันมีค่าอย่างไรนะญาติโยมทำมาค้าขายถ้าว่าไปแล้วเราก็แข่งกับเวลาเหมือนกันเพราะลูกค้าเขาก็มาจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของตามกาลเวลาถ้าเรามาลูกค้าเห็นเราวางสินค้าพร้อมที่จะให้บริการเขาก็ได้จับจ่ายซื้อข้าวซื้อของถ้าเข้ามาแล้วที่ยังว่างเปล่าเรายังไม่ได้วางของลูกค้าเขาก็เดินผ่านไปนะไปหาเจ้าอื่นก็ประมาณนั้นแหละนั้นตรงนี้ฝากญาติฝากโยมว่าชีวิตเกี่ยวกับเวลาเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งแม้แต่รายการคติธรรมประจำวันก็ยังมาพร้อมกับเวลาที่ออกอากาศให้ญาติโยมได้ฟังกันตีห้ามีคติธรรมให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันออกอากาศทางสวทบุรีรัมย์นะคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์เนี่ยก็เกี่ยวกับเวลาล้วนๆเลยทีเดียวโยมที่เคยฟังคติธรรมประจำวันก็ตื่นมาช่วงเวลาตีห้าถ้าตื่นมาในช่วงเวลา6โมงนะเวลาของรายการก็ผ่านไปแล้วนะไม่ได้รอโยมนะตีห้าก็ต้องมีธรรมะให้ญาติโยมได้ฟังกันนะพอจบแล้วก็ต้องรอนู่นในเช้าวันถัดไปนะก็จะมาโปรดญาติโปรดโยมให้ได้ฟังกันนั้นเวลาเป็นของมีค่าตื่นแต่เช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยอย่าไปประมาทในเรื่องของเวลาก็แล้วกันต่อมาเราจะไม่ประมาทในเรื่องของวัยเอาเรื่องของวัยให้ญาติโยมเนี่ยได้ฟังกันอยู่บ่อยๆจะได้เตือนจิตเตือนใจเราจะได้ทำการทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะกับวัยของตนว่าวัยแต่ละวัยนั้นเนี่ยทำอะไร
นะคือให้เรารู้จักประกอบกิจการงานให้เหมาะสมกับวัยคือวัยต้นให้มุ่งมั่นในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากๆวัยกลางคนให้มุ่งมั่นในทางประกอบธุรกิจการงานเพื่อสร้างหลักปักฐานสร้างฐานะครอบครัวให้สุขสบายและวัยสุดท้ายให้มุ่งมั่นในการทำบุญกุศลเพื่อให้เป็นเสบียงเดินทางไปในปรโลกเบื้องหน้าดังคำที่ว่าวัยแรกเรียนวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลสาธุชนทั้งหลายมีปริศนาธรรมถามในที่นี้ว่าสัตว์อะไรเอ่ยตอนเช้าเดิน4ขาตอนกลางวันเดิน2ขาตอนเย็นเดิน3ขาดังที่มีผู้รู้ท่านได้แต่งเป็นคำประพันธ์เอาไว้ว่ายามเช้าเจ้า4ขาเดินไปมาร้องให้แงเที่ยงวันกลับผันแปรเดิน2ขาน่าแปลกใจสายยันตะวันเย็นกลับกลายเป็น3ขาได้สัตว์นี้คืออะไรใครตอบได้ช่วยตอบทีนะนั้นคำตอบของปัญหานี้ก็คือมนุษย์เรานี่แหละโยมญาติทั้งหลายกล่าวคือตอนเช้าเดิน4ขาก็หมายถึงตอนยังเด็กก็ต้องคลาน4ขาโดยใช้มือใช้เท้านะรวมเป็น4ขาคลานไปมาก็ร้องไห้แง่ๆร้องหาพ่อร้องหาแม่ร้องเพราะหิวอะไรต่างๆเหล่านี้เที่ยงวันหมายถึงเติบโตขึ้นมาก็เดิน2ขาเหมือนอย่างที่เราท่านทั้งหลายเดินอยู่ในปัจจุบันนี้นะตอนเย็นคือปัจฉิมวัยเมื่อเดิน2ขาไม่ไหวแล้วนะก็ต้องใช้ไม้เท้ามาช่วยค้ำยันเพื่อประคองตัวเป็นอีกขาหนึ่งก็เลยกลายเป็น3ขานะสรุปแล้วก็คือว่าสัตว์ที่ตอนเช้าเดิน4ขาตอนเที่ยงเดิน2ขาตอนเย็นเดิน3ขาก็คือมนุษย์เรานี่แหละนะนั้นเราทำอะไรก็แล้วแต่ให้เหมาะสมกับวัยนะโยมนะวัยต้นคือวัยของการศึกษาเล่าเรียนก็คือลูกหลานเรานี่แหละมีโอกาสเรียนก็เรียนไปเด็กนักเรียนหลายคนตื่นมาแต่เช้าพร้อมกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยแล้วก็หลายคนก็ได้ไปตักบาตรแต่เช้ากับปู่ย่าตายายแล้วก็ค่อยไปโรงเรียนนะอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของเราพุทธศาสนิกชนนะพาลูกพาหลานเข้าวัดปฏิบัติธรรมเมื่อวานนั้นได้มีโอกาสไปอบรมคุณธรรมจริยธรรมนะที่โรงเรียนที่วัดมะขามตำบลตะสามอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นโครงการอบรมคุณธรรมของโรงเรียนบ้านมะขามทันตะวันนะก็มีท่านผู้อำนวยการคณะครูตลอดทั้งนักเรียนไปทำกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็ได้มีโอกาสไปบรรยายให้ลูกหลานได้ฟังกันในช่วงบ่ายสองเมื่อวานที่ผ่านมาก็ขออนุโมทนาขอบคุณท่านผู้อำนวยการและคณะครูด้วยที่ได้นิมนต์ไปให้เผยแผ่พระพุทธศาสนาและพระผู้ดำเนินรายการเองก็ไม่พลาดในเรื่องของการสร้างบุญบารมีนะก็ถือโอกาสถวายทุนโครงการถือโอกาสถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนวัดมะขะของโรงเรียนมะขามทานตะวันในคราวครั้งนี้ด้วยนะเป็นการเสริมสร้างทานบารมีแล้วก็ให้กำลังใจลูกหลานที่ไปอบรมด้วยนะและตนเองก็ในนามศิษย์เก่านะก็จบจากโรงเรียนมะขามทานตะวันนี่แหละตอนสมัยประถมนะพอมีโอกาสไปอบรมให้กับรุ่นลูกรุ่นนั้นได้ฟังก็ถือโอกาสสร้างบุญสร้างบารมีไปพร้อมๆกันนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของวัยในการดำเนินชีวิตวัยต้นก็คือวัยลูกวัยหลานก็ศึกษาเล่าเรียนเพียรพยายามในการเสริมสร้างวิชาความรู้ให้เกิดมีแก่ตนเมื่อเรามีความรู้อนาคตเราก็จะสดใสต่อมาก็คือไม่ประมาทในเรื่องของการทำการทำงานนะก็คือให้รู้จักประกอบอาชีพอันเป็นหลักแหล่งสำหรับเลี้ยงชีวิตโดยปฏิบัติตามหลักการดำเนินชีวิตอยู่4ประการหนึ่งก็คือมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเพียรหาทรัพย์สินมาเลี้ยงชีวิตและเสริมสร้างชีวิตให้มีหลักนะมีฐานทำการทำงานที่กำหนดเอาไว้ไม่ทอดทิ้งให้ค้างไม่ผลัดวันประกันพรุ่งเป็นคนที่รักงานถืองานเป็นชีวิตถือชีวิตเป็นงานมุ่งมั่นทำงานสู้ยากก่อนเพื่อง่ายในภายหลังฝ่าทุกข์ไปสู่สุขข้างหน้ากล้าต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนะต่อมาก็คือรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร
ไม่ให้สูญหายไปรู้จักรักษาหน้าที่การงานของตนให้คงอยู่แล้วก็เจริญก้าวหน้าต่อไปรู้จักเลือกคบหาแต่คนที่ดีมีศีลมีธรรมะเพราะการคบเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตนะหากคบคนเช่นใดก็เป็นคนเช่นนั้นดังนั้นจึงควรที่จะเลือกคบแต่เพื่อนที่ดีเพื่อนที่งามจึงจะทำให้การงานการเลี้ยงชีวิตเจริญก้าวหน้าดำเนินไปอย่างราบรื่นมีความเป็นอยู่อย่างผาสุกยิ่งเป็นคู่ชีวิตของญาติของโยมด้วยแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกคนที่มีศีลมีธรรมะมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตามวิถีของคฤหัสถ์ญาติโยมถ้าเลือกคนดีชีวิตครอบครัวก็จะเจริญถ้าเลือกคนไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็เป็นปัญหาชีวิตอย่างหนึ่งสำหรับการที่เราตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับใครก็แล้วแต่โดยที่ไม่พิจารณาแต่บางทีก็เห็นรูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้รู้ในเรื่องของจิตใจเพราะไม่ได้ดูใจกันก็ประมาณนั้นมีปัญหากันอันนี้ก็ให้ข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยในเรื่องของการใช้ชีวิตนะการเลือกคบคนก็สำคัญยาเสพติดมีมากในญาติโยมนะแล้วก็ปัญหาสังคมอาชญากรรมก็มีเยอะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตของคฤหัสถ์ญาติโยมเราต้องมีสติในการดำรงชีวิตนะเราจะต้องมีสติในการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันให้มากไปไหนมาไหนก็แล้วแต่นอกจากเราไม่ประมาทในเรื่องของการขับขี่ยวดยานพาหนะแล้วเราต้องไม่ประมาทในเรื่องของคนรอบข้างหรือคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยนะนอกจากการที่เรารู้จักหารู้จักรักษาแล้วก็รู้จักเลือกคนที่ควรคบแล้วเนี่ยต่อมาก็รู้จักประหยัดอดออมนี่ก็สำคัญเลี้ยงชีวิตให้มันเหมาะสมเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายใช้จ่ายจะพอเหมาะพอดีเมื่อต้องการสิ่งใดก็ควรคำนึงถึงกำลังทรัพย์กับความจำเป็นและประโยชน์จากสิ่งนั้นควรดำรงชีวิตตามสมควรแก่ฐานะของตนไม่ให้ฝืดเคืองจนเกินไปไม่ให้ฟุ่มเฟือยจนเกินไปให้รู้จักประมาณเพราะการรู้จักประมาณให้เราเนี่ยสำเร็จประโยชน์ทุกเมื่อถ้าเราฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยความทุกข์ก็จะเกิดมีแก่เรานั้นตรงนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่ารู้จักคำว่าประหยัดอดออมนะแล้วก็ห่างไกลจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายในช่วงเทศกาลพรรษาอย่างนี้นะเราพึงห่างไกลจากอบายมุขทุกชนิดได้โยมนะสมาทานงดเว้นจากสุรายาเมาตลอด3เดือนได้นี่ดีห่างไกลจากการพนันห่างไกลจากสารเสพติดนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีจะทำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นอิสระไม่ต้องไปตกเป็นทาสของอบายมุขทั้งหลายเพราะอบายมุขนั้นเป็นบ่อเกิดของความเสื่อมหรือเป็นบ่อเกิดของความชิบหายนะเสียทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราลุ่มหลงนะเสพสุรายาเมาก็ทำให้เสียสุขภาพทำให้เสียทรัพย์เสียอื่นๆอีกมากมายติดการพนันไม่แต่เสียสุขภาพจิตไม่เสียเฉพาะเงินทองเท่านั้นเลือกส่วนไรนาทุกสิ่งทุกอย่างมีเสียได้ไฟไหม้บ้านไฟไหม้เรือนมันก็เสียหายพอแรงอยู่แล้วแต่มันก็ยังเหลือที่ทางแต่ถ้าถูกไฟการพนันถูกกิเลสคือการพนันสิงสู่เนี่ยญาติโยมนะไม่เฉพาะแต่หมดบ้านหมดเรือนเท่านั้นที่ทางก็จะหมดไปนะมีหนำซ้ำครอบครัวแตกแยกหมดทุกอย่างเลยบางคนก็หมดชีวิตไปก็มีนั้นห่างไกลจากอบายมุขได้ดีที่สุดถือโอกาสในช่วงเทศกาลพรรษา3เดือนเนี่ยเริ่มต้นของพรรษาเราก็ปฏิบัติตนในเคร่งครัดดำรงตนอยู่ในความเป็นพุทธศาสนิกชนรักษาศีลให้ได้ชีวิตเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเราไม่ประมาทในเรื่องของการทำการทำงานนะสติสตางของเราก็ดีต่อมาไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตนะให้ระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของเรานั้นเนี่ยเป็นของที่ไม่แน่นอนคือไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตเป็นอยู่เพียงชั่วระยะเวลาเล็กน้อยเท่านั้นนะโยมนะไม่ถึง100ปีก็จะดับไปชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงนะโยมนะเพราะทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้น้อยคนที่จะมีอายุได้ถึง100ปีทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนแน่นอนมีแต่ความตายเท่านั้นเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นอาจทำชีวิตของคนเราเนี่ยให้เปลี่ยนผันไปนะคือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้ดังพุทธพจน์ที่ว่าคนจำนวนไม่น้อยบางพวกเห็นกันในตอนเช้าพอถึงตอนเย็นกลับไม่เห็นกันเสียแล้ว
บางพวกเห็นกันในตอนเย็นพอถึงตอนเช้ากลับไม่เห็นกันเสียแล้วดังที่ผู้รู้ท่านได้ประพันธ์เอาไว้ว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายมวยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยคำมวยอาสันนั้นสาธุชนทั้งหลายการที่เราได้ตื่นมาฟังเทศน์ฟังธรรมตื่นมาประกอบกิจหน้าที่การงานหรือเตรียมพร้อมที่จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ทำให้เรานั้นไม่ประมาทในที่สี่สถานได้ดังที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือว่าเราไม่ประมาทในการเวลาไม่ประมาทในวัยความไม่ประมาทในการงานและความไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตก็นับว่าเป็นหลักคำสอนในทางศาสนาที่สำคัญนะให้เราท่านทั้งหลายได้นำไปดำเนินชีวิตประจำวันเพราะความไม่ประมาทเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนความดีให้งอกงามแล้วก็ทำลายความชั่วให้หมดสิ้นไปบุคคลผู้ไม่ประมาทในที่สี่สถานนั้นนะจะเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างมีสติมีความรอบคอบรู้จักใช้สติเตือนตนอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้รู้จักหาโอกาสสกัดกั้นความชั่วไว้ไม่ให้เกิดมีในตนด้วยแล้วก็รู้จักเพิ่มพูนบุญกุศลคุณงามความดีให้เกิดมีเป็นต้นทุนหนุนนำชีวิตให้มีความสุขเพราะบุญกุศลคุณงามความดีนั้นเนี่ยเราสั่งสมได้นอกจากจะเป็นที่พึ่งในชาตินี้แล้วก็ยังจะเป็นเสบียงให้เราเนี่ยเดินทางไกลไปในสังสารวัฏนั้นอย่าลืมนะโยมนะวันนี้เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระไปเสริมสร้างบุญกุศลคุณงามความดีนะตามวิถีของความเป็นพุทธศาสนิกชนและช่วงนี้พระผู้ดำเนินรายการเองก็เชิญชวนญาติโยมร่วมถวายทุนการศึกษาแด่ลูกเนรโรงเรียนพระปริยัติธีรวิทยาด้วยก็จะมีการถวายทุนการศึกษาแด่ลูกเนรวันที่9สิงหาคมเนื่องในวันแม่แห่งชาติจัดกิจกรรมส่งเสริมความกตัญญูให้กับลูกเนรที่จะพึงปฏิบัติต่อโยมแม่ของตนเองและก็ทุกการเชิญชวนญาติโยมร่วมทำบุญทอดพระป่าเพื่อการศึกษาด้วยแล้วก็ถวายทุนการและถวายทุนการศึกษาแก่ลูกเด่นด้วยก็ต้องขออนุโมทนากับคุณโยมแม่ลำดวนอุตตปาคุณโยมแม่อำนวยนาคินชาติแล้วก็คุณโยมแม่บุญเรียนที่รักที่ได้ถวายทุนการศึกษาแก่ลูกเด่นในคราวครั้งนี้และท่านอื่นๆก็จะนำมาประชาสัมพันธ์ขอบคุณในโอกาสต่อไปนั้นในเรื่องของบุญกุศลนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนั้นเรื่องของบุญกุศลนั้นสำคัญที่จะคอยปกป้องคุ้มครองผ่องภัยไม่ให้มาแผ่วพานเฝ้าคอยติดตามตัวบุคคลผู้ทำไปทุกหนทุกแห่งดุจเงาติดตามตัวสมด้วยพระบาลีที่ว่าปุญญานิปรโลกสมิงปฏิฐาโหนติปานินังแปลได้ใจความที่ว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรไปทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดโผยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม้ชีพลับดับลงไปบุญส่งให้สวัสดีฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จากกันไปอย่าลืมนะโยมนะวันนี้วันธรรมสวนะวันพระไปวัดไปปฏิบัติธรรมตามวิถีพุทธและที่วัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์วันนี้ก็จะมีการประกอบพิธีแสดงสามิจิกรรมของคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดบุรีรัมย์มาร่วมแสดงสามิจีกรรมต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิรสุตตาภรณ์หลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11จังหวัดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์เวลา 13:00 นเป็นต้นไปของวันนี้พระผู้ดำเนินในการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่องรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่องหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

าติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับ1บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: อันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆ1บวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกคุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อไปท่านจะได้รับฟังรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
4: การปฏิบัติราชการให้ดีนั้นกล่าวอย่างสั้นง่ายและตรงที่สุดคือทำให้สำเร็จทันการและให้ได้ผลเป็นประโยชน์แต่ทางเดียวซึ่งจะทำได้เมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถและมีปัญญาความรู้คิดพิจารณาเห็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์มิใช่ประโยชน์อย่างชัดเจนถูกตรงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนไทยทุกคนไม่ใช่อยู่ที่ธงที่จะปลิวสะบัดอยู่ข้างหน้าอยู่ที่ใจที่เป็นไทยที่รู้ว่าประเทศไทยนี้มีความสำคัญอย่างไรได้อยู่เป็นเอกราชมาเป็นเวลานับร้อยๆปีและได้อํานวยให้เรามีความสุขมีเกียรติได้และจะมีเกียรติได้อีกต่อไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ายมลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเกษตรกรรมจะนำไทยให้เรืองรุ่งไทยควรมุ่งพัฒนาให้สุขสีเกษตรกรรมก้าวหน้าพาอยู่ดีอาหารมีโอสถมากบ่ยากจนอรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องคุณผู้ฟังมิรักแฟนรายการสวทบุรีรัมย์ที่เคารพรักทุกท่านครับจะเจอกันอีกเป็นประจำเช่นเคยทุกสัปดาห์นะรุ่งเช้าวันพฤหัสบดีนี่ก็จะเป็นโดยการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวยแล้วก็มีความสุขอย่างสุดๆถ้าท่านทำถึงจุดเศรษฐกิจพอเพียงแม่จุดเศรษฐกิจพอเพียงนี่เป็นเรื่องที่หลายท่านหลายคนจะต้องเข้าถึงให้ได้นะครับการทำงานอย่างมีองค์ความรู้เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงความโลภน้อยไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นจนเกินไปเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังนะฮะผลงานที่ออกมาได้มาตรฐานทันสมัยเสมอไม่มีใครด่าตามหลังได้เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงการทำงานที่ตรงกับความสามารถของเรานะครับเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงการไม่เป็นหนี้เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงเด้อพี่น้องคุณผู้ฟังโน้มนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ครอบครัวจะได้พ้นวิกฤตการทางเศรษฐกิจช่วงนี้ไปได้อย่างสวัสดีปลอดภัยแล้วก็มีเศรษฐกิจที่แข็งแรงกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะครับฝากมิตรรักแฟนรายการเอาไปใช้ไปปฏิบัติด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้เพลงเพราะๆชื่อผลงานเพลงก็คือสาวบุรีรัมย์นะเพลงนี้ก็เก่ามากนะฮะตามคำขอมิตรรักแฟนรายการอำเภอลำปลายมาสนะฮะคุณมงคลก้านเพชรขอกันเข้ามาเก่าขนาดไหนอาจารย์มีคนถามก็คงจะเก่าพอๆกับคนขออะไรว่างั้นเถอะนะคุณคมกริจรุ่งไพศาลนี่มีใครทันบ้างนี่นะที่ขับร้องเพลงสาวบุรีรัมย์เนี่ยนะก็ถือว่าเอาเพลงเก่าๆเพราะๆมาฝากพี่น้องคุณผู้ฟังเป็นเพลงประเดิมรายการนะครับแล้ววันนี้ก็มีมิตรรักแฟนรายการขอเพลงกันเข้ามาหลายท่านเหมือนกันแล้วก็มีสาระดีๆมาฝากกันด้วยอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปเข้าสู่ช่วงของวิถีชาวบ้านกันเลยนะครับ
1: ช่วงวิถีชาวบ้านโดยสนิทไกร
0: ครับช่วงวิถีชาวบ้านนี้ก็จะให้ฟังเพลงตามคำขอก่อนก็แล้วกันเนาะเวลามีน้อยนะครับเพลงต่อไปนะพี่น้องมีรักแฟนรายการขอกันเข้ามาจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะฮะขอเป็นเพลงลูกกรงหน่อยค่ะอาจารย์ว่างั้นอ้าวจัดให้เลยนะครับผลงานเพลงของคุณชรินทร์นันทนาครนะครับชื่อผลงานเพลงว่าผู้ชนะสิบทิศคุณบรรเทาสำราญใจอำเภอเมืองบุรีรัมย์ขอเข้ามาเชิญรับฟังครับ

ลงานเพลงผู้ชนะ10ทิศขับร้องโดยชรินทร์นันทนาครนะครับตามคำขอมิตรรายการอำเภอเมืองคุณบรรเทาสำราญใจฟังผ่านพ้นไปนะครับอีกผลงานเพลงหนึ่งคุณภูนคงสืบชาติหมู่12หนองเสม็ดตำบลหนองใหญ่พิมพ์อำเภอหนองรองขอเข้ามานะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไปทำบุญเข้าพรรษากันก็เลยบอกว่าขอเพลงแบ่งบุญให้พี่บ้างว่างั้นคุณเอกราชสุวรรณภูมิขับร้องไปฟังกันช่วงนี้เชิญฟังครับ

0: นางรองนะฮะคุณพูนคงสืบชาตินะฮะแบ่งบุญให้พี่บ้างเอกราชสุวรรณภูมิกับร้องให้ฟังนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ก็มีข่าวๆมาฝากพี่น้องหลายท่านหลายคนนะฮะเป็นห่วงเป็นใยกันนะครับ
1: ช่วงโนฮาวโดยสนิทไก
0: ครับมีข่าวจากรายการทันคนทันข่าวมาฝากพี่น้องสัก2ข่าวว่างั้นเถอะนะวันนี้อ้าวคงจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องบ้างไม่มากก็น้อยเชิญไปรับฟังได้เลยนะครับ
2: ที่เคารพครับ1สิงหาคมเป็นต้นไปนะฮะท่านใช้รถขับรถไปธุระป่าปังที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเช่นอย่าไปขับรถในที่ห้ามจอดอย่าขับรถความเร็วที่เกินกฎหมายกำหนดอย่างนี้เขาเรียกว่าผิดกฎอย่างแน่นอนถ้าหากว่าเราผิดกฎจราจรในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยจะมีใบสั่งเนี่ยส่งมาให้เราเนี่ยถึงบ้านโดยจะบอกอัตราว่าปรับเท่าไหร่ไปเสียภายในกำหนดวันไหนวันไหนเนี่ยในเมื่อมีใบสั่งจราจรส่งให้เราถึงบ้านเนี่ยครับถ้าหากว่าเราเนี่ยยังไม่ไปจ่ายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีใบเตือนมาอีกเตือนครั้งที่1เตือนครั้งที่2เมื่อมีใบเตือนมาครั้งที่1ครั้งที่2แล้วเราก็ยังไม่ไปจ่ายทีนี้แหละครับท่านผู้ฟังครับน่ากลัวมากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะส่งไอ้ค่าปรับใบปรับจราจรของเรานี่แหละส่งไปยังกรมการขนส่งทางบกมันจะมีผลตอนที่เราไปเสียภาษีรถยนต์ประจำปีเมื่อเราไปเสียภาษีรถยนต์ประจำปีเจ้าหน้าที่ขนส่งก็จะบอกว่าคุณมีค้างค่าปรับจราจรอยู่300บาท500บาทเราพร้อมจะจ่ายพร้อมกันเลยไหมในเมื่อเรายังไม่จ่ายครับแต่เราสามารถจ่ายภาษีประจำปีรถยนต์ได้แต่ว่าทางกรมการขนส่งจะให้ใบชั่วคราวมาเท่านั้นเราไม่ได้ป้ายจริงมานะครับได้ป้ายชั่วคราวตราบใดที่เราไปจ่ายค่าปรับจราจรให้หมดนั่นแหละถึงจะได้ป้ายตัวจริงที่เราเสียภาษีครับเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมามากมายเหลือเกินครับว่าเป็นการรังแกหรือเปล่าแต่ว่าใบสั่งจราจรนี่ฮะเอาเฉพาะ1สิงหาคมไปต้นไปไอ้ใบสั่งจราจรที่ท่านเคยได้รับมา10ใบ20ใบเนี่ยไม่เอามารวมนะครับแต่ว่าในเมื่อเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันมามากมายไก่กองอยู่ในขณะนี้ปรากฏว่าทนายรัชพลครับทำหนังสือไปถึงผู้ตรวจการแผ่นดินให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องและส่งต่อไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยว่าสิ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปทำกับ MOU กับกรมการขนส่งทางบกเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าใบสั่งจราจรกับการไปเสียรายปีรถยนต์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่น่าที่จะมาเกี่ยวกันนะในเมื่อพี่น้องไปจ่ายเงินครบในการเสียภาษีเนี่ยมันต้องได้ป้ายจริงไม่ใช่ได้ป้ายชั่วคราวอย่างนี้ทนายรัชพลบอกว่าไม่ถูกต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อนได้ไหมบางคนก็บอกว่าที่ตำรวจขยันตั้งด่านขยันเขียนใบสั่งเพราะว่าตำรวจได้เบอร์เซ็นจากค่าปรับใบสั่งจราจรอย่างนี้ก็ว่ากันไปว่าเมื่อตำรวจได้เบอร์เซ็นได้จากการเขียนใบสั่งตำรวจก็เลยขยันขันแข็งกันเหลือเกินครับนี่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของพี่น้องและประชาชนท่านผู้ฟังครับผมว่าดีที่สุดเนี่ยฮะเราขับรถเนี่ยไม่ทำผิดกฎจราจรเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งเนี่ยเราทำผิดกฎจราจรด้วยความจำเป็นบางครั้งเราขับรถเนี่ยเร็วเราก็รู้ว่าเร็วสาเหตุที่เร็วเพราะอะไรผู้หญิงจะคลอดอยู่ที่รถเราเมียก็จะคลอดลูกป่วยรีบไปโรงพยาบาลก็ต้องจำเป็นต้องขับรถเร็วนะครับอย่างนี้มันก็มีเหตุผลแต่ว่าเมื่อใบสั่งจราจรมาถึงบ้านเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์โต้แย้งเลยนะเรียกว่ายังไงยังไงเนี่ยก็ต้องจ่ายกันอย่างเดียวนะครับเอาเลยครับท่านผู้ฟังครับมีความคิดเห็นเป็นประการใดฮะเชิญได้ครับนี่คือรายการทันคนทันข่าวขอให้ทุกท่านจงโชคดีและคิดว่าคงปราศจากใบสั่งจราจรขอย้ำอีกครั้งตั้งแต่1สิงหาคมครับทัน
0: ครับก็เป็นห่วงเป็นใยนะฮะพี่น้องที่ใช้รถใช้ราทั้งหลายทั้งปวงนะครับเอาอย่าขับรถผิดกฎจราจรก็แล้วกันนะครับค่อยระมัดระวังกันด้วยนะครับไปฟังอีกสักข่าวหนึ่งอันนี้ก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนเหมือนกันไปรับฟังก็ได้เลยจะนับฟังครับ
2: ข่าวเตือนภัยสละเวลาอันมีค่าโปรดกรุณาฟังคลิปนี้ให้จบแล้วส่งต่อไปให้กับบุคคลที่ท่านรัก และห่วงใยสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับใครมีโทรศัพท์เก่าๆใครมีโทรศัพท์มือถือที่มันพังแล้วที่มันเสียแล้วเนี่ยเอามาแลกไข่ไก่เอามาแลกสิ่งของเนี่ยที่หน่วยรถบริการของเราได้เลยครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับรถกระบะหรือว่ารถปิกอัพเนี่ยเรียกว่ามีเครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์วิ่งเข้าไปในชุมชนในหมู่บ้านเพื่อประกาศให้พี่น้องในหมู่บ้านนั้นๆเนี่ยให้เอาโทรศัพท์มือถือที่มันพังที่มันเสียเนี่ยมาแลกกับไข่ไก่และสิ่งของต่างๆอย่าครับอย่าอย่าเป็นอันขาดมันอันตรายสุดๆถามว่ามันอันตรายเนี่ยเพราะอะไรพี่น้องทราบไหมครับในโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยถึงแม้จะเสียจะพังเนี่ยแต่ว่าข้อมูลเนี่ยมันยังอยู่ถึงแม้ว่าท่านเนี่ยจะลบข้อมูลมันไปแล้วแต่ว่าสามารถกู้มาได้ในเมื่อท่านเอาไปให้เขาเอาไปแลกสิ่งของเขาเนี่ยอย่าทำและอย่าเอาโทรศัพท์มือถือที่มันเสียแล้วพังแล้วเนี่ยเอาไปให้ใครเป็นอันขาดเพราะว่าข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยมันจะอยู่ในโทรศัพท์มือถือเช่นเลขบัตรประชาชนหรือว่าบางคนเนี่ยเบอร์บัญชีธนาคารอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ในโทรศัพท์มือถือถามว่าไอ้กลุ่มคนเนี้ยไอ้กลุ่มพวกนี้มันเอาโทรศัพท์มือถือที่พังเนี่ยไปทำอะไรมันก็ไปขายครับไปขายให้กับกลุ่มมิจฉาชีพไปขายเป็นทอดๆให้กลุ่มสแกมเมอร์ที่นี่แหละครับไอ้ข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปอันตรายไหมครับอันตรายจริงๆท่านฟังคลิปนี้ข่าวนี้แล้วกรุณาบอกต่อผมฝากไปถึงผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยโปรดประกาศให้ลูกบ้านของท่านเนี่ยได้รับทราบโดยทั่วกันเพราะว่ามันอันตรายมากๆนี่คือรายการทันคุณทันข่าวเอาเรื่องน่ารู้เรื่องที่เป็นภัยต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยมาบอกมากล่าวและมาเตือนด้วยความห่วงใยจริงๆสวัสดีครับ
0: ครับพี่น้องฟังครับนี่ก็เป็นข่าวคราวดีๆมาฝากมาเตือนพี่น้องคุณผู้ฟังกันนะครับวันนี้เวลาในรายการหมดลงอีกแล้วนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังที่ต้องขออนุญาตจากลากันไปก่อนพบกับรายการนี้ได้ใหม่วันพฤหัสหน้าเวลาเดียวกันนี้โชคดีและมีความสุขทุกท่านครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพายุหายาตราทางชลมารคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: Do it now รถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดาย

0: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอฟรี24ชั่วโมง
3: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569
4: ค่ำวานนี้กองทัพเรือจัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ลงน้ำณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ถูกอัญเชิญลงจากคานในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์พร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์จากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาหรือสถานีรถไฟบางกอกน้อยเดิมโรงพยาบาลสิริราชท่ามหาราชท่าช้างวัดระฆังโคสิตารามใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีทั้งนี้การอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงจะอัญเชิญลงน้ำและเข้าจอดณอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือถึงวันที่8สิงหาคมนี้วันละ1ลำตามลำดับผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน49จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือฝนตกหนักวันนี้ถึง9สิงหาคมนี
5: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ออกประกาศแจ้งเตือน49จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขัง

0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ17จังหวัดภาคกลาง13จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้4จังหวัดได้แก่ชุมพรกระนองพังงาภูเก็ตขณะที่พื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงครอบคลุมบริเวณชายฝั่งทะเลภาคกลางได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมการค้าต่างประเทศเตรียมยื่นขอให้สหรัฐอเมริกายกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าไทย13รายการครอบคลุม7กลุ่มสินค้าเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันผู้ส่งออกไทย
2: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศเตรียมยื่นขอให้สหรัฐอเมริกายกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยเพิ่มเติม13รายการครอบคลุม7กลุ่มสินค้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทยภายหลังสหรัฐกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 ภายใต้มาตรา301โดยสินค้าที่ไทยเตรียมเสนอขอรับการยกเว้นภาษีได้แก่ข้าวอาหารสัตว์เลี้ยงสินค้าประมงเช่นกุ้งและปลาทูน่าซอสและเครื่องปรุงรสแป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปลงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสินค้าเกษตรถุงมือยางและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐโดยคิดเป็นมูลค่าการส่งออกจากไทยไปสหรัฐประมาณ 4,900 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งไทยจะยื่นคำขอทันทีเมื่อสหรัฐเปิดรอบรับคำขอเพิ่มเติมปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oic_connect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
5: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
4: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
5: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
4: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
5: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
4: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
5: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
4: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
5: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
6: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
7: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์

0: ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
1: มาแล้วมาแล้วบอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

การปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงข่าวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่างเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณฤทธิชัยโคตรประโคนมาช่วยดูแลทางด้านเทคนิคให้รายการเราดำเนินไปอย่างราบรื่นเช้าวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราได้ดีเสมอมาและที่สำคัญต้องขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกๆหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกๆสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้ามารับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนบ้านเรานั่นเองค่ะวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่6เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้แรม8ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะมาดูในส่วนของสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเราในเช้าวันนี้คุณผู้ฟังนะคะก็ช่วงนี้รู้สึกว่าเนี่ยยังมืดๆอยู่เลยนะมืดๆครึ้มๆอยู่ตั้งแต่เช้าเลยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งวันนี้นะคะสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเราเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะคะโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ส่วนใหญ่ที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครแล้วก็นครพนมนะคะส่วนบุรีรัมย์บ้านเราวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งเช่นเดียวกันค่ะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่32องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้อยู่ที่24องศาเซลเซียสค่ะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดคุยกันเดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันก่อนกันแล้วกันนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยจันทร์อังคารเจอกับพบกับคุณเรวดีหงสากุลนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็ได้พบกับพี่ตินฤทธิชัยกฎประโคนนะคะช่วงนี้ยังคงแบ่งหน้าที่กันทำงานกันอยู่นะคะใครว่างใครติดภารกิจนะคะก็พูดคุยกันแบ่งกันในการทำหน้าที่คุณผู้ฟังสัปดาห์นี้เนี่ยเราน่าจะได้เจอกัน2วันก็คือวันพฤหัสนะคะกับรายการบอกกล่าวเราแจ้งแล้วก็วันพรุ่งนี้เราเรื่องเมืองแปะอีกวันหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้อย่างที่นำเรียนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปนะคะตั้งแต่ประมาณเดือน2เดือนที่แล้วว่าช่วงนี้เนี่ยเรายังคงต้องช่วยกันในการดำเนินรายการนะคะหมุนเวียนกันมาดำเนินรายการเนื่องจากเราเนี่ยย้ายกันออกไปอยู่ข้างนอกช่วงนี้กำลังมีโครงการก่อสร้างบ้านพักหลังใหม่นะคะก็อยู่กันไกลคุณผู้ฟังคะอาจจะต้องเซฟในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะการเดินทางต่างๆด้วยก็เลยต้องหมุนเวียนกันมาดำเนินรายการนะคะก็คุณผู้ฟังบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาฟังและเอ๊ะทำไมวันนี้เสียงแปลกวันนี้ไม่เจอน้องตายนะคะหรือว่าวันนี้เอ๊ะทำไมถึงเจอท่านนั้นท่านนี้กันไปช่วงนี้เราแบ่งหน้าที่กันนะคะในการช่วยกันดำเนินรายการนั่นเองนะคะวันนี้ทักทายทาง Facebook Live กันก่อนนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยถึงเรื่องราวข่าวสารเช้าวันนี้ทักทายไปทางนางรองก่อนเลยกันแล้วกันค่ะพี่สุเถียนทองคำนะคะเช้าวันนี้อากาศดีเนาะเมื่อคืนนี้ฝนตกใช่ไหมคะทางนางรองนะคะทางพระพลาชัยค่ะพี่ยืนยงประโคนสวัสดียามเช้านะคะคุณลุงอเนกพิไทยจากทางสุราษฎร์ธานีค่ะสวัสดียามเช้านะคะทักทายกำนันเสาะกราวนะคะพี่จำรัดยินดีรำค่ะสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีที่บ้านหนองเชือกตำบลเมืองแกอำเภอสตึกเช้านี้ฝนตกรินๆนะคะทักทายไปยังพี่พุทธาสว่างศรีด้วยค่ะผู้ใหญ่วัยบ้านชัยพัฒนาตำบลตะโกตะพิสวัสดียามเช้านะคะผู้ใหญ่ทักทายป้าลำดวนอุตปาจากเทศบาลหินเหล็กไฟคูเมืองด้วยนะคะทักทายพี่ดีเรกสรวนสันค่ะสวัสดียามเช้าค่ะพี่สุเทียนบอกว่ารับฟังที่โรงพยาบาลนางรอง
รีรัมย์นะสัญญาณชัดเจนดีนะคะผู้ใหญ่ไก่กมลชนกเจนถูกใจค่ะเช้าวันนี้เปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยจากบ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดนะคะสัญญาณชัดเจนดีนะคะเช้านี้อากาศเย็นสบายดีนะคะทักทายคุณแม่บุญเรียนที่รักด้วยนะคะสวัสดียามเช้าค่ะคุณแม่เมื่อคืนนี่ฝนรินมานะคะรินมาเนาะไม่ได้ตกมากเนาะเช้านี้ก็ครึ้มๆนะแม่ก็กำลังจะออกไปวัดนะคะวันนี้วันพระนะคะทักทายพี่เหมือนจันปริธารมค่ะพี่อุทิศวรรณศรีค่ะสวัสดียามเช้านะคะที่ตำบลหนองไซอำเภอนางรองมีฝนตกเกือบทุกวันเลยแต่ว่าน้ำในนาเนี่ยยังไม่มีเลยนะคะทักทายปริมหันชนะด้วยค่ะทักทายผู้ใหญ่พลคนสระกราวค่ะสวัสดียามเช้าค่ะผู้ใหญ่เปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยที่บ้านหนองเรือหมู่6ตำบลถลุงเหล็กนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลข่าวสารไปถึงพี่น้องในหมู่บ้านเราด้วยนะคะทักทายพี่สุวัจนีประรมรำค่ะสวัสดียามเช้าค่ะวันนี้วันพระกำลังเตรียมอาหารไปทำบุญที่วัดอนุโมทนาบุญสาธุบุญนะคะพร้อมกันกับเพื่อนๆกัลยาณมิตรชาวสทบุรีรัมย์ทุกท่านด้วยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่สวดจะหนีเนาะทักทายพี่ทัพประพุชกังค่ะเช้านี้ครึ้มๆนะที่บ้านโพทองตำบลพระครูหมู่12นะคะทักทายพี่พนัทเจียวรำจากสำแวงห้วยราชค่ะทักทายป้าเป็นทางสำราญใจค่ะสวัสดีวันพระนะคะฟังที่วัดอินเหมือนเดิมค่ะขอบพระคุณค่ะป้าเป็นทาวทักทายพี่สยามชัยฉิมมาลีจากทางอำเภอชำนิด้วยนะคะทักทายพี่สากลเจียวรำค่ะจากทางห้วยราชนะคะพี่จักรพงษ์เจนถูกใจด้วยนะคะสวัสดียามเช้านะคะแล้วก็พี่นรากรจินรำค่ะสวัสดียามเช้าเช่นเดียวกันเช้านี้อากาศดีนะรับฟังจากทางหมู่12ตำบลพระครูนะคะขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ทักทายกันเข้ามาในช่วงเช้าวันนี้นะคะอากาศครึ้มๆเช่นเดียวกันค่ะในเมืองก็ครึ้มๆเนาะพี่น้องเดินทางไปวัดก็เตรียมร่มเตรียมอะไรให้พร้อมด้วยกันแล้วกันกลัวจะเจอฝนระหว่างทางนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวก่อนเริ่มเรื่องราวข่าวสารเนาะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะอีกหนึ่งข่าวสารดีๆนะคะจากคุณหมอสนธยาวัฒนโกศลนะคะก็หลังจากที่ในช่วงวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการเปิดคลินิกนะคะทำดีถวายพ่อของแผ่นดินนะคะแล้วก็พระพันปีหลวงนะคะในการตรวจรักษาคลินิกในแพทย์สนธยานะคะปีที่31นะคะครั้งที่43ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาและครั้งที่44ก็คือในเดือนนี้นะคะในวันแม่แห่งชาติค่ะวันที่12สิงหาคมนะคะทำดีถวายพระพันปีหลวงนะคะครึ่งวันช่วงเช้า8นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะก็จะมีแจกของคุณผู้ฟังเข้าไปดูเห็นแฟนของคุณหมอเนี่ยโพสเนี่ยแบบของมาแจกจ่ายพี่น้องเราเยอะมากนะคะแล้วก็พี่น้องไปใช้บริการนะคะไปตรวจสุขภาพกันก็เยอะมากๆเลยนะคะก็ในรอบนี้วันที่12สิงหาคมสำหรับท่านใดที่อยากจะไปใช้บริการหรือว่าไปรับของกินของใช้นะคะโรงทานจากผู้ใหญ่ใจบุญนะคะก็เชิญชวนไปกันได้นะคะครึ่งวันช่วงเช้านะคะคุณผู้ฟังช่วง8นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะก็เชิญชวนทุกท่านเลยนะคะไปใช้บริการแล้วก็ไปหรือท่านใดที่อยากจะไปร่วมออกโรงทานไปร่วมทำดีถวายพระพันปีหลวงนะคะร่วมกับคุณหมอนะคะนายแพทย์สนธยาวัฒนโกศลก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพแล้วก็ร่วมทำความดีนะคะร่วมกันกับคุณหมอในทุกๆปีทุกๆครั้งเลยนะคะมาดูวันนี้โอ้มีทักทายกันเข้ามาเพิ่มเติมหลายท่านเลยทักทายอบต.คาวีอิงคุธานนท์นะคะเช้านี้ที่บ้านตะมั่วอากาศครึ้มค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณลุงบุญเหลือใจรำค่ะรับฟังทาง Facebook นะคะจากทางหมู่2ตำบลบัวทองนะคะหอกระจายข่าวไม่เปิดเลยเช้านี้นะคะอากาศดีมากๆเลยนะคะทักทายกำนันนิสสิริสำราญค่ะเช้าวันนี้ได้เปิดหอกระจายข่าวเหมือนเดิมทุกวันนะคะในวันที่8สิงหาคมเวลา9นาฬิกาเนี่ยขอเชิญชวนร่วมทำบุญถวายเพลที่วัดกัลยาณวัตรหมู่5บ้านสำโรงตำบลวันปรือนะคะเชิญชวนพี่น้องไปร่วมทำบุญถวายเพลกันทุกท่านเลยนะคะซึ่งก็มี
ท่านเทศพันธ์ครอบทองในอำเภอกระสังรวมถวายเพลงด้วยนะคะแจ้งจากกำนันนิสัตสิริสำราญนะคะเชิญชวนพี่น้องในพื้นที่เนาะไปร่วมทำบุญถวายเพลงร่วมกันนะคะแล้วก็ทักทายพี่สนั่นช่วยรำด้วยนะคะสวัสดียามเช้านะคะที่อำเภอกระสังนะคะจากที่ฝนไม่ตกมา5วันแล้วเมื่อคืน5ทุ่มเนี่ยตกเปาะแปะไว้งั้นนะเดี๋ยววันนี้ก็ครึ้มๆอยู่เดี๋ยวรอดูจะตกอีกไหมนะคะมาดูเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังพาไปดูในเรื่องของการรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปค่ะคุณผู้ฟังค่ะในเรื่องของการเดินหน้าพลังงานสะอาดยกระดับมาตรฐานการติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยได้เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการแล้วนะคะคุณผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้นะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวค่ะเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายการติดตั้งโซลารูฟท็อปค่ะสำหรับภาคประชาชนทั่วประเทศนะคะคุณผู้ฟังทั้งนี้นะคะการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับขึ้นทะเบียนเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งเช่นแผงโซลาเซลล์และอินเวอร์เตอร์นะคะตั้งแต่วันที่3สิงหาคมถึง30กันยายน2569โดยผู้ประกอบการจะต้องมีคุณสมบัติและมาตรฐานตามที่การไฟฟ้ากำหนดขณะที่อุปกรณ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลเช่น IEC และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อสร้างความมั่นใจได้ด้านความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่ารัฐบาลยังอยู่ระหว่างการดำเนินการมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซลารูฟท็อปค่ะภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยมีเป้าหมายให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตั้งโซลารูฟท็อปได้ 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกเพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าแล้วก็ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมพลังงานสะอาดผู้ประกอบการวิศวกรช่างติดตั้งและอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องผ่านมาตรฐานที่กำหนดค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับระบบที่มีคุณภาพปลอดภัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีอายุการใช้งานยาวนานไม่น้อยกว่า20ปีโดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะร่วมกันกำกับมาตรฐานผู้ประกอบการการติดตั้งและการให้บริการหลังการขายเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองพร้อมทั้งใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและความเป็นไปได้นะคะตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศค่ะทั้งนี้นะคะผู้ประกอบการที่สนใจขึ้นทะเบียนสามารถติดต่อการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ MEA Call Center โทร1130และ PEA Contact Centerคอนเทนต์เซ็นเตอร์นะคะโทร1129นะคะโดยรัฐบาลเนี่ยเชื่อมั่นว่าการยกระดับมาตรฐานการติดตั้งโซลารูฟท็อปนะคะจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนลดภาระค่าไฟฟ้าสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวนั่นเองค่ะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเปิดรับขึ้นทะเบียนแล้วนะคะตั้งแต่วันที่3ที่ผ่านมาฉะนั้นก็เชิญชวนนะคะสำหรับท่านใดที่เป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นผู้ที่ติดตั้งอยู่แล้วก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนกันได้นะคะมาดูเรื่องที่ต้องบอกว่ามันเป็น เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ยืดยาวมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ฟังก็คือในเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะคุณผู้ฟังหลังจากที่เราก็คงจะได้เห็นข่าวกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการตรวจสอบในหลายๆหน่วยงานนะคะคุณผู้ฟังล่าสุดนี้นะคะรองปลัดมหาดไทยนะคะได้ให้คำยืนยันสำหรับคนที่สอบเข้าราชการนะคะท้องถิ่นนะคะราชการท้องถิ่นโดยสุจริตไม่ต้องกังวลนะคะได้ทำงานต่อแน่นอนเลยตั้งแต่
ตั้งแต่ที่มีการตรวจสอบในเรื่องของการทุจริตการสอบนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านที่เป็นผู้ที่ตรวจสอบแล้วนะคะเป็นผู้ที่ทุจริตก็จะต้องออกจากงานนะคะคุณผู้ฟังซึ่งล่าสุดนี้นะคะนายนิรัตพงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้กล่าวนะคะว่าความคืบหน้าการตรวจสอบการแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นหลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการสอบขณะนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งตรวจสอบข้อมูลของผู้สอบผ่านผู้สอบไม่ผ่านนะคะรวมไปถึงผู้ที่ได้รับการส่งสิทธิและบรรจุเข้ารับราชการแล้วการตรวจสอบครั้งนี้เนี่ยมุ่งแยกกลุ่มนะคะของผู้ที่สอบผ่านด้วยความสุจริตกลุ่มที่มีข้อสงสัยและกลุ่มที่อาจจะเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตหรือหัวสอบค่ะโดยในส่วนของกระบวนการทางคดีนะคะกระทรวงมหาดไทยได้ส่งข้อมูลให้คณะกรรมการปปช.และตรวจสอบตำรวจสอบสวนกลางนะคะดำเนินการสืบสวนในส่วนของคดีอาญาแล้วซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวอย่างมากนะคะคุณผู้ฟังโดยจะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาอย่างเร่งด่วนพร้อมกับเตรียมประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาประเด็นนี้โดยเฉพาะคนที่สอบผ่านด้วยตนเองไม่ต้องกังวลนะคะหากท่านสอบผ่านด้วยความรู้ความสามารถแล้วก็สุจริตนะคะคุณผู้ฟังได้ทำงานต่อแน่นอนคุณผู้ฟังคะส่วนผู้ที่ผ่านด้วยกระบวนการที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อสงสัยว่าไม่สุจริตนะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมีการพิจารณาตามพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่สอบผ่านจริงนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าสอบผ่านจริงด้วยความสามารถตัวเองไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจไปนะคะจะมีการตรวจสอบแล้วก็ให้ความเป็นธรรมแน่นอนแต่สำหรับผู้ที่ไม่สุจริตนี่แหละนะคะที่จะต้องนำไปนะคะดำเนินการต่างๆตามขั้นตอนทางกฎหมายนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องต่อมาค่ะอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากหลายวันที่ผ่านมานะคะถ้าท่านใดที่ได้ดูข่าวติดตามก็คงจะได้เห็นในเรื่องของการมีเพจนะคะหรือว่า Facebook เนี่ยออกมาปล่อยข้อมูลเป็นรูปบัตรประจำตัวประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นของท่านนายกรัฐมนตรีนะท่านรัฐมนตรีต่างๆนะคะคุณผู้ฟังค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็เห็นมีหลายท่านเลยนะคะซึ่งล่าสุดนี้นะคะคุณผู้ฟังชัยชนกนะคะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่ารู้ตัวมือล็อกอินปล่อยข้อมูลบัตรประชาชนแล้วนะคะพบว่ามีพฤติกรรมน่าสนใจนะคะขอพี่น้องประชาชนเนี่ยสบายใจตอนนี้ปิดระบบแล้วนะคะไม่มีหลุดแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงข้อมูลส่วนบุคคลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีข้าราชการกระทรวงมหาดไทยได้หลุดออกจากระบบนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยพบแล้วนะคะว่าไม่ได้เป็นการแฮกและในตัวของ IP เป็น IP เดียวและสถานที่เดียวแม้จะใช้2ล็อกอินและมีพฤติกรรมที่น่าสนใจค่ะซึ่งขอให้ทีมงานได้ตรวจสอบอย่างครบถ้วนแล้วค่อยแถลงอีกครั้งหนึ่งนะคะค่อยแถลงทีเดียวเลยนะคะเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็ไม่คลาดเคลื่อนทั้งนี้นะคะในส่วนของตัวระบบได้มีการปิดหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าจะมีการปล่อยมาเพิ่มเติมจากช่องทางนั้นนะคะส่วนจะเป็น IP จากที่ไหนนั้นนะคะนายชัยชนกกล่าวว่าขอให้ทีมงานได้เช็คให้ครบทั้งหมดก่อนว่าอยู่ตรงไหนบ้างแต่น่าจะมาจากที่เดียวทั้งนี้นะคะที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนายชัยชนกกล่าวว่าคิดว่าในพฤติกรรมที่เราเจอเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะคะแต่ยังไม่สามารถฟันธงได้ขอให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานในการชี้แจงในรายละเอียดของพฤติกรรมนะคะบางทีน่าจะเป็นการกลั่นแกล้งในเรื่องของการเมืองนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปหลังจากที่มีการตรวจสอบชัดเจนแล้วนะคะก็จะมีการแถลงข่าวพร้อมๆกันในครั้งเดียวนั่นเองนะคะมาดูช่วงนี้นะคะหนึ่งเรื่องที่เราพูดกันมาตลอดเลยนะคะให้พี่น้องประชาชนบ้านเราได้เตรียมตัวนั่นก็คือการรับมือกับซูเปอร์เอลนีโญค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งล่าสุดนี้นะคะคุณผู้ฟังทางด้านของสทนชนะคะหรือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะคุณผู้ฟังได้ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนค่ะ
ในเรื่องของการเตรียมรับมือกับซูเปอร์เอลนีโญคาดว่าจะมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ10ถึง15พร้อมกับเร่งรับมือกับภัยแล้งนะคะแล้วก็อุทกภัยด้วยนะคะซึ่งล่าสุดนี้ค่ะนายไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ได้ออกมา เปิดเผยนะคะว่าปีนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ปริมาณฝนทั้งประเทศต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ10ถึง15โดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้นะคะซึ่งมีโอกาสเกิดภาวะซูเปอร์เอลนีโญค่ะทำให้หลายพื้นที่มีฝนน้อยขณะที่พายุเขตนะคะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปยังจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นมากกว่าจะเข้าสู่ประเทศไทยค่ะทั้งนี้นะคะแม้ภาพรวมฝนจะลดลงแต่ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเฉพาะพื้นที่จากร่องมรสุมโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบางจังหวัดในภาคตะวันออกกับภาคใต้ซึ่งอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มได้รัฐบาลจึงได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมนะคะกับการรับมือกับอุทกภัยทางการจัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรและระบบแจ้งเตือนภัยรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ยืนยันนะคะว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำในเขื่อนยังคงเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคแต่ก็ขอให้เกษตรกรโดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทานได้ใช้น้ำอย่างประหยัดวางแผนเพาะปลูกให้เหมาะสมแล้วก็สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนี้ค่ะที่คาดว่าจะยาวนานตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ถึงเมษายน2570เลยนะคะพอพูดถึงในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับซูเปอร์เอลนีโญแล้วก็อุทกภัยคุณผู้ฟังคะในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราล่าสุดนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคณะปิยะปิจนำในฐานะของผู้อำนวยการจังหวัดในส่วนของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ได้ออกมาแจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569นะคะก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะคะคุณผู้ฟังซึ่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ได้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งก็มีผลกระทบในช่วงที่6ถึง9สิงหาคม2569ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือฝนตกหนักนะคะถึงหนักมากนะคะน้ำป่าไหลหลากอาจจะไม่ใช่พื้นที่เราแต่ก็ในพื้นที่อื่นๆก็อย่างน้อยเราก็ระมัดระวังกันนะคะแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังในระยะสั้นในพื้นที่บ้านเราอาจจะเจอกันบ่อยคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนค่ะซึ่งการเตรียมความพร้อมนะคะก็คือให้ดำเนินการดังนี้นะคะคุณผู้ฟังก็คือขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลสภาวะอากาศได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือว่าสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182นะคะแล้วก็ข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะติดตามการแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองเศรษฐกิจเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันนะคะแล้วก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นแล้วก็ในส่วนของจังหวัดก็แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานเครือข่ายภาคประชาชนภาคเอกชนนะคะเตรียมพร้อมทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยแล้วก็แผนเผชิญเหตุต่างๆรวมไปถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานด้านการอำนวยความสะดวกด้านบรรเทาภัยแล้วก็ด้านความช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนพี่น้องประชาชนนะคะก็ควรที่จะเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงเตรียมสิ่งของจำเป็นยาสามัญแล้วก็เอกสารสำคัญนะคะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือ เส้นทางเสี่ยงนะคะระวังพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้น้ำใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะคุณผู้ฟังและถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินให้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีนะคะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ก็โทรติดต่อไปได้ที่044 666 55
5579ค่ะแล้วก็ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งก็ต้องออกมาแจ้งไปยังพี่น้องประชาชนบ้านเราเนาะในช่วงนี้นะคะว่าอาจจะมีในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนั่นเองค่ะมาดูกันต่อค่ะคุณผู้ฟังสำหรับข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเมื่อวานนี้พาไปดูที่สำนักงานศึกษาธิการภาค13ค่ะเขาได้มีการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาติบำเพ็ญประโยชน์รวมใจพักดีถวายความอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51บุรีรัมย์นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาติบำเพ็ญประโยชน์รวมใจพักดีถวายความอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงประจำปีงบประมาณ2569ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค13ได้ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ได้ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกแห่งความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพประกอบกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาที่คุณนะคะอันหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะด้านการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งล้วนเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติจึงได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาติบำเพ็ญประโยชน์ค่ะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างจิตสำนึกค่ะเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์และคุณค่าความเป็นพลเมืองที่ดีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วยผู้อำนวยผู้บริหารหน่วยงานนะคะผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บังคับบัญชาลูกเสือผู้บังคับบัญชายุวกาชาติลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาติรวมทั้งบุคลากรของทางสำนักงานศึกษาธิการภาค13และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์รวมทั้งสิ้นจำนวน321คนค่ะซึ่งนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้กล่าวนะคะว่านับเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะเนื่องจากเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการนะคะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนทั่วประเทศอีกทั้งพระราชปณิธานที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่ายังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์อันลึกซึ้งในการดำรงรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยทรงเปรียบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นดั่งสายน้ำแห่งการพัฒนาส่วนพระองค์ทรงเป็นผืนป่าที่ช่วยเกื้อกูลรักษาและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แผ่นดินพระราชปณิธานดังกล่าวมิได้เป็นเพียงถ้อยคำแห่งความจงรักภักดีหากยังเป็นหลักคิดสำคัญที่ปลูกฝังให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติความเสียสละเพื่อส่วนรวมและก็ความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาติซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานพระราชปณิธานดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมผ่านการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์นะคะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการสร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบความมีระเบียบวินัยความเสียสละและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเอื้ออาทรซึ่งล้วนเป็นคุณลักษณะสำคัญของพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังนะคะนอกจาก
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้แล้วเนี่ยก็ยังเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้น้อมนำพระราชดำริและพระราชปณิธานมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็การทำงานอันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไปนะคะฉะนั้นเนี่ยท่านรองผู้ว่าก็ฝากข้อคิดแก่ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บังคับบัญชาลูกเสือผู้บังคับบัญชายุกาชาติตลอดจนลูกเสือเนตรนารีแล้วก็ยุกาชาติทุกคนให้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเป็นผู้สืบสานอุดมการณ์แห่งความเสียสละความกตัญญูและจิตสาธารณะพร้อมทั้งร่วมกันนำองค์ความรู้ประสบการณ์และก็คุณค่าที่ได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้ไปต่อยอดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมค่ะเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมแล้วก็ประเทศชาติอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกสมเด็จพระพันปีหลวงนั่นเองนะคะไปดูทางด้านของอบจ.บุรีรัมย์กันบ้างคุณผู้ฟังคะได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดในน้ำและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานของครูขอจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะโดยมีนายยุทธชัยพงพานิชรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็นประธานนะคะในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดในน้ำค่ะแล้วก็การกู้ชีพขั้นพื้นฐานของครูขอจังหวัดบุรีรัมย์2569ณสระว่ายน้ำโรงเรียนมารีอนุสรณ์ตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายสุภกิจอังคสุพลนะคะเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์สจ.อำเภอเมืองบุรีรัมย์เขต2นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลบุรีรัมย์รองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขนะคะหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้เข้ารับการอบรมร่วมเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดนะคะซึ่งทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้ร่วมกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์จะทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดในน้ำและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานค่ะของจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2569โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน 311,744 บาทเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและสร้างเครือข่ายการป้องกันการจมน้ำในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กลุ่มเป้าหมายก็ประกอบไปด้วยตัวแทนโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งตัวแทนจากนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์รวม115คนค่ะการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดในน้ำเพื่อให้สามารถขยายผลการเรียนการสอนไปยังสถานศึกษาทั่วจังหวัดและสร้างเครือข่ายการป้องกันการจมน้ำให้เกิดขึ้นในทุกอำเภอนอกจากนี้แล้วผู้ที่เข้ารับการอบรมก็ยังได้รับการฝึกทักษะแล้วก็การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำตามมาตรฐานสากลซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงทางการปฏิบัติและก็การใช้ในชีวิตประจำวันผู้อบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนะคะจากการอบรมในครั้งนี้ไปถ่ายทอดต่อให้เด็กเยาวชนแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตนเองเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยลดการสูญเสียจากการจมน้ำแล้วก็ทำให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดต้นแบบด้านการป้องกันการจมน้ำอย่างยั่งยืนด้วยนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่นำมานะคะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะไปดูทางด้านของเทศบาลนครบุรีรัมย์กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังค่ะเทศบาลนครบุรีรัมย์นะคะฝากประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการจัดระเบียบสายสื่อสารถนนจิระค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยกำลังมีการดำเนินการเนี่ย3วันนะคะซึ่งก็นำมาแจ้งเรียนให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทราบกันซึ่งวันนี้ค่ะวันที่6สิงหาคมนะคะเทศบาลนครบุรีรัมย์และการไฟฟ้านครหลวงส่วนภูมิภาคจะร่วมตัดต้นไม้ที่มีการกดทับสายสื่อสารค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเส้นทางเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ตรงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ยาวไปจนถึงแยกเสนสิริ
นะคะสี่แยกเซนสิรินะคะคุณผู้ฟังส่วนวันครั้งที่2นะคะในวันที่24สิงหาคม2569นะคะโดยเทศบาลนครบุรีรัมย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็ผู้ประกอบการสื่อสารดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารแบบมัดรวมซึ่งเส้นทางที่จะทำเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ไปทางศูนย์แพทย์3รปช.นะคะก็ใกล้ๆสวทรนี่แหละคุณผู้ฟังแล้วก็ในวันที่31สิงหาคมนะคะเทศบาลนครบุรีรัมย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้ประกอบการสื่อสารดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารแบบมัดรวมนะจะเริ่มตั้งแต่เส้นทางศูนย์แพทย์3รปช.นะคะไปจนถึงตลาดริมรางรถไฟนั่นเองค่ะฉะนั้นเนี่ยก็ขออภัยในเรื่องของความไม่สะดวกนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ปลอกแขนของทุกความปลอดภัยของทุกท่านด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบเนาะพี่น้องเราถ้าหากว่าตรงไหนไฟดับไฟขาดหรือว่ามีปัญหาอะไรก็จะได้ทราบนะว่าตอนนี้กำลังมีการแจ้งมีการดำเนินการในการปรับเปลี่ยนนะคะในส่วนของสายไฟนะคะการปรับปรุงให้มันดูเป็นระเบียบวินัยมากขึ้นนั่นเองนะคะมาดูงานที่กำลังจะมีขึ้นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันต่อนะคะคุณผู้ฟังซึ่งในส่วนของวันแม่นะคะที่ใกล้จะถึงนี้นะคะคุณผู้ฟังทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เขาได้มีการจัดกิจกรรมดีๆค่ะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบกันนะคะซึ่งทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะได้มีการเชิญชวนนะคะฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจร่วมงานสิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติจึงจะจัดขึ้นในวันอังคารที่11สิงหาคม2569ภาคเช้าช่วงเวลา 8:08 น.ถึง 12:00 น.นะครับที่ห้องประชุมมาลินีจุฑโฑปมานะคะร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ชมโขนกันได้ส่วนภาคบ่ายค่ะเวลา 15:00 น.ถึง 17:00 น.จะจัดที่ศูนย์นวัตกรรมอีสานใต้นะคะร่วมชมนิทรรศการการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมสร้างสรรค์ที่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั่นเองนะคะก็เชิญชวนนะสำหรับท่านใดที่อยากจะไปร่วมงานไปร่วมกิจกรรมก็สามารถที่จะไปกันได้นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่ากิจกรรมเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวคุณผู้ฟังค่ะอย่างพิธีถวายราชสักการะในช่วงเช้านะคะ 8:00 น. ถึง 12:00 น.ก็จะมีพิธีถวายพันพุ่มถวายราชสดุดีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นนะคะภาพถ่ายเป็นที่ระลึกนะคะการแสดงโขนรามเกียรติชุดรามาวตารนะคะซึ่งก็จะอยู่ที่บริเวณพิธีจัดพิธีถวายราชสักการะนะที่หอประชุมมาลินีจุฑโฑปมาค่ะแล้วก็พิธีปิดพิธีเปิดนิทรรศการขออภัยค่ะพิธีเปิดนิทรรศการจะจัดในช่วงเวลา 15:00 น.ถึง 17:30 น.ที่ห้องประชุมศิวาลัยและศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้นิทรรศการระหว่างวันที่11สิงหาถึง11กันยา2569ค่ะกิจกรรมไฮไลท์เลยนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีหมอลำกลอนเดินแบบผ้าไทยวงกันตรึมพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านอีสานใต้สาธิตนวดแผนไทยแล้วก็โดยทางโอลานนวดไทยนะคะคุณผู้ฟังก็เชิญชวนนะคะไปร่วมแต่งกายผ้าไทยชุดไทยภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินนะคะที่ศูนย์วัฒนธรรมและภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะก็สำหรับท่านใดที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมก็ไปกันได้นะคะฝากประชาสัมพันธ์จากทางราชภัฏบุรีรัมย์นั่นเองค่ะช่วงนี้ 6:52 นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวฝากอีกเรื่องนึงจากทางเทศบาลเมืองลำปลายมาศค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเขาได้มีการจัดอบรมผู้ประกอบการได้มีการจัดอบรมผู้ประกอบการตลาดสดค่ะผู้จำหน่ายอาหารมุ่งส่งเสริมแล้วก็พัฒนามาตรฐานสดใสให้มีความสะอาดเป็นระเบียบแล้วก็ถูกสุขอนามัยถูก
สุขลักษณะนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยด้านอาหารอีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของสุขภิบาลอาหารการเลือกใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยเพื่อยกระดับคุณภาพตลาดสดในพื้นที่ให้เป็นตลาดสดที่น่าซื้ออย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยพาลงไปดูที่พื้นที่อำเภอลำปลายมาสนะคะนางอริยาพรสารำค่ะได้มีการเป็นนายกเทศมนตรีเมืองลำปลายมาสอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดสดน่าซื้อและอาหารปลอดภัยซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลำปลายมาสจัดขึ้นโดยมีผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมวิทยาการจากสำนักวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำปลายมาสผู้ประกอบการตลาดสดผู้จำหน่ายอาหารและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น80คนเข้าร่วมที่ห้องประชุมชั้น1สำนักงานสำนักงานเมืองลำปลายมาสอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งงานนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมและก็พัฒนามาตรฐานสดตลาดสดให้มีความสะอาดเป็นระเบียบถูกสุขลักษณะและก็มีความปลอดภัยด้านอาหารตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการผู้จำหน่ายอาหารและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภิบาลอาหารนะคะแล้วก็การเลือกใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยการรักษาความสะอาดของสถานที่ที่จำหน่ายอาหารแล้วก็การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขภาพด้านสาธารณสุขนะคะอันจะนำไปสู่การคุ้มครองสุขภาพของพี่น้องประชาชนผู้บริโภคแล้วก็ยังช่วยยกระดับคุณภาพตลาดสดในพื้นที่ตลาดให้เป็นตลาดสดที่น่าซื้ออย่างยั่งยืนโดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำปลายมาสมาบรรยายให้ความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมอบรมค่ะนายกเทศมนตรีเมืองลำปลายมาสได้กล่าวนะคะว่าปัจจุบันประชาชนให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อการเลือกการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยตลาดสดในชุมชนอาจจะต้องจึงต้องมีบทบาทสำคัญนะคะในการเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับหลักสุขภิบาลอาหารการรักษาความสะอาดของสถานที่แล้วก็การจำหน่ายอาหารการคัดเลือกวัตถุดิบที่ปลอดภัยการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคแล้วก็ส่งเสริมให้ตลาดสดของเทศบาลเมืองลำปลายมาสเป็นตลาดที่สะอาดน่าเชื่อถือและก็เป็นที่ยอมรับของประชาชนนางอริยพรกล่าวต่อนะคะว่าชื่นชมผู้ประกอบการและก็ผู้เข้าร่วมอบรมที่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของตนเองและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีความรู้ความสามารถและก็การได้รับวิทยากรที่ได้รับจากวิทยากรจะสามารถนำไปใช้ในการประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการผู้บริโภคชุมชนโดยรวมอันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานตลาดสดแล้วก็อาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังฉะนั้นก็เชิญชวนนะคะสำหรับพื้นที่ใดที่อาจจะเป็นพื้นที่ที่ทำอาหารอยู่แล้วก็ขอให้ดูแลรักษาในเรื่องของความสะอาดด้วยนะคะมาดูช่วงนี้6:56 และมาเชิญชวนหน่อยแล้วกันวันนี้นะคะมีกิจกรรมดีๆที่อำเภอกระสังนะคะกับพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งโดยทางจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยประมงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะร่วมกับหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังแล้วก็เทศบาลตำบล2ชั้นกำหนดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะคะเพื่อที่จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่6สิงหาคมก็คือวันนี้นะคะเวลา9:30 ที่คลองคูเมืองโบราณบ้าน2ชั้นหมู่ที่3ตำบล2ชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและก็ถวายเป็นพระราชกุศลรวมไปทั้งการอนุรักษ์พันธุ์พืชสัตว์น้ำนะคะแล้วก็เพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะคะฉะนั้นก็เรียนเชิญนะคะสำหรับพี่น้องในพื้นที่สำหรับท่านใดที่อยากจะไปร่วมพิธีในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะคะ
ลงสู่แม่น้ำก็เชิญชวนนะคะไปกันได้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งกำหนดการเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ 8:30 นนะคะไปลงทะเบียนนะคะแล้วก็ 9:30 นก็ผู้ประธานนะคะผู้เป็นประธานเดินทางมาถึงแล้วนะคะก็จะเดินทางไกลขออภัยค่ะเดินทางมาถึงบริเวณพิธีแล้วนะคะก็ท่านนายอำเภอก็จะกล่าวต้อนรับนะคะนายกเทศมนตรีตำบล2ชั้นจะบรรยายสรุปข้อมูลของเทศบาลนะคะหลังจากนั้นเนี่ยประธานก็จะกล่าวจะพาแขกผู้มีเกียรติยืนสงบนิ่งถวายความอาลัย1นาทีหลังจากนั้นก็จะกล่าวราษฎรดีนะคะแล้วก็รับฟังคำกล่าวรายงานกล่าวให้โอวาทนะคะมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับชุมชนแล้วก็ร่วมกันกับแขกผู้มีเกียรติร่วมกันปล่อยปลาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะคะแล้วก็เสร็จพิธีนะคะก็เชิญชวนนะพี่น้องในพื้นที่อำเภอกระสังสำหรับท่านใดที่อยู่ใกล้ๆนะคะก็ไปกันได้นะคะอ่ะ 6:58 นาทีและเร็วจังเลยคุณผู้ฟังแป๊บเดียวนะคะมาถึงเวลาอีกแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายทาง Facebook Live นะคะท่านใดมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมในช่วงท้ายรายการนะคะเดี๋ยวทักทายกันสักหน่อยทักทายไปยังพี่ระเด่นภาทีค่ะพี่ละมุนสารสุขนะคะฟังทุกวันเลยขอบพระคุณมากๆเลยพี่อิวทิตรำค่ะรับฟังจากหมู่5บ้านอโนไทยตำบลเมืองไผ่สวัสดีตอนเช้านะคะพี่อรยาบุญรอดรำค่ะอาจารย์กิติสาวงคำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์พี่เงาจันอายาเมืองนะคะทักทายกันเข้ามานะคะรับฟังทางเมืองไผ่นะคะอากาศตอนเช้าเย็นในก่อนนะพี่อารยาสวัสดียามเช้าพี่อิวเราฟังจากบ้านโนไทยตำบลเมืองไผ่นะคะแล้วก็พี่เงาจันพอจะใช้คนละครึ่งก็กลัวเขาจะตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการเนาะนะคะก็ใช้คนละอย่างเนาะใช้ทีละอย่างก็แล้วกันนะคะทักทายพี่สุรินทร์ด้วยนะคะทักทายพี่เหมือนสุขล้อมผู้ใหญ่ปราณีนวลขนึงด้วยนะคะทักทายกันเข้ามาเนาะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังในทุกๆพื้นที่เลยค่ะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะกับรายการบอกกล่าวเราแจ้งเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเชิญชวนติดตามรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันจันทร์หน้านะคะวันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาวิรัมพร้อมทีมงานสวทบุรีรัมลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ